0: จุดยืนแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นมาแต่ไหนแต่ไหนแล้วแล้วก็อาเซียนก็ยืนอยู่บนพื้นฐานอันนี้แต่พอฮุนเซนเข้ามานะครับฮุนเซนพอเอาใจจีนเสร็จปุ๊บก็คือหักหลังอเมริกาใช่ไหมครับ อยู่มาวันหนึ่งไม่ชอบจีนแล้วนะครับก็จะกลับไปขออยู่กับอเมริกาอีกครั้งนึงนะฮะแต่บนพื้นฐานที่ว่าไม่มีความเป็นกลางแต่ปัดไฟมหาอำนาจเพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเป็นหลักแล้วลองนึกภาพตามนะครับต่อไปนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคุณเซนยอมจีนทุกอย่างเพราะจีนให้ทุกอย่างกับคุณเซนแต่พอมาถึงวันนี้นะครับไอ้ยาที่บอกว่าดีนั้นเนี่ยมันเป็นยาพิษระหว่างกันแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณเซนเนี่ยหวนกลับไปดึงมหาอำนาจที่ตัวเองหักหลังเขามาทางนั้นนะครับให้กลับมาดูแลเรามารู้จักกันใหม่เนาะเรามาเป็นมิตรด้วยกันใหม่เนาะแต่อย่าลืมนะครับว่าการทำเยี่ยงนี้ของคุณเซนมันคือการชักศึกเข้าบ้านเพราะว่าอะไรเราก็รู้อยู่แล้วนะครับอเมริกากับจีนทุกวันนี้คือไม่ใช่เป็นมิตรนะครับคือศัตรูระหว่างกันเป็นคู่แข่งระหว่างกันนะครับแล้วก็อเมริกาพยายามทำทุกวิถีทางที่จะสกัดกั้นจีนในทุกประเด็นที่มันเกิดขึ้นในทุกกรณีที่เป็นความขัดแย้งนะครับก็ในจุดนี้นะฮะที่มันอันตรายและทีนี้ถ้าเราจะเปรียบโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับไม่ใช่โจไบเดนเนี่ยนะครับก่อนวันที่เขาจะพ้นวาระของเขาเนี่ยเขาเคยเสนอให้เวียดนามบอกว่าอยากจะได้เรือดำน้ำหรือไม
1: ่
0: ถ้าอยากจะได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดให
1: ้
0: แล้วทีนี้เวียดนามเขาก็ถามโจไบเดนครับว่าแล้วมีเงื่อนไขอันใดหรือไม่ถ้าเราจะได้เรือดำน้ำนั้นมานะฮะโจไบเดนก็ไม่ได้ตอบอะไรชัดเจนนะครับเขาก็บอกแค่ว่าก็จะได้เอาไว้ใช้เพื่อคุ้มครองปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้ของเวียดนามไงนะครับจริงๆในยะมันก็คือเอามาชนกับจีน
1: ชนนั่นเองใช่ค่ะ
0: ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามนะครับแม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้นะครับแล้วผู้นำของทั้งสองประเทศก็คุยกันแล้วนะฮะตั้งแต่ยุคของเหวียนฝูจองผู้นำคนที่แล้วที่เสียชีวิตไปก็ได้เจอกับสีจิ้นผิงเนี่ยสองครั้งสองคราวนะครับในช่วงที่พวกเขาอยู่ในอำนาจก็ตกลงกันเลยนะครับชัดเจนก็คือว่าในทะเลจีนใต้นะครับในพื้นที่ที่ขัดแย้งกันจะไม่เผชิญหน้ากันในการสู้รบทางทหารนะครับแต่จะเจรจาโดยสันติวิธีไม่ว่าจะอยู่ในขอบเขตไหนนะครับนี่คือสิ่งที่เขายึดโยงกันมาพอมาถึงยุคของโตเริ่มก็ได้ยืนยันในข้อนั้นเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดที่เจอกับสีจิ้นผิงก็พูดเรื่องนี้เลยนะครับก็คือว่าเราจะไม่ยิงกันเพราะว่าทั้งเวียดนามและจีนเนี่ยเปิดศึกกันมาแล้วที่ทำสงครามในทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับมาแล้วสองระลอกก็เสียหายกันทั้งคู่นั่นแหละครับแต่ว่าเสียหายเยอะก็จะเป็นเวียดนามเพราะว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในทะเลนั้นสู้จีนไม่ได้แต่ทีนี้จีนก็ไม่ได้ต้องการที่จะห้ำหันเพื่อที่จะได้ชัยชนะนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของแต่ละประเทศอยู่แล้วว่าไอ้เกาะนี้ก็ของฉันเกาะนั้นก็ของฉันอะไรมันก็ต้องเอากำลังไปวางนะครับแม้กระทั่งเวียดนามทุกวันนี้ก็ทำเกาะเทียมขึ้นนะฮะทำเกาะเทียมเพื่อที่จะทำให้เป็นท่าเรือแล้วก็ฐานบินของตัวเองนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับเวียดนามตอบอเมริกาเลยว่าถ้าเรือดำน้ำลำนั้นหรือหลายลำก็แล้วแต่ที่จะได้มานั้นมีไว้เพื่อเงื่อนไขในการที่จะเปิดศึกสงครามกับจีนเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะรับความหวังจีนนั้นได้นะครับเพราะอะไร

0: ถ้าดูกันจริงๆแล้วเนี่ยเวียดนามนะครับกำลังโตวันโตคืนในทางเศรษฐกิจ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับโตวันโตคืนในทางเศรษฐกิจลองนึกดูนะครับจากประเทศที่อยู่ในถ้าเราดูในตารางของอาเซียนนะฮะจาก10ประเทศเดิมเนี่ยนะครับจะยังไม่รวมติมอร์ตะวันออกเข้าไปเวียดนามจะอยู่ในลำดับที่6นะครับในทางเศรษฐกิจแต่ทุกวันนี้เวียดนามอยู่ในลำดับที่4นะครับ
1: โอ้ฮะขยับขึ้นมาแล้วอันดับ4
0: ประเทศไทยเราจะอยู่ในลำดับที่2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับต่อจากอินโดนีเซียตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยอยู่อันดับที่3นะครับไม่ใช่2แล้วอันดับ2นั้นคือสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ก็ยึดถือนโยบายเดียวกันครับในทะเลจีนใต้เหมือนเวียดนามนะครับถึงแม้ว่าเขาไม่มีข้อขัดแย้งไม่มีเขตทับซ้อนเขตอ้างอิงอะไรก็แล้วแต่ก็ยังยืนยันในหลักของอาเซียนก็คือทะเลจีนใต้คือหน้าน้ำสากลสำหรับการเดินเรือเพื่อการค้าการท่องเที่ยวการขนส่งอะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นจุดยืนเย่างนั้นแต่ถ้าจะทำให้ขัดแย้งกันเนี่ยตอนนี้นะครับคุณเซนกำลังจับทั้งสองมหาอำนาจมาชนกันโดยตรงเพื่อที่จะต่อรองในเชิงอำนาจของตัว
1: เองโอ้เนาะ
0: นะฮะก็นั่นแหละครับก็ต้องดูในบทบาทอันนี้ของคุณเซนถ้าคุณเซนยังอยู่ทำไมเพราะว่ายังไม่ตายอยู่นะครับ
1: ก
0: ็จะเล่นเกมที่มันเสียดต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของอาเซียนแน่นอน
1: นั่น
0: น
1: ่ะสิคะโอ้ฟังตรงนี้
0: เพื่อตอบสนองแล้วก็รับใช้อำนาจของตัวเองเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองต่อไปถึงและการรื้อฟื้นการซ้อมรบเซนชิโน่กลับขึ้นมาแล้วกำหนดชัดเจนแล้วนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าซ้อมรบแน่นอนแล้วผมเชื่อได้เลยครับว่ามันจะเป็นการซ้อมรบทางทะเลนะครับทั้งๆที่กองทัพเรือของกัมพูชาเนี่ยมีทหารอยู่ประมาณ 2,800 นายเท่านั้นนะครับก็ต้องรีครูทกันขึ้นมาใหม่แล้วทีนี้ลองดูนะครับเรือตรวจการ20ลำต้องได้จากจีนเรือรบนะฮะเรือรบที่เรียกว่าคอร์เวตนะก็ได้จากจีนนะครับแล้วจะเอามาใช้เพื่อซ้อมรบกับอเมริกาก็ต้องถามจีนไหมจีนจะยอมให้ใช้หรือเปล่า
1: อาจารย์คะสิ่งที่กัมพูชาหันเหออกจากจีนเนี่ยอย่างที่เมื่อวานอาจารย์ได้พูดถึงนะว่าสามารถจะพูดได้ว่าแม้เป็นลูกทรพีเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าจีนนี่สั่งการให้กัมพูชาปราบปรามไอ้แก๊งสแกมเมอร์แล้วก็ซึ่งมันก็ไปมีผลกระทบต่อทางผู้นำเกิดของคุณทุนเซนนี้ได้มั้ยฮะมองนี้ได้ไหม
0: มันเป็นผลอยู่แล้วจะผลอยู่แล้วไม่งั้นเดี๋ยวจงอี้ไม่เข้าไปในกัมพูชาที่ตัวเองนะครับ
1: ค
0: ือจริงๆสีจิ้นผิงเนี่ยมีจดหมายถึงฮุนเซนตั้งแต่ปลายปี2019แล้วนะครับส่งไปถึงฮุนเซนเพราะว่าการสืบเนี่ยเขาเจอนะครับว่าสีฮันดูวิลเนี่ยมันเป็นฐานใหญ่ที่สุดของสแกมเมอร์แล้วก็สแกมเมอร์นั้นก็คือจีนล้วนนะครับแล้วก็หลอกก็คือหลอกไปที่ประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ที่ผมเคยบอกนั่นแหละครับก็คือการตรวจสถิติการถูกหลอกลวงจากนอกประเทศที่หลอกคนจีนโดยแก๊งจีนที่อยู่นอกประเทศนี่แหละครับปีหนึ่งเนี่ยมันไม่เคยต่ำกว่า 1,200 ล้านกรณี
1: โอ
0: ้
1: โห
0: นั่นแหละฮะลองคิดดูนะครับต่อปีทอดเวลาเลยครับ2014เป็นต้นมาไม่เคยต่ำกว่า 1,200 ล้านกรณีครับ
1: เป็นล้านกรณีเลยนะจ
0: ้
1: า
0: ก็นั่นแหละครับแล้วทีนี้จีนก็มาสืบค้นแล้วก็เจอนะครับเงินที่หลอกมาจากจีนแล้วก็โอนมาที่สีฮันุวิวก็โอนมาให้เฉินจื้อนี่แหละนะครับแล้วคุณเซนก็ได้ประโยชน์จากเฉินจื้อนะครับหักค่าสมเลยฮะ 19% แล้วไอ้ 19% เนี่ยคุณเซนก็มาสร้างกองกำลังส่วนตัวของตัวเองแล้วที่มันน่าเจ็บใจกว่านั้นก็คือหลอกเงินจีนมาแล้วก็เอาเงินจีนกลับไปซื้ออาวุธจีนมาสร้างฐานกำลังให้ตัวเองก็ลองนะฮะแล้วมาเปิดศึกสงครามกับประเทศไทยที่ชายแดนและโบราณสถาน

0: มันก็ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของจีนที่มันใหญ่กว่ากัมพูชานะครับผลประโยชน์ใหญ่ของจีนที่ใหญ่กว่าก็คือ1แถบ1เส้นทางนั่นเองนะครับเราจะเบรกก่อนไหมครับเชิญนะครับ
1: จะพักกันสักครู่นะคะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณบรรลุแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาอยู่เรื่อย

0: แล้วก็ในทางในเส้นทางนี่แหละครับมันก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้อเมริกาต้องคิดค้นอันแรกในสมัยโอบามาฉันจะต้องใหญ่กว่าเดิมครับในเส้นทางโอบามาคิดอะไรล่ะฮะโอบามาคิดก็คือTrans-Pacific Partnership นะครับ TPP จำได้ใช่ไหม
1: จำได
0: ้ตั้งขึ้นมาปลายปี2016ก็คือในวันก่อนที่โอบามาจะพ้นจากวาระที่2นะครับพอถึงวันที่22มกราคม2017จำได้ไหมครับใครเข้ามาแทนมันมีแอนิเมชันของอเมริกาอยู่ชิ้นหนึ่งนะฮ
1: ะ
0: ก็คือมันจะมีรูปมีโอบามากับภรรยาของโอบามาจะสร้างบ้านต้นไม้ให้กับลูกสร้างบ้านต้นไม้ให้กับลูกแล้วลูกในที่นี้ในอนิเมชันนั้นเนี่ยก็คือนางฮิลลารีคลินตันก็คือสร้างเพื่อที่จะให้นางฮิลลารีเข้าไปอยู่นั่นแหละจริงๆก็คือเกมอำนาจนะครับปรากฏว่าผลการเลือกตั้งอ่ะมันมีสุนัขหัวแดงๆตัวหนึ่งมันไปกระแทกฮิลลารีคลินตันเด็กน้อยอ่ะล้มแล้วมันก็ไปอยู่ในบ้านหมายแ
1: ขกชัดเจนเลยอันนี
0: ้ลองไปดูเสิร์ชดูนะครับยังเหลืออยู่นะนะครับแล้วต่อมาเองหมาหัวแดงตัวนั้นเนี่ยก็เอาลายเซ็นรางรถไฟจะเห็นไหมฮะลายเซ็นรางรถไฟ
1: ยาวยาวเห็น
0: ลายเซ็นรางรถไฟ
1: อาจารย์เรียกลายเซ็นรางรถไฟมันคือเหมือนคลื่นเยอะไปหมดลายเซ็นของเขา
0: อะไรครับก็ไปเซ็นยกเลิกทีพีพีนะครับแล้วเอาอินโดแปซิฟิกขึ้นมาแทน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็ในสี่ปีแรกของโอของโดนัท
1: รัมป์นะครับในวาระแรกสมัยแรกค่ะ
0: ก็คือทำทุกอย่างเพื่อชนจีนนะครับทำทุกอย่างเพื่อขวางจีนมาโดยตลอดนะฮะก็มันก็เลยทำให้เขาสอบตกในวาระที่สอง
1: ฮะ
0: สอบตกในวาระที่สองนะครับก็มาแพ้โจไบเดน
1: แพ้โจไบเดนใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วมันมีเบื้องหลังอยู่นะครับตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะนางฮิลลารีคลินตันเนี่ยนะครับมันสะท้อนอันหนึ่งที่ชัดเจนมากในสังคมอเมริกา
1: ค่ะ
0: ก็คือผู้ชายเป็นใหญ่ครับ
1: ค่ะ
0: ผู้ชายเป็นใหญ่จำได้ไหมแล้วมันมาผลิตซ้ำตอนไหนฮะตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะนางกัมมาลาน
1: างกัมมาลาแฮร์ริสค่ะ
0: ใช่ค่ะเห็นไหมครับชนะผู้หญิงนะครับสังคมอเมริกาเนี่ยก็คือผู้ชายยังคงเป็นใหญ่คาวบอยก็ยังต้องเป็นผู้ชายก็ยังต้องขี่หลังม้าเลี้ยงบัวไปเรื่อยเนี่ยนะครับก็เรียกว่าข่าวพอยนะฮะจริงมันเลี้ยงอย่างอื่นบ้างก็ได้นะ
1: แต่ก็ประกาศตัวนะแหมส่งเสริมประชาธิปไตยนะแต่ผู้ชายเป็นใหญ่ค่ะ
0: นั่นแหละครับทั้งที่คะแนนโหวตเนี่ยฮิลลารีคลินตันชนะนะครับนางกัมมาลาเนี่ยแต่ว่าถือว่ากัมมาลานี่แพ้มาก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแต่พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมครับมันก็มาตอกย้ำครับว่ามันอเมริกาก็ได้ทราบซึ้งแล้วนะครับแบบเรียกผิดจริง
1: จริ ง
0: นะครับเรียกผิดจริงจริงถึงขนาดว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับ
1: ที่
0: ผมนั่งฟังบทสัมภาษณ์เนี่ยโอ้เป็นผู้หญิงที่พูดได้เห็นภาพชัดเจนมากนะครับเจอโพ้ออกมาเลยนะครับแปลเป็นไทยว่าฉันไม่น่าเลือกมันตั้งสามครั้งเลยนึกออกไหมครั้ง
1: แรกนึกออกสามครั้ง
0: นะครับก็ครั้งแรกก็ตอนที่ชนะฮิลลารีคลินตันใช่ไหมครับครั้งที่สองก็ตอนแพ้โจไบเดน
1: แล้วมาครั้งนี
0: ้ครั้งที่สามก็มาชนะนางกัมมาลาใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าฉันไม่น่าเลือกมันตั้งสามครั้งเลยไอ้ขยะอวกาศเนี่ย
1: โอ้ใช้คำว่าขยะอวกาศเลยค
0: ่
1: ะ
0: มันก็มาต่อยอดจากผมนี่แหละนะครับก็คือต้องเอาเดินเรื่องทำนะครับขึ้นยานอวกาศไปเลยนะไปสำรวจดาวอังคาร
1: ตอนนี้เท่าที่ฟังดูนะคนอเมริกันก็คือก็เริ่มไม่ชอบโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย
0: ์ดูกระแสได้เลยนะครับดูกระแสจากการรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

0: มันมีตอนนี้มันเป็นกระแสการรณรงค์ที่เพื่อที่จะดึงดูดให้คนอเมริกันที่อยู่นอกประเทศนะครับที่มีมากกว่า3ล้านคน
1: ค่ะ
0: มาใช้สิทธิ์ล่วงหน้านะครับแล้วคำพูดของแต่ละคนที่ออกมารณรงค์ในคลิปสั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าเสียสละแค่5นาทีเท่านั้นนะครับพวกท่านก็รู้อยู่ว่าทุกวันนี้ใครเป็นใหญ่ในคอมเพล็กซ์นะฮะพอใครเป็นใหญ่ในคอมเพล็กซ์ไอ้ตัวนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์กระทำย่ำยีอะไรก็ได้โดยไม่สนใจใครแล้วเขาก็มุ่งเน้นว่าเนี่ยใครเป็นใหญ่ในคอมเพล็กซ์ที่มันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นออกมาพร้อมกันเพื่อแก้ปัญหานี้ไปนะครับมาถ้ามันเกมออกมานะครับก็คือลองนึกภาพตามนะครับถ้าคนอเมริกันนะครับเลือกตั้งการสมัยหรือการคืนนะครับวันที่3พฤศจิกายนแต่สำหรับคนที่อยู่นอกประเทศเนี่ยเขาต้องใช้สิทธิ์ล่วงหน้าก่อนน่าจะประมาณเกือบเดือนกันนะครับเขารณรงค์กันแล้วครับแล้วถ้านะครับถ้า exit poll มันออกมาครับไอ้3ล้านคนที่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยถ้ามันผลออกมาว่าเดโมแครตมาทั้งสองสภาเนี่ยนะครับโอ้เขาดาวโดนัลด์ทรัมป์ได้เลย
1: โอ้ฮะนะอาจารย์เขาเป็นไปได้ไหมในเมื่อเขาถ้าเขาดูอย่างนี้แนวโน้มว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบแล้วอ่ะเขาจะซื้อเสียงไหมอเมริกานี่มีการซื้อเสียงไหมอาจารย
0: ์ไม่มีแหละเพราะว่าคนอเมริกาเขาฉลาดแล้ว
1: ค่ะอ๋อ
0: เขาเคารพในกติกาเห็นไหมครับทุกวันนี้ถึงเขาจะไม่ชอบโดนัลด์ทรัมป์มากขนาดไหนนะก็ลองดูฮะ50รัฐออกมาพร้อมกัน
1: ค่ะ
0: นะครับประท้วงทั้งประเทศเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ไปยังหน้าหนาอยู่นะครับเขาออกมาแสดงสัญลักษณ์ให้รู้นะครับจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ส่งสัญลักษณ์ให้แค่โดนัลด์ทรัมป์ได้รู้นะครับเขาบอกให้ดีพับบิกันรู้ตัวด้วยว่าเนี่ยถ้าไม่จำกัดอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่เปลี่ยนแปลงอะไรในกลไกของรัฐเนี่ยนะครับดีพับบิกันคุณพลาดแล้วพอคุณพลาดแล้วเนี่ยแหละครับมันก็จะเกมอำนาจมันก็จะสวิงนะครับถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงเป็นประธานาธิบดีต่อไปแต่มันจะทำงานยากขึ้นถ้าหากว่าเกมในคอมเพล็กซ์เปลี่ยนหมายความว่าสัดส่วนนะครับสัดส่วนที่นั่งในทั้งสองสภาของอเมริกาเปลี่ยนคือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่เลือกตั้งใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยจะมีว่างลงไปที่33ที่นั่งถ้าว่างไป33ที่นั่นก็ลองเลือกนะครับถ้า33นั้นกลายเป็นเดโมแครตทั้งหมดนะครับแล้วบวกกับที่มันยังเหลืออยู่เดิมนะครับไปบวกให้กับเดโมแครตถ้ามันครบ67เมื่อไหร่นะครับหมายความว่าโดนัลด์ทรัมป์หมดอนาคตเลย
1: ก็จะทำงานลำบากแล้วล่ะในสภา
0: ไม่ใช่แค่นั้นครับถ้าวุฒิสมาชิกเป็นของเดโมแครต67ที่นั่นเนี่ยนะครับใน100เนี่ยนะครับมันแล้วก็สภาล่างนะครับสภาผู้แทนก็เป็นของเดโมแครตเป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันหมายความว่า impeachment มันเกิดขึ้นได้ 100%
1: โอ้โห impeachment
0: นะครับมันเกิดขึ้นได้ 100% เพราะอะไรครับเพราะคดีความต่างๆของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีเป็นกระบุง
1: โอ้ค่ะ
0: มีหลายกระบุงด้วยนะครับ
1: ตอนนี้นะจะถ้าโรงพยาบาลเลยจะถูกเขาเรียกแล้วถูกคิดบัญชีละตอนนี
0: ้ก็คือมันเราต้องดูทั้งสองสภาถึงแม้ว่าเดโมแครตจะได้สภาล่างนะครับแต่ยังไม่ขาดในสภาสูงก็คือวุฒิสมาชิกเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ครบองค์ประกอบแต่มันก็มีองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญนะครับสมมติว่าเดโมแครตชนะมีเสียงส่วนใหญ่ในสภาล่างและมีเสียงส่วนใหญ่ในสภาสูงก็คือวุฒิสภานะครับแต่ไม่ถึง67แต่เกิน50เนี่ยนะครับเดโมแครตก็เหลือเฟือแล้วครับที่จะทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชัดดาวแล้วชัดดาวอีกนะครับเพราะว่าคุณจะเสนอแผนงบประมาณยังไงคุณก็ไม่ผ่านพอคุณไม่ผ่านทั้งสองสภาครับยกเว้นคุณจะต้องยอมปฏิปนอมในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรสารพัดทะเลจีนใต้เรื่องสงครามอิรักอิหร่านอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับมั

0: ก็ต้องไปตอบสนองให้กับสิ่งของแข็งนะครับเรื่องภาษีเรื่องการเปิดตลาดเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมนะครับงบประมาณไม่ผ่านคุณก็ต้องชัตดาวน์ทันทีทันชาตินะฮะคำว่าชัตดาวน์นี่หมายความว่าอะไรครับก็คือว่างบประมาณ 100% ใช้ไม่ได้คุณจะใช้ได้ก็แค่ 75% เท่านั้นโดยอัตโนมัติ 25% ก็จะเป็นน้อยเสียขาครับนั่นแหละฮะมันก็คือการทำให้อำนาจของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยมันหดเล็กน้อยลงนะครับไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าเดโมแครตได้67ที่วุฒิสมาชิกเมื่อไหร่นะครับนั่นคือองค์ประกอบครบเลย
1: ค่ะ
0: นะครับบวชทั้งบนและล่างชนะอิมพีชเมนต์แล้วเป็นกุรุษเลยครับที่เขาเตรียมฟ้องโดนัลด์ทรัมป์จริงๆก็มีฟ้องหลายกรณีแล้วนะครับนั่นแหละฮะถ้าโดนัลด์ทรัมป์หลุดจากตำแหน่งนั่นแหละครับเกมการเมืองในอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นเกมการเมืองที่อ่อนปวกเปียกมากนะครับพออ่อนปวกเปียกมากนั่นแหละครับถ้าเรากลับมามองที่คุณเซน
1: ค
0: ุณเซนฉันจะเอาอเมริกาเนี่ยมางัดกับจีนแล้วเพราะว่าจีนไม่ตอบสนองฉันเหมือนเดิ
1: ม
0: ทีนี้ฉันก็จะไปตอบสนองอเมริกาเพื่อให้อเมริกาชุบเลี้ยงฉันใหม่อีกทีหนึ่งถามว่าอเมริกาเขาจะโง่ที่จะชุบเลี้ยงคุณเซนหรือ นะครับเขาก็จะขุนให้คุณเซนอ้วนขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็จะงดอาหารให้มันงดส่งอาหารนะครับแล้วก็สร้างคนใหม่ซะนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเกมอันตรายตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่คุณเซนใช้จริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกับอดีตนะครับกัมพูชาเนี่ยอยู่ในวงล้อมแบบนี้มาโดยตลอดเลยก็คือผู้นำไม่ว่ายุคไหนครับต้องการรักษาอำนาจของตัวเองโดยยอมให้กับมหาอำนาจให้มาเป็นใหญ
1: ่
0: และคุ้มไม่อยากจะใช้คำว่าคุ้มกระลาหัวมันต้องใช้คำไหนที่สุภาพกว่าคำนี
1: ้ค่ะอาจารย
0: ์คุ้มกระลาหัวพวกนี้นะฮะนั่นแหละครับ
1: สุดท้ายก็ไม่ยืดนะเท่าที่เราดูประวัติศาสตร
0: ์ไม่ยืดแหละครับไม่ยืดแหละครับก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้นะครับก
1: ็
0: คือเราได้ดูนะครับหนีจากสยามก็ไปขอให้ฝรั่งเศสคุ้มกระลาหัวใช่ไหมครับพอพ้นจากฝรั่งเศสก็ไปขอให้อเมริกาคุ้มกระลาหัวนะครับพอพ้นจากอเมริกาก็ไปขอให้จีนคุ้มกระลาหัวพอพ้นจากจีนก็ไปขอสหภาพโซเวียตคุ้มกระลาหัวพอพ้นจากสหภาพโซเวียตก็ไปขอให้อเมริกามาคุ้มใหม่นะครับพออเมริกาจะครอบนะฮะก็หนีจากอเมริกาไปขอให้จีนมาคุ้มอีกรอบนะครับตอนนี้เบื่อสีจิ้นผิงแล้วนะครับโดนัลด์ทรัมป์มาคุมกระลาหัวให้คนเสร็จหน่อยนะครับก็นั่นแหละครับโดยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเกณฑ์อำนาจของบุคคล มันไม่ใช่ผลประโยชน์แห่งชาติแต่เกมอำนาจของบุคคลที่คนเสร็จเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเกมอันตรายนะครับที่ส่งผลกระทบต่ออาเซียนทั้งกลุ่มครับเพราะอะไรณปัจจุบันนี้นะครับทะเลจีนใต้เนี่ยไม่ใช่มีแค่4นะครับที่ไปขัดแย้งกับจีนตอนนี้บวกมาอีก1แล้วนะฮะนอกจากเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนตอนนี้บวกอินโดนีเซียเข้ามาแล้ว
1: โอ้โห
0: เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียโดยประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยนะครับซูเดียนโตเนี่ยเขาบอกแล้วนะครับว่ามันมีเกาะเล็กๆเกาะนึง อยู่ในด้านทิศตะวันออกเฉียงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียวแต่ว่าอินโดนีเซียเรียกคลิมันตันมีเกาะนั้นเขาเรียกว่าเกาะนาตูน่า
1: อ๋อนาตูน่าน
0: าตูน่านี่แหละมันก็คือการใช้หลักกฎหมายทะเลสากลขีดเส้นอาณาเขตทางทะเลและเขตเศรษฐกิจจำเพาะได้เลยนั่นแหละครับตอนนี้5ประเทศแล้วครับ
1: ว้าตอนนี้
0: ทูดีคอนติเนียล
1: สนุกแน่เลยเรื่องนี้ต้องติดตามอย่างตาไม่กระพริบเลยอาจารย์ครับขอบคุณมากๆเลยที่ให้แง่คิดนะกระตุกความคิดเลยดิฉันชอบมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังด้วยขอบคุณค่ะแล้วเจอกันในวันเสาร์วันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: แล้วเราก็ต้องลาคุณฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรันต์วรรุษขอลาไปแล้วนะแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ

0: แล้วก็โชคดีแห่งๆร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการด้วยสดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับเช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณเยมินครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณณรงค์สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ Facebook มาแล้วนะคะติดตามเราได้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: รวมถึงความเคลื่อนไหวของข่าววันนี้หน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมีอะไรบ้างคะพี่ณรงค
0: ์โอ้หลากหลายเรื่องราวเลยนะครับสถานการณ์ที่เนปาลนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับได้พระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยชาวเนปาลแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์การบ้านการเมืองก็มีเรื่องของเมื่อวานนี้ครับเทปแรกรายการคุยกับครม.อนุทินมีรองนายกประกรณ์มาอธิบายครับเรื่องของการปฏิรูประบบราชการและยังมีเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นเป็นความคืบหน้าด้วยนะครับดูเรื่องของการช่วยเหลือเนปาลกันก่อนครับหลังจากประสบเหตุเรื่องของสึนามิบกที่มาถล่มเนปาลทิเบตนะครับก็ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งเกินพันไปแล้วครับส่วนผู้สูญหายอยู่ที่ 4,000 กว่ารายนะครับวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายทันพหาธุระโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศครับเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มอย่างรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อ26สิงหาคมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระทัยไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วนะครับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาครับในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลมาแล้วนะครับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวอย่างนี้ครับพระราชทานสิ่งของช่วยเนปาลดิน

0: ถล่มมหาอุทกภัยสูญหาย 4,898 ดับ 1,344 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงบริเวณลุ่มแม่น้ำโพเตโกชีและแม่น้ำตรีสูรีทางตอนเหนือของประเทศขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลยืนยันพบร่างผู้เสียชีวิตรวม 1,344 รายผู้สูญหาย 4,898 คนบ้านเรือนพังทลายกว่า 7,500 หลังแต่ยังมีหวังช่วยผู้รอดชีวิตเมื่อทีมกู้ภัยสามารถช่วยชาวจีนออกมาจากอุโมงค์โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำได้อีก1รายครับ
1: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานก็มีภารกิจเยอะให้สัมภาษณ์หลายเรื่องนะคะรวมไปถึงเรื่องของการประเดิมนะคะเทปแรกคุยกับครม.อนุทินสัปดาห์แรกเมื่อวานก็ออกอากาศเป็นเทปแรกค่ะมาดูที่นายกกันก่อนนะคะประเด็นเรื่องของงานเลี้ยงพรรคร่วมนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานฝ่ายคารวาพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะทั้งนี้นะคะพูดถึงประเด็นรายการคุยกับครม.อนุทินเมื่อวานถือว่าเป็นการออกอากาศวันแรกรัฐบาลเข้ามาทำหน้าที่ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางกรมประชาสัมพันธ์จึงจัดให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆไปถึงประชาชนเนี่ยมาพูดคุยในรายการนี้นะคะทุกวันเสาร์ในส่วนกรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่บอกว่ารายการดังกล่าวเป็นเพราะรัฐบาลความนิยมตกลงนายกยิ้มรับแล้วก็ส่ายหัวปฏิเสธจะตอบคำถามและให้ผู้สื่อข่าวถามต่อไปทันทีค่ะสำหรับคุยกับครม.อนุทินสัปดาห์แรกค่ะก็ออกอากาศนะคะซึ่งมีการจั่วหัวข้อในรายการถึงเวลาแล้วหรือยังกับการปรับระบบราชการโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเดิมเป็นเทปแรกค่ะนายอนุทินนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ 2-3 ในวันที่7ถึง9สิงหาคมนะคะว่าส.ส.หลายคนกรรมาธิการก็พร้อมค่ะจะชี้แจงในส่วนฝ่ายค้านก็อาจจะใช้โอกาสนี้ในการอภิปรายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อถามว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมหรือว่าไม่ให้มีการอภิปรายของการทำงานของกกต.เพราะกลัวพาดพิงคดีหัวสว.นายอนุทินบอกว่าไม่รู้ไม่มีไม่ทราบรัฐบาลไม่เกี่ยวทีนี้มาแตะเรื่องคุยกับครม.อนุทินสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยดิฉันได้มีโอกาสฟังนะคะคร่าวๆเลยนะคะเรื่องของประเด็นการปฏิรูปนะคะระบบราชการเนี่ยเท่าที่ฟังจับใจความได้นายประกรณ์ประมาณพูดประมาณว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าปฏิรูปนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาหลายรัฐบาลพยายามทำเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะแต่ว่าก็ล้มเหลวนะคะเพราะว่ามีแต่คิดไม่ได้ลงมือทำแต่อยากจะให้ใช้คำว่าพัฒนาระบบราชการจะดีกว่าตอนนี้งบนะคะในเรื่องของงบรายจ่ายประจำเนี่ยสูงถึง 73% แต่ว่างบในการพัฒนามีแค่ 20% เท่านั้นตรงนี้แหละจะต้องมาดูเพราะว่าเราจะต้องแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาไปไกลแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่มีงบรายจ่ายประจำที่มันใหญ่และเทอะทะแบบนี้จำเป็นจะต้องมารีดไขมันตรงนี้ออกเพราะว่าเราเนี่ยหัวโตตัวรีบเนาะดังนั้นประเด็นที่จะทำให้ประเทศก้าวไปสู่การพัฒนาได้ดีเนี่ยก็จะต้องมาดูเรื่องของงบรายจ่ายประจำที่ตรงนี้ก็จะมีแนวทางอย่างเช่นลดกำลังคนปรับลดรายจ่ายประจำหรือจะเป็นเรื่องของการ early นะคะเกษียณก่อนกำหนดอ่ะตรงนี้จะต้องไปดูแนวทางจริงๆพูดอย่างประเด็นอื่นอีกหลายประเด็นนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญเรื่องของการปฏิรูปแล้วก็พัฒนาระบบราชการค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในการพูดรายการจริงๆแล้วนายประกรณ์พูดหลายประเด็นน่าสนใจนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเปิดเออรี่รับเงิน12เท่าล่อใจข้าราชการ2กลุ่มปรับคนงานเทคโนโลยีเงื่อนไขห้ามกลับมาทำงานรัฐอีกประกรณ์ชี้ไม่มีบีบถ่ายเอกสารรับเงินสูงสุด12เท่าเปิดทาง2กลุ่มข้าราชการเออรี่รีไทร์แลกเงินแลกเงื่อนไขห้ามกลับเข้ารัฐย้ำไม่ใช่ลดเหมาเข่งเพื่อเป็นการปรับคนงานเทคโนโลยีไปพร้อมกันประกรณ์ระบุเลิกใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการมาเป็นพัฒนาประสิทธิภาพราชการลั่นเลิกระบบบังคับชาวบ้านถ่ายสำเนาเอกสารที่ราชการแล้วนำกลับไปยื่นราชการอีกดันดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์ลดช่องทุจริตพร้อมรับฟังปัญหาเอกชนเพื่อแก้กฎหมายค่ะ
0: 7:39 นะครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของ Data Center ด้วยนะครับพักครู่เดียวครับ
2: รู้หรือไม่ ลดใช้ไฟเพียง

0: 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับยังมีประเด็นเรื่องของการเมืองที่เป็นพาดหัวตัวใหญ่ในเช้าวันนี้ครับนั่นก็คือประเด็นเรื่องของกงสอบท้องถิ่นอภิปรายไม่วางใจและเรื่อง Data Center ครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่ากรณีที่นายกเฮงนะครับที่ถูกจับกุมไปแล้วก็มีการแฉว่ามีระดับรัฐมนตรีเอี่ยวในเรื่องของการโกงสอบด้วยนายกก็ท้าส่งข้อมูลให้ปปช.นะครับพร้อมจะดำเนินการทันทีโดยเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นที่มีกระแสข่าวออกมาว่าอาจจะมีคนในรัฐบาลเกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้อนถามว่ามันมีข่าวเหรอมันต้องมีหลักฐานหรือต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ได้ถ้าไปบอกว่ามีข่าวหรือมีกระแสข่าวว่าคนโน้นว่าทีคนนี้ว่าทีมันตอบไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรผมไม่ได้ข่าวนี้เมื่อถามว่ามีรายงานข่าวว่าคนที่โดนจับก่อนหน้านี้มีการยื่นหลักฐานระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันนายอนุทินก็บอกว่าถ้าเกี่ยวก็โดนหมดยื่นมาเยอะๆก็ดีตนขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ดังนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจว่าไม่มีอิทธิพลหรือว่าคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองแน่นอนแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ทำเรื่องอยู่แล้วถ้าใครเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนขอให้นำหลักฐานไปยื่นกับปปช.ได้เลยไม่ว่าเป็นหลักฐานจริงหรือหลักฐานเท็จปปช.เขาก็มีวิธีการพิสูจน์นี่คือวิธีการที่จะทำให้ความจริงทั้งหมดปรากฏนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดในเช้าวันนี้เลยแหละครับพาดหัวไว้สำหรับประเด็นนี้ครับบอกว่าถ้ามีรัฐมนตรีกองสอบโดนหมดหนูท้าให้ยื่นปปช.วรสิทธิ์ชี้แจงปม IP เดียวโผล่สมัครสอบหลายรายนายกโต้ยื้อสภาหนีหัวสว.ไม่กังวลฝ่ายค้านจ่อถลกใช้เวทีงบซักฟอกรัฐบาลอนุทินลั่นทุจริตสอบท้องถิ่นถ้าโยงรัฐมนตรีฟันหมดและมีหลักฐานให้ยื่นปปช.วรสิทธิ์แจงปม IP เดียวโผล่สมัครสอบหลายรายเป็น IP สำนักงานจังหวัดใช้ระบบอินเทอร์เน็ตร่วมกันทั้งประเทศขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลฝ่ายค้านจ้องใช้เวทีพิจารณางบปี70วาระ 2-3 ซักฟอกรัฐบาลปัดภูมิใจไทยยื้ออภิปรายงานรายงานกกต.หนีคดีหัวสว.ย้ำไม่เคยเกี่ยวข้องเมินสิริกัญญาเน็บรัฐบาลเรตติ้งตกต้องจัดรายการตีปี๊บผลงานส.ส.ภูมิใจไทยอัดพรรคประชาชนค้านทุกเรื่องแนะทำงานสร้างสรรค์อย่าหวังลบรัฐบาลอย่างเดียวพรรคประชาธิปัตย์แนะตั้งอนุกรรมการ Data Center ดูแลด้านเศรษฐกิจการดีเผยลองใช้ AI Pass แล้วยังล้าหลังวันติดกับดักโง่ฉับพลันครับ
3: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าไม่กังวลที่ฝ่ายค้านจะใช้การพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70เป็นเวทีอภิปรายรัฐบาลย้ำเลยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเอกสิทธิ์ในการอภิปรายขึ้นอยู่กับกรอบการประชุมแล้วก็การกำกับของประธานสภาด้วยส่วนการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณวาระ 2-3 ส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนเป็นกรรมาธิการงบแล้วก็เตรียมความพร้อมชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะตรงนี้ฝ่ายค้านอาจจะใช้เวทีดังกล่าวอภิปรายในการตรวจสอบรัฐบาลไม่กังวลเป็นสิทธิ์ของส.ส.ที่จะอภิปรายแต่เนื้อหาก็ควรจะอยู่ในขอบเขตหรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่ประธานสภานายอนุทินยังปฏิเสธข้อกล่าวหาฝ่ายค้านนะคะที่บอกว่ารัฐบาลพยายามยืดเวลาในการประชุมสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้เข้าสู่การอภิปรายรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนื่องจากเกรงว่าจะมีประเด็นพาดพิงคดีที่ถูกเรียกว่าหัวสว.นั่นเองนะคะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นกรอบรองค่ะหนูยันไม่ดึงเกมปล่อยผีซักฟอกเต็มที่ย้ำรัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวหัวกสทช.ขออภัยศาลปกครองเสี่ยหนูยัน

0: ไม่ดึงเกมอภิปรายย้ำอีกรัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวกับพวกสวเพราะเข้ามาทำงานหลังเลือกสว1ปี3เดือนบอกจะไปห้ามคนกล่าวหาไม่ได้ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลชี้แจงไม่ได้ก็เสร็จยืนยันไม่ได้หนีสภาเข้าเรื่อยๆกระวียันไม่ได้ปิดปากฝ่ายค้านอภิปรายรายงานกกต.หยิบเรื่องใต้มาพูดก่อนเพราะมีเป็นความเดือดร้อนและตั้งค้างตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องกกต.วาระก็ยังคงอยู่เชื่องบประมาณปี70วาระ2พิจารณาด้วยดีเลื่อนพิจารณารายงานประจำปีของกกต.เป็นเหตุบังซุปไอซ์ด่ากันยับฝ่ายหญิงโวยภูมิใจไทยเอาความเดือดร้อนของคน3จังหวัดภาคใต้มาบังหน้าป้องกันไม่ให้กกต.ถูกอภิปรายกองเชียร์น้ำเงินอมอะไรอยู่ฝ่ายชายเปรยมุสาวาทานำไปสู่อบายภูมิเจอสวนงั้นภูมิใจไทยได้ลงนรกลึกขั้นสุดเพราะพูดว่าไม่มีกงเลือกสว.สำนักงานกสทช.ขออภัยศาลปกครองออกหนังสือแก้ไขว่าศาลยังไม่ได้วินิจฉัยที่สารณะฟ้องกรรมการสรรหาบอกยึดแนวทางให้ความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ
1: อีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศยาคอบโอฮายอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรครับหลังศาลเกาะสมุยตัดสินคดีข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์บนเกาะสมุยโดยเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องเนรเทศนายยาคอบโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรเนื้อหาระบุว่าด้วยปรากฏว่านายยาคอบสัญชาติอิสราเอลมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอบมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก15วันและก็ปรับ 5,000 บาทและโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีครับซึ่งพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและก็ความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนที่อยู่ในข่ายถูกในประเทศได้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศประกอบกับข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งเนรเทศนายยาคอบสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์เช้าวันนี้ครับนายกลงนามเนรเทศชาวยิวอนุทินลงนามคำสั่งเนรเทศยาคอบโอฮายอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาผิดมาตรา392ฐานขู่เข็นทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจชี้พฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนเช่นเดียวกับข่าวสดครับพาดหัวข่าวบอกว่าสั่งเนรเทศชาวยิวข่มขู่ไล่คนเกาะสมุยมท.อนุทินลงนามแล้วชี้เหตุทำผิดอาญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเซ็นคำสั่งเนรเทศยาคอบโอฮายอนชาวอิสราเอลออกนอกประเทศหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาผิดมาตรา392จำคุก15วันรอลงอาญา2ปีเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คนไทยขัดต่อความเรียบร้อยของประเทศระบุหากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งเปิดช่องอุทธรณ์ต่อนายกภายใน7วันครับ7:49 นเดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาที่เรื่อง Data Center กันบ้างค่ะนายสันติธารเสถียรไทยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังโพสต์ Facebook เรื่อง Data Center มีบางช่วงบอกว่าวันก่อนมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center เป็นครั้งแรกก็เลยขอแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์ซึ่งข้อมูล Data Center ของไทยค่ะมองว่ายังกระจัดกระจายอยู่ไม่มีฐานข้อมูลชุดเดียวทำให้เห็นภาพไม่ครบในความเป็นจริงนะคะทั้งนี้โดยระบุว่ามีอยู่เท่าไหร่อยู่ตรงไหน

0: สร้างความต้องการน้ำไฟอย่างไรทรัพยากรอื่นในอนาคตมีเพียงใดตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะโดยมองนะคะการบริหารจัดการผ่าน3เลนสำคัญเลนที่1มองว่าเหมือนเสมือนโรงงานแม้ผลผลิตจะอยู่ในโลกดิจิทัลแต่ใช้ไฟฟ้าน้ำจริงก็ต้องมีกติกาและมาตรฐานขั้นต่ำเข้มงวดทั้งความปลอดภัยที่ตั้งและสิ่งแวดล้อมเลนที่2มองเป็นโครงสร้างพื้นฐานเปรียบเสมือนการสร้างถนนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่น Cloud AI ระบบการเงินดิจิทัลแต่ไม่ได้แปลว่ายิ่งเยอะยิ่งดีจะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ AI แล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเพื่อกำหนดให้ชัดเจนนะคะว่าต้องการ Data Center แบบไหนปริมาณเท่าไหร่สอดคล้องกับข้อจำกัดด้านไฟฟ้าและน้ำของประเทศและสุดท้ายเลนที่3มองเป็นการลงทุนร่วมกันโดยไทยจะต้องแลกด้วยสิทธิประโยชน์ภาษีโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าและน้ำจึงต้องประเมินผลตอบแทนต่อประเทศให้คุ้มค่ากับทรัพยากรที่เสียไปนะคะโดยดูจากภาพการเกิดห่วงโซ่อุปทานการมีส่วนร่วมของ SME ไทยการยกระดับทักษะคนไทยนะคะในการถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะซึ่งเรื่องนี้นางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าการประชุมกรรมการ Data Center นะคะเป็นเรื่องของการเน้นย้ำเรื่องมาตรการป้องกันพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยแต่รัฐบาลจะต้องทำความเข้าใจโครงสร้างของธุรกิจนี้ให้ลึกซึ้งนะคะทั้งนี้นะคะด้วยตัวเลือกนะคะที่มีอยู่ก็ต้องไปดูนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินการเนี่ยมันมีความทันสมัยทันโลกหรือไม่เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะถ้าใช้ระบบเทคโนโลยีหรือว่าในส่วนที่นำเทคโนโลยีเข้ามาที่อาจจะล้าหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับคนไทยเลยนะคะประเด็นนี้นะคะหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะหอการค้าชี้ Data Center จำเป็นอุตุยุคใหม่ต้องมีแต่อย่าให้กระทบประชาชนเผยดันเศรษฐกิจโต 0.6% ต่อปีจี้ทำ9ข้อก่อนอนุมัติก่อสร้างห้ามแย่งไฟฟ้าน้ำชาวบ้าน SME ห่วงไทยตามโลกไม่ทันส่วนประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ดีเลย์นิวส์ก็มีเช่นเดียวกันนะคะยก3ยุทธศาสตร์รับ Data Center สันติธารแชร์โพสต์จัดระเบียบให้คุ้มค่าสันติธารโพสต์ Facebook ส่วนตัวเรื่อง Data Center แนะมอง3เลนยุทธศาสตร์ตั้งรับ Data Center แนะรัฐเปิดข้อมูลจัดระเบียบหาความพอดียันส่องผลตอบแทนประเทศให้คุ้มกับทรัพยากรด้านการดีออกโรงแนะรับมือทุน Data Center จี้ตั้งอนุกรรมการเศรษฐกิจใช้โมเดลสิงคโปร์ต่อรองหนุนสตาร์ทอัพ SME ไทยสุพนัทเปิดหนังสือปี67เคยเสนออนุทินจัดระเบียบคุม Data Center ทั้งผังเมืองควบคุมอาคาร EIA เตือนล่วงหน้า2ปีรัฐบาลถึงเริ่มขยับเหมือนวัวหายล้อมข้อค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ครับเมื่อวานนี้ไปรวบยอดเดือดคิดในหน้าค้ากามเด็กรายใหญ่เจ้าของวลีฉันไม่มีวันตายไปจากวงการค้ากามครับหลังสืบสวนพบความเชื่อมโยงนำเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีตกเป็นเหยื่อสังเวยกามมากกว่า50รายโดยกำลังตำรวจสอบสวนกลางครับเข้าจับกลุ่มนายสรันหรือว่ายอดอายุ38ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงลงวันที่27สิงหาคม69กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีพรากผู้เยาว์แล้วก็แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กโดยรวบตัวได้บริเวณซอยวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการพร้อมยึดของกลางบัญชีโซเชียลมีเดียภาพถ่ายเด็กถือป้ายยืนในสังกัดหลักฐานการสนทนาโอนเงินแล้วก็โทรศัพท์มือถือที่ใช้กระทำความผิดการจับกลุ่มครั้งนี้กับก็สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มไลน์รับค้าประเวณีออนไลน์จนพบแอดมินบัญชียอดเดอะคิดมีพฤติการเป็นในหน้าจัดหาเด็กอย่างเยอะแยะกฎหมายจากการสืบสวนขยายผลก็ทราบว่านายยอดนี่แหละครับมีรสนิยมชื่นชอบทางเพศต่อเด็กหรือว่าโลลิคอนโดยจะออกหาเหยื่อเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ตระเวนตีสนิทเด็กในย่านซอยด่านสำโรงใกล้บ้านพักใช้คำหวานหวานล้อมว่ามีงานได้เงินสนใจไหมเมื่อเด็กหลงเชื่อครับตกลงเงื่อนไขให้นัดพบนำข้อมูลสัดส่วนและข้อความรีวิวไปโพสต์ขายบริการในกลุ่มลับพร้อมบังคับให้เด็กถือป้ายกระดาษเขียนข้อความยอดเดือดคิดเพื่อเป็นสัญลักษณ์การันตีว่าเด็กนั้นอยู่ในสังกัดนะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐแล้วก็พาดหัวข่าวด้วยนะครับภาพประกอบก็คือเป็นภาพตอนที่ตำรวจปคม.เข้าจับกลุ่มในสลันสนเพชรหรือว่ายอดเดือดคิดในหน้าค้ากามเด็กรายใหญ่เจ้าของวลีฉันไม่มีวันตายไปจากวงการค้ากามแฉอดีตเคยถูกจับเมื่อปี65ครับคดีสื่อลามกแต่ว่าไม่หลาดจำกลับมาทำอีกรอบนี้หนักกว่าเดิมพาดหัวครับค้ากามเด็กหญิงยอดเดอะคิดผิดซ้ำไม่เข็ดลาพบเหยื่อกว่า50รายตำรวจปคม.รวบยอดเดอะคิดในหน้าค้ากามเด็กรายใหญ่เจ้าของวลีฉันไม่มีวันตายไปจากวงการค้ากามพบเชื่อมโยงเหยื่อเด็กสาวถูกหลอกค้าประเวณีกว่า50รายแฉเคยถูก

0: คม.จับมาหนหนึ่งแล้วเมื่อปี65ในคดีสื่อลามกโทษจำคุก12เดือนแต่ไว้รอลงอาญา2ปีไม่มีสำนึกกลับมาทำอีกรอบนี้หนักกว่าเดิมครับ
1: ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีประเด็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายนะคะเมื่อวานนี้นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกนะคะก็ออกมาเปิดเผยโดยได้เชิญชวนประชาชนคนไทยออกไปใช้สิทธิ์โครงการให้ไปใช้สิทธิ์นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเดือนกันยายนนี้แหละถือเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วนะคะด้านหนังสือพิมพ์แนวหน้าพาดหัวพุ่ง1.38 แสนล้านจับจ่ายโค้งสุดท้ายไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายยอดใช้จ่ายทะลุ 1.38 แสนล้านกระจายรายได้สู่ร้านค้ามากกว่า 1.19 ล้านรายนางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย5กันยายนรัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะ
0: นี่ก็เชิญชวนเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นกองทัพบกเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปีที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์ตามนโยบายกระทรวงกลาโหมโดยผู้สมัครสามารถเลือกผลัดและก็หน่วยทหารที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศรวม221หน่วยงานนะครับทหารกองประจำการในตำแหน่งพลทหารอาสานะครับมีสัญญาจ้างระยะเวลา4ปีซึ่งจะได้รับการฝึกและก็ปฏิบัติงานในหน่วยเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปแต่ว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการก็คือได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทสำหรับเป็นค่าอาหารหรือว่าค่าประกอบเลี้ยงนะครับนอกจากนี้ผู้พี่ปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องเมื่อจบสัญญาแล้วนะครับอยากจะสอบเข้าโรงเรียนใน10ก็จะมีคะแนนพิเศษให้ด้วยนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับรับพลทหารอาสาเปิด 1.8 หมื่นอัตราทบรับนโยบายกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาปี2570จำนวน 18,784 อัตราสมัครใจรับราชการ4ปีเลือกผลัดและหน่วยได้ทั่วประเทศพร้อมสิทธิประโยชน์และโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องทหารเหมือนกันแต่เป็นทหารสหรัฐอเมริกาที่วันนี้กลับแล้วค่ะคุณณรงค์นะคะก็เมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดรถนะคะไปรับส่งทหารนะคะออกจากโรงแรมเพื่อที่จะไปเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นนะคะแต่ว่าก่อนจะกลับเนี่ยเมื่อวานโอ้โหคึกคักเลยทีเดียวนะคะตลาดไม่ว่าจะเป็นห้างตลาดต่างๆหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะทั้งนี้ค่ะทหารอเมริกัน 5,000 นายเขาก็ไปสัมผัสนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวที่เมืองพัทยานะคะก็สร้างความประทับใจแล้วก็มีการจัดเลี้ยงอำลาต้อนรับกันด้วยโดยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ขอบคุณในส่วนของนายกเมืองพัทยานะคะผู้ว่าชลบุรีค่ะที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้ามีภาพไปเดินตลาดกันค่ะเป็นตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาไปสัมผัสวิถีไทยซื้อสินค้าของที่ระลึกนะคะซึ่งบางกลุ่มของทหารเนี่ยเขาก็เน้นไปเดิน walking street พัทยาก่อนอำลาประเทศไทยแต่ในส่วนของเจ้าของตลาดน้ำสี่ภาคเนี่ยเขาก็เน้นย้ำมาเลยนะว่าผู้ค้าที่ตลาดน้ำต้องขายของในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมห้ามถือโอกาสนี้ขึ้นราคาเด็ดขาดเพราะว่าต้องการจะสร้างความประทับใจเพราะไม่ใช่แค่วันนี้แต่ว่าอยากจะให้คนที่มาเหล่านี้กลับมาเที่ยวพัทยาอีกครั้งนึงดังนั้นนะคะอย่าไปโขกราคากับเขานะคะหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะมีผ้าโอ้โหถือของกันเต็มไม้เต็มมือนะคะทหารสหรัฐไปเดินตลาดน้ำสี่ภาคยิ้มแย้มแจ่มใสชมตลาดน้ำทหารสหรัฐศึกษาวิถีไทยก่อนอำลาพัทยาพัทยากลับมาสว่างสวยและคึกคักถึงขั้นขีดสุดอีกครั้งหลังทหารเรือมะกัน 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นยกพลขึ้นฝั่งตะลุย Walking Street ตลาดน้ำค่ะ
0: ก็ถ้าจะมาอีกรอบหนึ่งสำหรับกองทัพเรือสหรัฐเขาก็จะเลือกประเทศไทยเขาบอกอย่างนั้นนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจเมืองพัทยาและชลบุรีคึกคักขึ้นมาไม่กี่วันนี้เองเลยนะฮะเข้ามาวันที่2จนถึงวันนี้ครับวันสุดท้ายวันที่6เดินทางกลับแล้วแหละครับก็เป็นข่าวสุดท้ายที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในรายการ9ทันข่าวเช้าวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณเยมินแหวน

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาปาฐกถาธรรมเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบโดยพระมหาวิโรธคุตตวีโรวัดน้อยหงกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระทั้งหลายเจริญสุขเจริญพรและขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระมหาวิโรจน์คุตตวีโรวัดน้อยนางหงได้รับอาราธนาให้มาเป็นองค์ปาฐกถาธรรมอีกวาระหนึ่งในรายการปาฐกถาธรรมเรื่องที่อาตมาภาพจะนำมาเสนอแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในรายการในวันนี้คือเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบดังนั้นเพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและชัดเจนในเรื่องนี้อาตมาภาพจะได้บรรยายขยายความในเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องของการตั้งตนไว้ชอบถ้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบไม่ได้ตั้งตนไว้ไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าจะตั้งตนหรือทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยเขาบอกว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราใจร้อนนะขี้โมโหโกรธง่ายก็คือการตั้งตนไว้ไม่ชอบนั่นเองถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้อากาศร้อนนะก็ทำให้เราหงุดหงิดจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นขี้คนขี้โมโหโทโสนั่นก็คือการที่เราตั้งตนไว้ไม่ชอบเดี๋ยวสุดท้ายเมื่อเกิดการตั้งตนไว้ไม่ชอบโมโหเดี๋ยวก็ได้ก่อการทำร้ายประทุษร้ายกันชีวิตของเราพังหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพังไปเพราะว่าความร้อนและอารมณ์ร้อนเนี่ยก็มีกันเป็นจำนวนมากที่ให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคนถามว่านะหรือมีคนตั้งคำถามถามว่าการตั้งตนไว้ชอบมันคืออะไรถ้ามีคนมาถามเรานะอาตมาภาพก็จะขอวินิจฉัยหรือวิสัชนาว่าไอ้ที่บอกว่าตั้งตนไว้ชอบเนี่ยก็หมายถึงการตั้งเป้าหมายของชีวิตเขาบอกว่าต้องตั้งไว้ทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยนะไว้อย่างถูกต้องแล้วก็มีการดำเนินชีวิตไปตามเป้าหมายนั้นด้วยความระมัดระวังซึ่งการตั้งตนชอบนั้นถือเป็นก้าวแรกของการสร้างความเจริญสุขให้แก่ชีวิตนะอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเราไม่ตั้งเขาเรียกว่าไม่ตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยชีวิตอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นมาดูนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าเป้าหมายชีวิตนั้นมันมีความสำคัญไหมนะถ้าก็บอกว่าเป้าหมายในการในชีวิตเนี่ยมันมีความหมายมากนะในความคิดเห็นของอาตมาเพราะว่ามันสำคัญอย่างไรอ่ะมันสำคัญเพราะว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเป็น

จุดหมายปลายทางนะมีการเริ่มต้นมีที่สุดเนี่ยในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเขาบอกว่าคนเราหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยหากมีเป้าหมายในชีวิตแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมีความคิดนะมีคำพูดมีการกระทำในแต่ละวันว่าเราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างไรนะแต่ถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีเป้าหมายในแต่ละวันเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบนะว่าชีวิตเราเนี่ยก็จะไม่ต่างกับแมงกะพรุนนะที่ล่องลอยไปตามคลื่นลมในมหาสมุทรไม่สามารถบังคับทิศบังคับทางอะไรได้เลยนะด้วยตนเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราที่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเหมือนเราขับเรือไปเนี่ยเรือเดินสมุทรเนี่ยที่มีหางเสือนะแม้จะอยู่ในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยคลื่นลมแรงก็ยังมีกัปตันคอยชี้ทางและควบคุมหางเสือให้เรือไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้เห็นไหมการตั้งเป้าหมายเรื่องง่ายๆเนี่ยแต่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครหรือญาติโยมคนใดเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดนะโยมเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดแล้วเมื่อข้างต้นเนี่ยว่าถ้าอารมณ์ร้อนไม่ได้ตั้ง เป้าหมายไว้ว่าเราจะดับอารมณ์ร้อนได้ยังไงเดี๋ยวก็ตีกันนะเขาบอกว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดเนี่ยแล้วก็ยังพยายามดำเนินชีวิตเนี่ยเพื่อไปตามเป้าหมายที่ผิดๆนะเขาบอกว่าเนี่ยเราตั้งมันผิดเนี่ยมันทำไงต่อไปก็ผิดแล้วเขาบอกว่าถ้าตั้งเป้าหมายผิดเนี่ยแล้วชีวิตเนี่ยจะไม่ได้พบกับความสุขความเจริญเลยนะยังไงอ่ะลองยกตัวอย่างดูนะถ้าเราตั้งเป้าหมายเอาในสังคมปัจจุบันแล้วกันเราเห็นอยู่เนี่ยนะว่าอาชีพที่มันไม่สุจริตนะอย่างเช่นคนผลิตกับคนยาค้ายาเสพติดเนี่ยบอกว่าเราจะเป็นคนที่ผลิตแล้วเป็นคนยาค้ายาเสพติดที่เก่งที่สุดนี่คือการตั้งหมายตั้งเป้าหมายแต่เป็นการตั้งเป้าหมายที่ผิดหรือเห็นเขาปล้นฆ่าขโมยญาติโยมก็คงเห็นอยู่แล้วนะในข่าวทุกวันเนี่ยเป็นโจรปล้นที่โน่นปล้นที่นี่นะก็ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าอ้าวเดี๋ยวเราจะเป็นโจรให้เก่งที่สุดให้เก่งกว่าไอ้โจรที่มันเห็นอยู่กันอยู่ในทีวีและในข่าวต่างๆเนี่ยเห็นไหมเมื่อการตั้งเป้าหมายแบบนี้นะท่านบอกว่าถึงแม้จะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ใช้ความพยายามในการทำให้บรรลุเป้าหมายเท่าไรก็ไม่เกิดประโยชน์นะแหมไปฝึกการเป็นโจรมาอย่างดีนะไปฝึกการค้ายาเสพติดไปฝึกการผลิตยาเสพติดเนี่ยใช้ความพยายามมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายเช่นเดียวกันแต่นะอย่างที่บอกว่ามันต้องมีแต่นะเพราะว่ามันเป็นความพยายามที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งเป้าหมายหรือการตั้งตนไว้ไม่ชอบนะตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตั้งตนไว้ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ฟังรายการเนี่ยถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งนะที่ท่านจะต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วจึงไปพยายามแสวงหาความรู้ความสามารถต่างๆแล้วลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องในเรื่องนั้นๆ นะอย่างอย่าตั้งเป้าหมายว่าจะทำค้ายาเสพติดจะเป็นโจรอย่างนั้นคือการตั้งเป้าหมายที่ผิดนะแต่ตามหลักพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยต้องตั้งให้เป็นไปในเขาเรียกว่าสัมมา
สัมมาก็คือการชอบ

อบนั่นเองนะอย่างทำอาชีพเนี่ยก็ต้องเป็นอาชีพที่ชอบค้าขายก็ต้องเป็นการค้าขายที่ถูกหลักตามกฎหมายนะเป็นพ่อครัวแม่ครัวทำอาชีพต่างๆนั้นถึงจะถูกต้องแล้วเราก็ลงมือทำลงมือปฏิบัติเราตั้งเป้าหมายแล้วเรามุ่งมั่นจนไปประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของเราที่สุจริตและประกอบด้วยคุณธรรมอันนั้นจะถือว่าเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องในตามหลักพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิคือการตั้งตนไว้ชอบนั่นเองอาตมาภาพจะพาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาดูนะว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงในทางโลกหรือทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป้าหมายของชีวิตในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเขาแบ่งออกเป็น3ระดับนะลองมาดูซิว่าการแบ่งเป้าหมายของชีวิตเนี่ยญาติโยมผู้ฟังรายการของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ในเป้าหมายขั้นไหนนะขั้นที่1เนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยขั้นต้นนะนี่คืออันดับแรกนะเป้าหมายชีวิตขั้นต้นการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเนี่ยเขาทำยังไงนะก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในชาตินี้นะว่าจะเป็นการตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้นะอย่างเช่นการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมซึ่งเป็นอาชีพอะไรก็ได้นะอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพผลิตยาเสพติดขายยาเสพติดอาชีพเป็นโจรอันนั้นใช้ไม่ได้นะแล้วก็อาชีพอะไรก็ได้นะขึ้นอยู่กับความถนัดและความสามารถของเราแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะอย่างเช่นญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยบางคนเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างมีอาชีพเป็นครูเนี่ยนะครูที่เขาบอกว่าเป็นอาชีพเหมือนเรือจ้างเนี่ยชีวิตของเราเป้าหมายขั้นต้นเนี่ยเราจะทำให้อาชีพครูหรือที่เขาเรียกว่าเรือจ้างเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราก็ต้องทำอาชีพของครูด้วยความซื่อสัตย์ในหน้าที่นะรักเด็กนะดูแลเด็กสอนศิษย์โดยที่ไม่ปิดบังความรู้นะความสามารถแล้วก็ไม่มีอคติในการสอนศิษย์นะรักศิษย์เท่าๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพของครูก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยการที่เราเป็นครูดีนะมีศีลธรรมและไม่มีอคติอันนี้นะยกตัวอย่างให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังนะอาชีพครูอาชีพอื่นๆก็เหมือนการเป็นหมอเป็นพยาบาลเมื่อเราตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นว่าเราจะเป็นคนที่ปฏิธรรมอาชีพของเราเนี่ยให้ดีที่สุดให้สุจริตไม่ผิดกฎหมายและทำด้วยศีลธรรมอาชีพทุกอาชีพเนี่ยเราตั้งเป้าหมายขั้นต้นไปแล้วเนี่ยในความเชื่อนะที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นอาชีพที่สำเร็จในทุกๆอาชีพก็แล้วกันนะนี่คือเป็นการตั้งเป้าหมายขั้นต้นต่อมาเป้าหมายชีวิตขั้นกลางนะขั้นต้นแล้วก็มาสู่ขั้นกลางเป้าหมายชีวิตขั้นกลางคืออะไรเขาบอกว่าก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้านะพูดถึงชาติหน้าเลยนะโยมโดยการตั้งใจสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่ในทุกโอกาสที่สามารถทำได้เพื่อที่จะสะสมเป็นเสบียงไปสู่ภพชาติหน้าต่อไปเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไม่สูญนะถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราต้องมีความเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงในตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเราก็จะต้องยังคงต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตั้งเป้าหมายของชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้าไว้ด้วยนะเพราะว่าชาติหน้าสิ่งที่จะติดตัวเราไปแก้วแหวนเงินทองเนี่ยตามหลักคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยติดตัวเราไปได้ไหมญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายลองคิดพิจารณาตามนะไม่เห็นมีอะไรติดตัวไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เราเห็นที่เป็นรูปธรรมเนี่ยยัดไว้ในปากใส่ไว้ในมือในขณะที่เราปิดตาลาจากโลกไปแล้วมันก็ยังเอาไปไม่ได้นะก็ยังหล่นอยู่ในที่เขาเชิงตะกอนนั่นเองเอาไปไม่ได้นะอะไรเสื้อผ้าสวยงาม

ที่ใส่ก็ถูกเผาไหม้หมดไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอาชีพใดอาชีพครูอาชีพหมอพยาบาลนักบวชอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องมีการตั้งเป้าหมายชีวิต

ำกุศลนะบุญกุศลไว้มากเมื่อติดตาราจากโรคนี้ไปก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต่ำกว่ามนุษย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือการสะสมเสบียงในขั้นกลางนะทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการตั้งเป้าหมายขั้นกลางควรจะต้องมีนะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาในการเข้าใจหลักคำสอนในการพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายขั้นกลางนี้ก็ควรจะดำเนินทางให้ถูกต้องนะต่อมาอันสุดท้ายเป้าหมายของชีวิตขั้นที่3ก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอันนี้ขั้นสูงสุดนะโยมก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในการที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นแล้วเข้านิพพานตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปญาติโยมผู้ฟังรายการอาจจะเถียงอาตมาว่าไอ้เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเนี่ยมันน่าจะเป็นของพระสงฆ์องค์เจ้าใช่ไหมท่านนะญาติโยมสาธุชนอาจจะพูดอย่างนี้อาตมาภาพก็จะขอกล่าวว่าการเข้าหรือการตั้งเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของพระสงฆ์นะเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุนะก็ควรจะต้องปฏิบัติธรรมให้หมดกิเลสเช่นเดียวกันแต่ว่าวิถีในการดำเนินชีวิตเนี่ยเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยของพระสงฆ์เนี่ยอาจจะทำได้ง่ายกว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ต้องประกอบอาชีพในการทำมาหากินเขาเรียกว่าตามวิสัยคารวาสหรือคารวาสวิสัยพระสงฆ์เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็บอกต่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ปฏิบัติตามไม่ได้มีอาชีพคารวะวิสัยไม่ต้องทำงานแล้วก็ไม่ต้องประกอบอาชีพกสิกรรมเกษตรกรรมหรืออาชีพต่างๆในทางโลกที่เขาทำกันนะก็จะมีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปเนี่ยได้มากกว่าคารวะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่จะต้องทำมาหากินเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนว่าถึงจะเป็นคารวะหรือเป็นญาติโยมเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ควรจะต้องสละเวลาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมในเรื่องของการที่เราจะตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเขาบอกว่าสิ่งที่ยิ่งทำยากอานิสงส์ก็ยิ่งเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมทำงานด้วยบางคนมีครอบครัวแล้วจะต้องดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องบุตรอะไรหลานอะไรเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นทำอาชีพแล้วเขาบอกว่าก็ควรมีเวลาว่างในการที่จะปฏิบัติธรรมแบ่งเวลานะอาจจะเข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะหรือมันไม่มีเวลาจริงๆก็หาหนังสือธรรมะนะแล้วก็ในปัจจุบันนี้มีสื่อที่จะทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้มากมายในวิธีในเรื่องของการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นหาได้ไม่ยากนะในสังคมโซเชียลปัจจุบันเมื่อเราศึกษาแล้วลองปฏิบัติดูนะครับบอกว่าใช้เวลาสักวันละ5นาทีถึง10นาทีในเรื่องของการปฏิบัติกิเลสที่อยู่ในใจมันก็จะเบาบางลงเพราะฉะนั้นแบ่งเวลานะทำมาหากินเก็บทรัพย์เก็บสมบัติไว้ใช้ในเวลาที่ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมบำรุงพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระสงฆ์อย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วว่าพระสงฆ์นั้นท่านไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องไปปฏิบัติเพื่อที่จะแลกเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตก็อยู่ได้เพราะอาศัยญาติโยมเพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชพระสงฆ์องค์สามเณรหรือคฤหัสถ์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะต้องมี

พฤติปฏิบัติให้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่านี่คือเป้าหมายของชีวิตในตามหลักคำสอนในพุทธศาสนานั่นก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเป้าหมายชีวิตขั้นกลางแล้วก็เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติแล้วนะตามเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ย3ระดับอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยมันคือสารธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่เป็นแก่นสารที่บอกว่าผู้ใดได้ลองตั้งเป้าหมายแล้วก็หลักของในการเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเราจะได้พบกับธรรมะที่เป็นแก่นสารนะเขาบอกว่าเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยในขั้นสูงสุดเนี่ยอาจจะเริ่มต้นโดยการรักษาศีล5นะแล้วก็ปฏิบัติไปทำสมาธิกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนท้ายที่สุดแล้วก็ไปสู่เป้าหมายของการดำเนินชีวิตได้นั่นก็คือซึ่งพระนิพพานหรือที่เราเรียกว่าโกในทางพุทธศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในเรื่องของอัตตสัมมาปณิธิที่อาตมาภาพยกขึ้นมาข้างต้นนะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เห็นว่าการตั้งตนไว้ชอบนั้นมันชอบอย่างไรชอบด้วย3ขั้นตอนนั่นคือขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะญาติโยมลองมาดูว่าไอ้การตั้งตนไว้ชอบเนี่ยมีอานิสงส์อย่างไรนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะได้รู้นะว่าถ้าเรามีการตั้งตนไว้ชอบตั้งปณิธานในการดำเนินชีวิตไว้เนี่ยตามหลักขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดเนี่ยท่านจะได้อานิสงส์อย่างไรเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้แน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมถ้าเราตั้งเป้าหมายเนี่ยในการในชีวิตขั้นต้นเนี่ยอาชีพของเราจะทำอาชีพนี้ให้ดีนะให้เจริญแล้วก็เป็นอาชีพที่ประกอบด้วยความสุจริตไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำถูกต้องตามหน้าที่แล้วก็เมื่อทำตามหน้าที่แล้วเราก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในการที่อาชีพของเราดีประสบความสำเร็จดีเงินทองก็มีพอกินพอใช้และยังได้สามารถที่จะนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะถึงเป้าหมายขั้นสูงสุดในชีวิตได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ดีแล้วเขาบอกว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมันต้องไม่ประมาทแน่นอนเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีอาชีพของเราดีเราทำอาชีพด้วยความบริสุทธิ์สุจริตไม่คดไม่โกงใครแล้วการดำเนินทำอาชีพต่างๆเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยเมื่อเราตั้งเป้าหมายเรามีสติที่จะทำงานสิ่งที่เราทำต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ทำด้วยความประมาทก็คือเป็นคนที่ไม่ประมาทแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปนั่นคืออานาเขาเรียกว่าอานิสงส์ของการที่เราตั้งตนไว้ชอบและการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยเป็นอานิสงส์อีกอันหนึ่งก็คือเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอาชีพของเราเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเราประกอบอาชีพอะไรเนี่ยเราทำแล้วมันก็จะดีกับตัวเรานะดีกับสังคมดีกับชุมชนดีกับสังคมเมื่อสิ่งที่เราทำเราตั้งปณิธานตามหลักพุทธศาสนาแล้วว่าต้องดีไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเมื่อเราดีเราเอาความดีต่างๆเนี่ยถ่ายทอดสู่ในที่ต่างๆเนี่ยคนที่เราคบอยู่ด้วยก็จะได้สิ่งที่ดีกับเราได้จากเราและเขาก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามที่เราได้ประพฤติปฏิบัติชอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นพลเมืองที่ดีมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่ดีเนี่ยเราก็จะทำให้คนที่เขาเรียกอะไรปฏิสัมพันธ์กับเรานั้นเป็นคนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีไปกับเราด้วยเพราะเราเป็นตัวอย่างแล้วเขาบอกว่าเป็นผู้ที่เป็นคนดีของคนรุ่นหลังก็คือการทำความดีให้คนรุ่นหลังเห็นนั่นแหละก็คือเหมือนเป็นพลเมืองที่ดีเรามีการตั้งเป้าหมายที่ดีทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเมื่อมีลูกมีหลานเขาเห็นเราทำความดีในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็จะดำเนินรอยตามเรานะนั่นคือเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลังได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เรามีการตั้งเป้าหมายไว้ดี

0: ในชีวิตของเราแล้วเขาบอกว่าทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยได้อย่างสูงสุดถามว่าสูงสุดได้ยังไงก็มันก็ต้องสูงสุดอยู่แล้วเพราะว่าเป้าหมายขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดนั่นก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยมันก็จะมุ่งสู่เข้าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเมื่อเราเข้าถึงการปฏิบัติธรรมได้แล้วเนี่ยในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราต้องบูชาหรือเขาเรียกว่าพระรัตนตรัยเนี่ยเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่แล้วนั่นเมื่อก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างดีในอย่างที่เราบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินั่นแหละก็คือพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดได้แล้วสิ่งที่เหล่านี้ก็จะเป็นฐานที่จะทำให้เราถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ในพระพุทธศาสนาได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้นะก็เห็นแล้วว่าอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบนั้นมีประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตมาภาพก็จะขอฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้ว่าขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการเนี่ยได้นำเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพบรรยายแล้วในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านนะเพราะว่าการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพกล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยจะทำให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่ดีนะมีความอดทนมีสติรอบคอบมีเหตุผลและก็จะทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพ้นทุกข์นะพ้นภัยได้ราบโดยง่ายนะแคล้วคลาดในยามคับขันทำให้เทวดาเนี่ยยังลงมารักษาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้แล้วก็ทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยได้รับการยกย่องสรรเสริญมีความเจริญก้าวหน้าดังที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นท้ายที่สุดนี้นะอาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร
1: นะครับแล้วก็11คือผู้ประกาศและรายงานข่าวครับนี่ครับนี่คือ11สายงานในสายงานสนับสนุนนะครับ
2: ครับ
1: เกษียณแล้วไม่รับต่อ11สายงานครับเมื่อวานเนี่ยทางกพ.เขาส่งหนังสือไปแล้วเห็นพยาบาลเขาร้องกันโอดโอยเลยครับ
2: ว่า
1: เพราะว่าเขาบอกว่าให้ทุกส่วนเนี่ยทบทวนภารกิจนะครับและจัดโครงการของหน่วยงานให้สอดรับกับอัตรากำลังที่กำหนดใหม
2: ่
1: ตรึงอัตรากำลังนะครับกพ.เนี่ยข้อนี้สำคัญครับให้กพ.เนี่ยดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการเยี่ยงก้องเช่นมาตรการเกษียณอายุมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
2: ครับ
1: คือคุณทำงานแล้วคุณจะไม่ได้ก้าวหน้าขึ้นไปอ่ะเขาจะฟรีซเอาไว
2: ้ครับ
1: คือคุณทำงานไปเนี่ยอย่างที่เห็นผมเห็นพยาบาลเนี่ยเห็นเขาออกมาลองโอดโอยกันแล้วว่ากพ.ทำหนังสือมาแล้วเพราะว่าเขาใช้ปีงบประมาณ70เลยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันใหม
2: ่โอเคครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินควงมาดามจ๋าบินสุราษฎร์ร่วมงานแต่งลูกชายบิ๊กเกรียงรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อม

0: นางถนนชันวีรกูลภริยาเป็นประธานพิธีฉลองมงคลสมรสระหว่างนางสาวอโนไทยสันติวรังกูลและนายเก่งกาศรีรักบุตรชายของพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และดร.คนึงนิษฐ์ศรีรักโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายโกวิทศรีไพโรจน์ว่าที่อัยการสูงสุดคนที่21ผู้ว่าราชการจังหวัดสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมงานชัยชนะจี้มหาดไทยสอบปมชาวอิสราเอลขอเปลี่ยนสัญชาติสร้างชาบัตรกลางกรุงนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่มีการดำเนินกิจกรรมชุมชนชาวยิวและการจัดตั้งสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาในกรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งว่าได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในบางพื้นที่จึงเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐควรเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้องตามกฎหมายอย่างรอบด้านโดยมีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมในลักษณะสถานที่ปิดซึ่งบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าไปได้รวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียภาษีการประกอบกิจการและการขยายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งมีลักษณะคล้ายทัวร์ศูนย์เหรียญจึงอยากเรียกร้องภาครัฐตรวจสอบว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นอกจากนี้นายชัยชนะยังกล่าวถึงกรณีมีรายงานพบสุสานฝังศพชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงกรณีการจัดตั้งสถานที่ชุมชนชาวยิวหรือชาบัตบริเวณซอยสุขุมวิทกรุงเทพมหานครโดยเห็นว่าประเด็นดังกล่าวควรได้รับการตรวจสอบเพื่อสร้างความชัดเจนและโปร่งใสเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากอาคารที่ดินการประกอบกิจกรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายประเทศไทยจึงอยากเรียกร้องไปยังกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดทั้งกรณีบุคคลที่เปลี่ยนสัญชาติจากอิสราเอลมาเป็นสัญชาติไทยตลอดจนผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือจัดตั้งอาคารดังกล่าวว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและขั้นตอนหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: ชิกมีเมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: น้ำเต็มท้องหล่นน้องท้องลี
4: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง

0: ประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดพายด้วยความกตัญญูรวมพลังความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
1: เข้าภายตะเว
2: นจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: เรื่องมนุษย์ค่ะเพลงที่คุณครูเอื้อสุนทรสนานเป็นคนแต่งทำนองคุณครูสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องคนร้องก็คือคุณบุษยารังสี
1: ค่ะเพราะมากเลย
0: คุณอิ๋วมีความรู้สึกว่าชีวิตเหมือนเรืออย่างที่ในเพลงเขาเปรียบเทียบไหม
1: ก็จริงเนาะหลายๆคนก็เปร
0: ีย
1: บ
0: ต่างคนดิ้นรนให้รอดพ้นถึงฝั่ง
1: ค่ะนะคะบางคนก็มองไม่เห็นฝั่งไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่นะ
0: นะคะแล้วจริงๆบางทีฝั่งมันก็มองไม่เห็นนะ
1: ค่ะ
0: มันเหมือนกับว่าเราคิดว่าเราจะไปถึงฝั่งตรงนี้เอาเข้าจริงๆระหว่างทางไปเจอพายุพะเยอะเข้ามาซึ่งไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าก็อาจจะพัดพาเราไปผิดที่ผิดทางเพราะฉะนั้นก็ต้องพาเรือของเราอย่าไปอยู่ในลำน้ำที่มันไม่เชี่ยวกราหรือว่าสุ่มเสี่ยงต่ออันตราย
1: ค่ะ
0: คือพยายามประคับประคองใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังที่สุดส่วนมันจะไปถึงไหนอย่างไรอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึง
1: ที่สำคัญเนี่ยคนที่อยู่บนเรือด้วยกันเนี่ยต้องสามัคคีกันนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่า
0: ลงเรือลำเดียวกันแล้ว
1: ลงเรือลำเดียวกันแล้วนะ
0: อ้าวก็เธออยู่ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวฉันเกาะคอนไม้ไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพลงนี้เขาบอกว่าการบันทึกเสียงครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี2509ซึ่งมาถึงวันนี้ก็60ปีนะคะแล้วก็เป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงประกอบในภาพยนตร์เรื่องเรือมนุษย์ซึ่งเป็นผลงานของคุณกฤษณาอโศกสินในเรื่องของการประพันธ์ส่วนผู้สร้างนั้นคือคุณดอกดินกัญญามานนะคะในเรื่องนี้ก็มีเพลงอื่นอยู่ด้วยแต่ว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงเอกใช้เมื่อวันที่29พฤษภาคม2513ค่ะอันนี้เผื่อจะมีคนที่เกิดทันแล้วเคยไปดูภาพยนตร์ก็เป็นการทบทวนให้นะคะ
1: บางท่านที่เป็นแฟนรายการอาจจะเกิดทันบางท่านอาจจะเกิดไม่ทันคือเพลงเนี่ยมันก็ทำให้เรารำลึกถึงอดีตนะคะว่าเออเราอยู่ร่วมสมัยหรือเปล่าหรือบางคนก็บอกว่าอย่างใครขโมยกางเกงเนี่ยหลายคนบอกเกิดไม่ทันแต่ก็คุ้นๆเหมือนกันนะคะ
0: พูดถึงเรื่องเพลงเก่าเนี่ยบางทีคนในรุ่นนั้นไม่อยู่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: แต่เพลงเนี่ยก็เหมือนเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์เมื่อวันก่อนดิฉันฟังเพลงรอยไถแปรแล้วก็เขามีการพูดถึงทุ่งนานะพูดถึงการไถนาแบบโบราณมีการพูดถึงคันไถพูดถึงเคียวเกี่ยวข้าว
1: ค่ะ
0: ก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเนี่ยเราสอนเด็กได้นะว่าเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ในการทำนาหรือว่าเป็นการทำนาในสมัยโบราณคือเล่าประกอบไปได้
1: เด็กสมัยนี้ก็ไม่รู้จักใช่ไหมไม่เคยเห็นเกี่ยวนะ
0: สมัยนี้รถแทรกเตอร์รถเกี่ยวข้าวรถสีเขาเรียกอะไรรถที่เอาแยกข
1: ้
0: าวเปลือกออกจากกิ่งก้านของมันเปิดเพลงเรือมนุษย์เพราะว่าก็เรือมนุษย์ตั้ง 5,000 คนมาเมืองไทยฮือฮาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาว่าวันนี้จะกลับที่พัทยาไปหรือยังคะ
1: วันนี้จะกลับแล้วนะคะไม่แน่ใจน่าจะยังนะฮะเมื่อคืนคงเที่ยวกันแบบโอ้โหช่ำเลยแหละนะคะ
0: นะคะก็สั่งลา
1: ค่ะ
0: เป็นเรือของอเมริกานะคะชื่อว่าเรือ USS Abraham Lincoln ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอ้โหทำไมมันมาถึงมาบรรทุกคนได้ตั้ง 5,000 คนขนาดนั้น
1: ก็เข้าบรรทุกเครื่องบินด้วย
0: ใช่แล้วก็เป็นเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ใช่ไหม
1: แล้วก็เราเห็นภาพนะคะที่น่าประทับใจคือเข้ามาเนี่ยเขาก็มีแหละไปเที่ยวสถานบันเทิงบ้างนะไปช้อปปิ้งตามห้างต่างๆอันนี้ก็คึกคักเลยนะคะแต่ว่าเขาก็ไปดูสถานที่สำคัญสำคัญใช่ไหมคะอย่างปราสาทสัจธรรมแล้วก็ไปแต่งชุดไทยถ่ายรูปกันก็น่ารักดี
0: มันก็ย้ำเตือนดิฉันนะไอ้ของดีมีอยู่ในบ้านเราอย่างเช่นปราสาทสัจธรรมเนี่ยเห็นแต่ข้างนอกยังไม่เคยไปเที่ยวเลย
1: ต้องไป
0: ก็เลยคิดว่าต้องไปแล้วนะคะเอาล่ะทีนี้เห็นน้องอิ๋วเตรียมเพลงเกี่ยวกับอะไรที่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ทีนี้ตัวเองเนี่ยก็เลยไปเตรียมเพลงที่คิดว่าชีวิตของทหารเหล่านั้นที่อยู่บนเรือนานๆก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนกับเพลงดังของคุณครูเอื้อในยุคที่ดิฉันเป็นเด็กเลยนะคะแล้วก็ประทับใจกับเพลงนี้มากๆแล้วก็ได้จินตนาการเห็นชีวิตคนที่ต้องออกเรือไปนานๆทะเลมันเวิ้งว้างความรู้สึกเป็นอย่างไร
1: มันกล่าวเปลี่ยวเดียวได้นะ
0: ใช่เดี๋ยวมาฟังด้วยกันกับเพลงต่อไปนี้นะคะเพลงพรานทะเลแล้วต่อจากนั้นก็ไปฟังเพลงถอนสมอค่ะเป็นการส่ง ท่านทั้งหลายที่มาเยี่ยมเยือนเมืองไทยเนี่ยนะคะกลับประเทศของเขาโดยเพลงถอนสมอเนี่ยคุณครูเอื้อก็เป็นคนแต่งคำร้องอ๋อขออภัยค่ะแต่งทำนองเช่นเคยนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่มีท่วงทำนองไพเราะให้อารมณ์เดี๋ยวต้องไปฟังแล้วรู้สึกอย่างไรชีวิตทหารเรือไทยเนี่ยนะคะก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันรู้สึกจะเป็นเพลงที่เขาใช้ในกิจกรรมของกองทัพเรือด้วยพูดก็ไม่เท่าฟังนะคะเราไปฟังกันเพลงแรกพรานทะเลเพลงที่สองถอนสมอค่ะ

0: ก็เป็นเพลงของชาวฐานเรืออีกเพลงหนึ่งแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณสกลมิตรานนท์เป็นคนที่แต่งเพลงนี้เพลงWaltz Navi แต่งคำร้องส่วนทำนองเนี่ยนักร้องชื่อดังในอดีตรุ่นคุณปู่เราเลยนะคะคือคุณสมยศทัศนพันธ์เป็นคนแต่งเอาไว
1: ้ค่ะเพลงเกี่ยวกับฐานเรือนี่มีเยอะนะแล้วเพราะๆทั้งนั้นเลยนะ
0: แล้วเพลง Waltz Navi เนี่ยดิฉันฟังแล้วโอ้โหฟังแล้วฟังอีกเอ๊ะจะประกาศว่าเป็นเสียงใครโพสต์อยู่ใน YouTube ที่ใช้ชื่อว่าศรัทธาทิพย์แต่ท่านไม่ให้ข้อมูลนะคะดิฉันก็มีช่องทางในการติดต่อคุณสาธิยาศิลาเกตเพราะมีความรู้สึกว่าเสียงคุ้นมาก
1: คล้ายๆนะ
0: เพียงแต่ท่อนท้ายเนี่ยจะไม่เหมือนก็เลยส่ง Messenger ไปถามเธอที่อเมริกาเธออยู่แมรี่แลนด์นะคะบังเอิญดิฉันเพิ่งมาอ่านที่เธอตอบแต่ก็โอเคไม่สายหรอกเธอบอกว่าไม่ได้ร้อง
1: ค่ะ
0: สงสัยจะเป็นคนที่เสียงคล้ายก็เลยไม่ได้คุย
1: กับร้องวงดนตรียางฐานเรือหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่เพราะว่าพวกนี้ก็ร้องเพลงเพราะถ้าใครมีข้อมูลก็ช่วยส่งมาด้วยละกันนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะให้เครดิตอ่ะกับคนที่ได้ให้ความสุขกับเราทีนี้สำหรับเพลงถอนสมอขอแถมอีกนิดนึงคือดิฉันฟังเพลงนี้แต่หมายมันสะท้อนใจนะมันใจหายก็เลยรู้ว่าอ๋อที่มาที่ไปในการแต่งเพลงเนี่ยคุณครูที่แต่งคำร้องเนี่ยนะคะท่านก็คงจะนึกถึงหัวอกของทหารที่ห่วงครอบครัว
1: ค่ะ
0: ครอบครัวที่ห่วงทหารเพราะว่าตอนนั้นทหารกำลังจะไปรบที่เวียดนามเมื่อปี2513นะคะก็เป็นประวัติศาสตร์ของเพลงถอนสมอนี้ค่ะทีนี้เอาล่ะจะส่งท้ายกันในช่วงนี้นะคะด้วยเพลงที่ดิฉันก็ไปอ่านที่ไปที่มาของเพลงว่าคนแต่งคือคุณบอยโกศยพงศ์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยวันหนึ่งคุณพ่อก็หลอดเลือดใน

มองตีบขาดเลือดแล้วก็สุดท้ายคุณพ่ออ๋อขออภัยค่ะอันนี้เป็นคนที่ประสบชะตากรรมแต่ว่าคุณบอยโกศิยพงษ์เนี่ยก็บอกว่าจู่ๆคุณพ่อก็เสียชีวิตไปตั้งแต่นั้นเนี่ยเขากินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะต้องหาจิตแพทย์จนกระทั่งภรรยาก็บอกให้ลุกขึ้นสู้เขาก็เลยได้ความคิดว่ายังมีคนที่ยังอยู่กับเราอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็เลยคิดต่อไปว่าพ่อเนี่ยได้สอนสิ่งดีๆอะไรไว้ให้กับเราบ้างพ่อเนี่ยพูดอยู่เป็นประจำเลยคือ learn to live with คือเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเขาบอกว่าคือเขาผูกพันกับพ่อมากมีอะไรไปหาพ่อเนี่ยคลี่คลายหมดนะคะดังนั้นเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือไม่มีพ่อถ้าอย่างนั้นก็ต้องอยู่กับมันแบบไม่มีพ่อและต้องทำให้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่เหมือนพ่อมากระซิบในใจผมก็เลยแต่งเพลงต่อไปนี้ให้ตัวเองฟังไปก็ร้องไห้ไปจนกระทั่งเข้าใจแล้วพ่อโอเคบอยคือชื่อของตัวเขานะคะคุณบอยกุศิยพงษ์จะอยู่แบบไม่มีพ่อแต่จะอยู่ให้มันดีที่สุดในแบบที่พ่อสอนผมก็เลยรอดมาได้เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ไม่ได้ใช้ได้กับในกรณีที่สูญเสียคนที่รักจากไปเท่านั้นดิฉันไปอ่านเรื่องราวของท่านหนึ่งเนี่ยก็เคยทำงานทำการดีๆนะคะจู่ๆก็หลอดเลือดในสมองตีบชีวิตเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะคะทำให้สมองเสียหายแล้วก็ยังฟื้นฟูได้ไม่ดีขับรถต่อไปก็ไม่ได้อีกมองเห็นก็แค่มองเห็นลางๆฟังเพลงนี้ก็มีกำลังใจคนเป็นซึมเศร้าบอกฟังเพลงนี้ก็ดึงสติขึ้นมาได้เยอะเรามาฟังด้วยกันนะคะกับเพลง Live and Learn ร้องโดยคุณกมลาสุโกศลค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนกระทบถึง7กันยายนในช่วงระหว่าง 6-7 กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจมีน้ำท่วมขังระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวกสิกรชี้เงินบาทแข็งผ่าน33บาทจับตาเงินเฟ้อไทยสิงหาคม69ฟันโฟลต่างชาติศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าผ่านระดับ33บาทต่อดอลลาร์ตามการแข็งค่าของเงินเยนและการลดความหวังของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเดือนนี้หลังช่วงต้นสัปดาห์เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ1เดือนแต่33บาท38สตางค์ต่อดอลลาร์จากแรงกดดันของราคาทองคำที่ลดลงดอลลาร์ที่แข็งค่าและความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่หนุนราคาน้ำมันและแรงซื้อดอลลาร์ทำให้ฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนฟื้นตัวตามสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำที่ปรับเพิ่มโดยในวันที่4กันยายนเงินบาทปิดที่32บาท91สตางค์ต่อดอลลาร์จาก32บาท94สตางค์ต่อดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อนโดยสัปดาห์ระหว่าง7ถึง11กันยายนนี้ธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ระดับ32บาท50สตางค์ถึง33บาท20สตางค์ต่อดอลลาร์ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมของไทยทิศทางฟันโฟลต่างชาติและสถานการณ์ตะวันออกกลางส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญได้แก่ตัวเลขคาดการเงินเฟ้อของผู้บริโภคยอดขายบ้านมือสองดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคมและข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามผลประชุม ECB และตัวเลขเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมของจีนอาทิข้อมูลส่งออกดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตด้วยเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดี
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: ค่ะคือหนึ่งนะคะเพลงเพราะๆซึ้งๆนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านชื่นชอบหลายๆท่านอาจจะมีคืนหนึ่งที่ประทับใจนะคะแล้วก็มีแรงบันดาลใจบางอย่างใช่ไหมคะที่อยากจะแต่งเพลงนะคะเพราะว่าเพลงเนี้ยเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจนะคะของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนที่ท่านแต่งคำร้องเอาไว
1: ้
0: นะคะแล้วก็เป็นเพลงเอกในภาพยนตร์เรื่องจำปูนของอัศวินภาพยนตร์นะคะแต่งทำนองโดยสง่าอารัมภีนะคะที่มาของเพลงนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่เสด็จองค์ชายใหญ่แล้วก็ชายาท่านไปเที่ยวที่ทัชมาฮาลนะประเทศอินเดียอยู่ที่นั่นตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างแล้วก็เป็นคืนที่ประทับใจมากท่านก็อยากมีบทเพลงเป็นอนุสรณ์ถึงคืนนั้นก็เลยขอให้ครูแจ๋วสง่าอารัมภีเนี่ยแต่งทำนองเพลงนี้ขึ้นมาแล้วท่านทรงแต่งคำร้องเองก็เลยออกมาเป็นเพลงคืนหนึ่งที่แสนโรแมนติกเพลงนี้นี่แหละนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำแล้วก็เราประทับใจ
1: ค่ะเพราะว่าทัชมาฮาลนั้นก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
0: ค่ะ
1: ที่ทุกคนก็รู้ว่าในการสร้างเนี่ยที่ส่วนใหญ่คนจะรู้แบบนี้กันหมดเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ว่าเกิดจากความรักที่กษัตริย์ผู้สร้างมีต่อมเหสี อย่างหาที่จะประมาณไม่ได้เคยไปไหมอิ๋ว
0: ยังไม่เคยไปเลยนะ
1: ไม่เคยไปมาแล้ว
0: จำได้ว่าพี่ติ๋วเคยไปมาแล้ว
1: คือยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้าเรานึกถึงความรักของคนคือประวัติของท่านก็เยอะมีหลายแง่หลายมุมนะเหมือนกับมีมุม

0: ที่ลูกไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยที่ทำแบบนี้แต่ว่าในเรื่องถ้าเป็นความรักและทำให้สร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามมาก
1: ค่ะ
0: อยู่ยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้คนก็ยังหลั่งไหลกันไปนะคะฟังเพลงนี้ถ้าไปเปิดภาพดูทัชมาฮาลไปอ่านประวัติมาด้วยเน
1: ี่
0: ยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะ
1: จะอิน
0: ค่ะ
1: ใช่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตช่วงนี้ทักทายแฟนเพลงนิดนึงนะเพราะว่ามีฝากข้อความเข้ามาเยอะเลยนะคะทักทายไปยังคุณสมรนะคะคุณสมประสงค์ก็ยังอยู่กับเรานะบอกว่าชอบเพลงคู่มากเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เสียงร้องของคุณสุเทพและคุณสวรีภกาพันธ์นะคะคุณแอลผักสดนะคะพี่ติ๋วมีคุณวิโรจน์ให้ข้อมูลเรื่องเพลง Waltz Navi
2: ต้องขอบคุณมากๆเลย
1: เราเปิดไปนะคะแล้วก็คุณวาสนานะคะคุณณรงค์คุณสนมก็ฟังอยู่นะคะคุณพี่ต้อมนะคะคุณมานิดบอกว่าอยู่นครปฐมอากาศสดใสนะคะน้องอาร์มอมรเทพว่าหายไปนานเลยน้องอาร์มนี่มาทักทายกับเราแล้วนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดผมด้วยครบ27ปีไปทำบุญที่วัดพระศรีบางเขนเอาบุญมาฝากพี่ติ๋วพี่อิ๋วครับขอบคุณมากนะคะก็ขอให้น้องอาร์มมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในด้านที่การงานด้วยนะคะ
2: สุขสันต์วันเกิดค่ะ
1: ค่ะคุณภคธรนะคะคุณปัดนะคะแล้วก็คุณภูนศักดิ์นะคะคุณยายออดนะคะคุณสุรพล
2: ค่ะคุณสุรพลบอกว่าไงนะคะเมื่อกี
1: ้คุณสุรพลก็บอกว่า สมัยเมื่อก่อนที่ทำงานอยู่กองบิน41เชียงใหม่
2: เป็นทหารอากาศ
1: ค่ะเป็นทหารอากาศคือคนเป็นทหารนะฟังเพลงของทหารก็รู้สึก
2: ใช่ไม่ว่าจะทหารเราไหนนะมันเหมือนกับมีจิตวิญญาณของเราเข้าไปผสมผสานอยู่ด้วย
1: ใช่นะคะคุณเคและทีนะคะคุณเด็กเส้นสดใกล้ข้อมูลมาตอนแรกดิฉันบอกว่าขายขนมจีนอยู่ตลาดลาดพร้าว
2: ค
1: ือลาดพร้าวมันก็มีหลายตลาดนะ ได้อยู่ตลาดนครไทยลาดพร้าว101นะคะ เคยไปตลาดเนี้ยไปหาของรับประทานเพราะว่าสมัยก่อนตรงลาดพร้าว101ก็จะมีบริษัทที่เป็นห้องอัดเสียง แล้วก็มีบริษัทที่เขาทำทีวีจัดรายการด้วยก็สมัยก่อนก็ไปที่นั่นบ่อยก็มีโอกาสแวะไปไม่รู้ว่าคุณเด็กเส้นอยู่ร้านขนมจีนร้านไหนนะมีโอกาสจะแวะไปนะคะค่ะเอาเราก็
2: มีพี่ประเสริฐ
1: ค่ะรอดประเสริฐรอดธรรมก็ฟังอยู่ใช่ค่ะ
2: มีคุณไพศาลสุขกุล
1: ค่ะ
2: ก็ทักทายมา
1: ค่ะนะคะก็เดี๋ยวทักทายกันต่อแล้วกันนะคะเดือนกันยายนนี้ก็มีวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราจะเห็นขนมไหว้พระจันทร์นี่ออกมาใช่ไหมคะก็กันจะไหว้พระจันทร์แล้วเหรอนะไหว้พระจันทร์ปีนี้ตรงกับวันที่25กันยายน
2: บ้านอิ๋วไหว้ใช่ไหมคะ
1: เมื่อก่อนก็ไหว้นะคะแต่หลังๆก็เรียกว่าค่อยๆลดลงทางสภาวะอาจจะมีบ้าง
2: คือพี่นะชอบขนมไหว้พระจันทร์มากชอบทานแต่ว่าที่บ้านไม่ใช่มีเชื้อสายจีนเข้มข้นก็เลยไม่ได้ไหว้
1: แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วที่บ้านก็จะไหว้ช่วงตรุษจีนอะไรนี้มากกว่าไหว้พระจันทร์ก็ไม่ค่อยนะคะแต่ว่าชอบทานขนมไหว้พระจันทร
2: ์ชอบไส้ไหนคะ
1: ไส้ทุเรียน
2: โอ้แหมใครๆก็บอกไส้ทุเรียนอร่อยทำไมดิฉันชอบไส้โง่ยิ้งก็ไม่รู
1: ้โง่ยิ้ง
2: บางคนบอกทานยากที่สุดเขาจะมีกลิ่นสมุนไพรเลยพิเศษ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็มีการพัฒนานะทำเป็นแบบหลายไส้มากเลยนะ
2: โอ้มีวิลิสมาลาแล้วก็แพงๆนะส่วนใหญ่ขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยถ้าเขาจะให้กันเนี่ยเขาจะเป็นกล่องสวยงามยิ่งถ้าคนรวยเท่าไหร่นะ
1: ค่ะ
2: กล่องมันสวยมากชนิดที่ว่าเก็บเอาไว้10ปีเนี่ยบางกล่องนี่ฉันยังเก็บเลยนะเอาไว้ใช้ด้วยนะ
1: เก็บกล่องนะฮะ
2: ใช่
1: แต่ขนมต้องทานนะฮะ
2: ขนมทานไปแล้ว
1: ค่ะเอาล่ะแล้วก็จะเปิดเพลงเกี่ยวกับพระจันทร์กันนิดนึงแล้วกันนะคะให้ฟังเพลงจันทร์เจ้านะกับร้องโดยคุณชรินทร์ นันทนาคอนนะคะคำร้องทำนองเนรัญชราและต่อด้วยพระจันทร์วันเพ็ญจากสุนทราภรณ์กันค่ะ

0: ข่าวเล่าเพลงชมจันทร์
1: ชมจันทร์นะคะ คือเวลาเราดูดวงจันทร์เวลาเราฟังเพลงเกี่ยวกับพระจันทร์นี่มันมีอะไรนะเรียกว่าอารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายนะ
0: ใช่แล้วมันก็จะมีอารมณ์ร่วมกันได้สำหรับคนส่วนใหญ่ทั้งโลกเลยก็ได้ว่ามาได้นะคะ
1: พระจันทร์ดวงเดียวกัน
0: ใช่
1: ไหมแหงมองไป
0: แค่พูดแค่นี้ก็
1: โรแมนติกแล้วนะคะพระจันทร์วันเพ็ญนะคะจากสุนทรภรณ์นี่ก็เป็นเพลงที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะแต่งทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานคำร้องโดยสมศักดิ์เทพานนท์อันนี้พระจันทร์วันเพ็ญแต่ก็มีอีกเพลงนะที่ติดหูเหมือนกันดวงจันทร์วันเพ็ญ
0: ลอย
1: อันนี้อยู่ในชุดระวงมาตรฐานใช่ไหม
0: ดวงจันทร์วันเพ็ญ
1: แสดงว่า
0: ต้องเคย
1: แสดงว่าอยู่บนเมื่อก่อนสมัยที่เรียนโรงเรียนสตรีวรคังก็มีเรียนระวงมาตรฐานใช่ไหมคะชอบสนุกอ่ะ
0: ดิฉันชอบ
1: ตอนเป็นวงๆนะ
0: ท่อนที่บอกว่าทรงกลดสดสี
1: สดสี
0: รัศมีทอแสงจันทราสมัยเด็กๆนี่นะ
1: ชอบอ่ะ
0: คือเห็นภาพพระจันทร์แล้วก็มีวงทรงกลดรัศมีแต่ว่าพอโตขึ้นมาเอ๊ะมันไม่มีอย่างนั้นนะ
1: ค่ะค่ะก็ดวงจันทร์วันเพ็ญในชุดที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้ระวงมาตรฐานเนี่ยประพันธ์โดยท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามแล้วก็อาจารย์มนตรีตราโมทนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาเปิดให้ฟังเต็มๆเพลงกันนะคะค่ะแล้วก็แม้ไหนๆก็เราก็เปิดเพลงเกี่ยวกับพระจันทร์แล้วใช่ไหมคะก็เลยนึกถึงอีกเพลงต่อไปเนี่ยก็คือเพลงจันทร์กระเพาะร่วง
0: ที่บ้านมีต้นจันทร์กระเพาะ
1: ที่บ้านพี่ติ๋วใช่ไหมคะ
0: เพราะเพลงนี
1: ้อ๋อ
0: แต่ว่า
1: หายาก
0: ประสบความสำเร็จ
1: นะ
0: ดิฉันไม่เคยได้กลิ่นดอกจันทร์กระเพาะที่บ้านเลยไม่เคยเห็นดอก
1: เขาบอกว่ากว่าจะได้เห็นดอกได้กลิ่นดอกเนี่ยโอ้มันใช้เวลาหลายปีมากเลยเกิน6ปีขึ้นไปอ่ะไม่เคยปลูกแล้วค่ะแต่เขาบอกว่าต้นจันทร์กระเพาะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปลูกตามบ้านแบบในรั้วในวังเจ้านายอะไรแบบนี้นะคะ
0: สงสัยบ้านดิฉันไม่ใช่วังเลยไม่ส่งกลิ่นเลยนะคะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจันทร์กระเพาะร่วงนะคะเป็นเพลงอมตะอีกเพลงหนึ่งนะคะจากวงสุนทราภรณ์ประพันธ์คำร้องโดยครูแอลครูแก้วอัจฉริยกุลแล้วก็ทำนองโดยเอื้อสุนทรสนานนะคะใช้ประกอบละครเวทีเรื่องแผ่นดินของเรานะเพลงนี้แล้วก็เสียงที่จะได้ฟังก็เสียงร้องของคุณมันธนาโมรากุลและต่อกันด้วยเพลงสนุกๆนิดนึงเดือนคว่ำเดือนหงายนะคะเสียงร้องคุณชินกรไกรลาศและคุณกิ่งการค่ะ

0: ระจันทร์วันเพ็ญและก่อนหน้านี้ก็จันทร์เจ้านะคะ
1: ตั้งชื่อช่วงเลยดีไหมคะเพราะเห็นเพลงต่อไปก็จันทร์เนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นช่วง

0: เต็มพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSL

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin MyDear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
2: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
3: ่มากินข้าวเร็วลูก
4: เย้
2: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
4: น่าทานจังครับแม่
2: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
8: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
2: นี่แหละภาษารัก
3: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
2: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
9: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
12: ไม่ได้นะไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
11: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
13: จะละครไปถึงไหนในยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: พาไปเที่ยวพัทยาเป็นไงคะ
1: ทำให้อยากไปเลยนี่ฟังอสมทนี่แหละนะ
0: ค่ะ
1: ตอนที่ทหารมานะเขามีการพูดถึงว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายแล้วเขาก็ยกตัวอย่างนาเกลือ
0: ค่ะ
1: ว่าเหมือนกับจะไปวิถีชีวิตวัฒนธรรมก็ไปเที่ยวที่นั่นและมีร้านอาหารที่ขายอาหารแบบโอมากาเสะคือเหมือนกับว่าไม่มีในเมนูวันนี้ชาวประมงจับสัตว์น้ำอะไรที่กินได้อร่อยมาก็จะให้สั่งเมนูนั้น
0: ค่ะพูดแล้วก
1: ็กำลัง
0: อยากจะทานอาหารทะเล
1: คิดอย่าง
0: แสนพัทยาหลายๆคนก็คิดถึงใช่ไหมศรีราชาอะไรเงี้ยเรื่องนี้โอ้ร้านอาหารเยอะมาก
1: เลือกไม่ถูก
0: เลือกไม่ถูกเลยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะคะอันนี้เปิดเพลงพัทยาให้ฟังกันเพราะว่าเนี่ยค่ะที่ฐานอเมริกาเข้ามาใช่ไหมคะแต่เข้ามาไม่กี่วันเองอ่
1: ะ
0: 2-6 วันนี้ก็กลับแล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นก็เพลงพัทยาโดยคุณดอนสอนระเบียบนะคะก็เป็นผลงาน

0: ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยอาจินหนึ่งเพชรอยู่ในอัลบั้มดาดาดาของวง MPM5 นะคะออกวางจำหน่ายในราวปี2525ดาดาดาแล้วนะร้องไง
1: ดาดาดาดาคือเอาแค่นี้
0: ชอบปิ้นนู่นชอบปิ้นนี่
1: เหมือนถึงตัวเองนะ
0: เพลงคุณดอนที่สมัยก่อนที่เป็นแบบเพลงแปลง
1: เออหลังจากมาเปิดสีดา
0: ใช่ใช่เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะหลังจากนั้นนะคะแต่ว่าในช่วงนี้อยากจะรำลึกถึงในช่วงหนึ่งที่มีฐาน GI อ่ะเข้ามาเยอะใช่ไหมคะ GI นี่เป็นคำเรียกฐานของกองทัพสหรัฐอเมริกานะคะคำว่า GI นี่ย่อมาจาก government issue ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะก็ฐานประเทศไทยเนี่ยก็รู้จักฐาน GI เนี่ยอย่างแพร่หลายในช่วงสงครามเย็นแล้วก็สงครามเวียดนามนะคะปีพ.ศ. 2498ถึง2518ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยเราก็อนุญาตให้กองทัพสหรัฐเนี่ยมาตั้งฐานทัพหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีอุบลราชธานีนครราชสีมาตาคลีนครสวรรค์และอุตภเปานะคะการเข้ามาก็ทำให้เกิดการจ้างงานเม็ดเงินสะพัดแต่ว่าก็มีปัญหาร่องรอยทางสังคมที่ถูกทิ้งเอาไว้นะอย่างพวกเด็กๆใช่ไหมคะเด็กลูกครึ่งแล้วก็ผลกระทบวางทางด้านวัฒนธรรมตะวันตกที่เปลี่ยนวิถีชีวิตคนท้องถิ่นเนี่ยในยุคนั้นไปแล้วก็มันก็มีเพลงที่แต่งขึ้นในช่วงนั้นแหละนะที่จะเปิดให้ฟัง
1: ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ฟังต่อไปแต่ขอพูดนิดนึงได้ไหมพอดีมีชีวิตที่รู้จักฐานทัพของอเมริกันที่ตะคลี
0: ค่ะ
1: นะคะเนื่องจากว่าอยู่ใกล้บ้านตอนนั้นอยู่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาท
0: ค่ะ
1: คุณแม่เนี่ยก็มาปลูกบ้านให้ฝรั่ง GI เนี่ยค่ะเช่า คือเหมือนเขาก็จะมีโอกาสออกมานอนนอกฐานทัพนะ เราก็ได้เห็นภาพชีวิตนะที่มันมีสีสันนะเห็นขออภัยนะคะจะมีเขาต้องมีภรรยาคนไทยใช่ไหมสมัยนั้นเขาก็เรียกขออนุญาตจะพูดนะคะคือคำว่าเมียเช่านะคะแต่ว่าก็เหมือนกับว่าทางผู้หญิงไทยเนี่ยก็เต็มอกเต็มใจที
0: ่
1: จะทำหน้าที่นี
0: ้ะ
1: นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตชั่วคราวเป็นครอบเป็นครัวบางคนก็อาจจะผูกพันระยะยาวที่รับผิดชอบแล้วก็แบบไม่รับผิดชอบแบบที่คุณอิ๋วได้พูดไปแล้วก็คุณป้าเนี่ยก็ไปประกอบอาชีพค้าขายนะคะอยู่ในฐานในส่วนหนึ่งของฐานทัพที่เขาเรียกว่า PX เหมือนที่ฉันไม่รู้ว่ามันจะแปลมาจากอะไรนะก็เงินดีมากคุณอิ๋วตอนนั้นเนี่ยทำให้ที่ตาคลีเนี่ยมีชีวิตชีวาเป็นเมืองที่เศรษฐกิจคล่องตัวมาก
0: ค่ะค่ะ
1: เอาละค่ะ
0: คุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะเดาออกนะว่าจะเปิดเพลงอะไรนะคะโดยเฉพาะสมัยที่อยู่ร่วมสมัยในยุคนั้นๆนะ
1: ค
0: ะเพลงที่จะเปิดต่อไปดีนะคะ2เพลงต่อเนื่องเลยนะคะจดหมายจากเมียเช่าร้องโดยคุณมานีมณีวรรณและเป็นเพลงแก้อีกเพลงหนึ่งจดหมายจากผัวฝรั่งคุณชาตรีศรีชนค่ะ

0: จดหมายรักจากเมียเช่าแล้วก็จดหมายจากผัวฝรั่งนะเขาแต่งโดยคุณอาจินปัญจพันธ์นะคะในช่วงปี2510นะคะก็เป็นเพลงที่คุณมานีเนี่ยร้องก่อนแล้วก็แต่งให้คุณชาตรีร้องสมมติว่าเป็นผัวฝรั่ง
1: ค่ะเพลงของคุณมานีมณีวรรณเนี่ยดังมากนี่สารภาพเลยนะขนาดเป็นคนที่เคยฟังเพลงมาเยอะไม่เคยฟังที่อิ๋วเอาของคุณชาตรีมาเปิดหรอกจดหมายจากผัวฝรั่งเนี่ยแล้วก็ต้องบอกว่าคุณมานีมณีวรรณเนี่ยนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเธอร้องเพลงแบบนั้นคือข้อที่หนึ่งเธอก็ต้องร้องตามอารมณ์เพลงมั้งคะ
0: ค่ะ
1: เหมือนกับว่าเหมือนกับระบายเป็นคำพูดออกมาความจริงเธอเนี่ยโด่งดังที่สุดเลยนะในยุคนั้น
0: เป็นนักแสดงนะเป็น
1: ในบทดาวยั่ว
0: น
1: ัก
0: แสดงแบบดาวยั่วใช่ไหม
1: คือเธอแสดงได
0: ้
1: เป็นที่ถูกอกถูกใจของคนยุคนั้นล่ะก็เรียกว่าได้คนดังมาร้องเพลงนี
0: ้มาสมบทบาทเป็นนักร้องเพลงนี้
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็ปรากฏว่าเพลงนี้ตอนเผยแพร่ทางวิทยุนี่ก็ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ค
0: ่ะจนเชื่อว่าคุณอาจินก็แต่งเพลงแก้ที่บันทึกเสียงร้องโดยนักร้องลูกทุ่งคุณชาตรีศรีชนตามออกมาก็คือจดหมายจากผัวฝรั่งก็เป็นคำไทยปนกับอังกฤษเนา
1: ะ
0: แล้วก็มีสอดแทรกเพลงฝรั่งมาผสมผสานก็ฟังเพลินดีเหมือนกันค่ะ
1: คือเหมือนกับว่าคนแต่งเพลงนี้ท่านเป็นนักเขียนใช่ไหมคะคุณอาจินปัญจพันธ์เนี่ยคือดิฉันเนี่ยอยากจะให้คนที่สนใจการอ่านหนังสือโดยเฉพาะถ้าเป็นคนรุ่นหลังๆนะไปเจอร้านหนังสือเก่าถ้ามีหนังสือฟ้าเมืองไทยเนี่ยให้หามาอ่านให้ได้เลยท่านเป็นบรรณาธิการรู้สึกจะเป็นเจ้าของด้วยมั้งคะท่านได้รวบรวมเอาเรื่องราวรวมถึงที่ท่านเขียนเองเนี่ยดี
0: ๆ
1: ไว้ทำให้คนอ่านได้สติปัญญาด้วยได้ความเพลิดเพลิน
0: ค่ะท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะสาขาวรรณศิลป์ด้วยนะ
1: คะ
0: ปีพ.ศ.2534เป็นผู้ประพันธ์เรื่องสั้นชุดเหมืองแร
1: ่โอ้ยดังมาก
0: ที่มาทำเป็นภาพยนตร์ด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะก็แหมเราก็มีผลงานของหลายๆท่านในอดีตใช่ไหมคะเรามาเปิดให้ฟังหรืออ่านให้ฟังเนี่ยก็ทำให้เราก็อยากจะไปค้นหาเพิ่มเติม
1: ใช่มีทั้งให้พวกเรารำลึกถึงความทรงจำที่พวกเราเคยมีกับเหตุการณ์นั้นๆคือร่วมสมัยหรือว่าบางทีท่านฟังก็อาจจะเป็นคนที่อายุยังน้อยกว่าเรื่องราวที่เรานำมาเล่าเพลงที่เรานำมาเปิดก็ได้รับรู้ว่ามันมีอะไรขึ้นในสังคมไทยนะคะ
0: ค่ะก็เปิดให้เข้ากับบรรยากาศเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฐานอเมริกันก็เข้ามานะคะ 2-6 กันยายนวันนี้ก็บ๊ายบายพัทยาละคงประทับใจเนาะก็บอกว่าแหมประเทศไทยเราก็โดยเฉพาะที่เมืองพัทยาชลบุรีต้อนรับคณะเขาดีมากเลยอ่ะ
1: คือเราให้เกียรติเขามากก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะ
0: ค
1: ะเห็นบอกมีข่าวไปในหลายๆสำนักข่าวทั่วโลกเลยนะ
0: ค่ะเขาก็แน่นอนเนี่ยตั้ง 5,000 นายมาก็ต้องถ่ายทำคลิปถ่ายรูปต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ซื้อของฝากอะไรกลับไปหาครอบครัวเพราะว่าจากมานาน
1: ก็หวังว่าจากการที่เขามาเนี่ยมันจะทำให้เกิดการกระเพื่อมไปกระตุ้นการค้าขายที่พัทยาแล้วก็เมืองแถบนั้นบางแสนอะไรเป็นต้นค่ะ
0: แล้วแน่นอนเขาก็คงจะต้องกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกนะคะเพราะว่าเสน่ห์ของประเทศไทยเรานอกจากเรื่องของสถานที่วัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยอาหารเขาบอกอุ้ยคิดถึงอยากจะไปกินอาหารไทยนั่นเลยคนก็ได้เรียกว่าอาจจะเคยมาเมืองไทยและบางคนก็ไม่เคยมาประเทศไทยเลยนะคะก็ได้มาลิ้มรสอาหารไทย
1: เนื้อสิ่งอื่นใดคือน้ำใจคนไทยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะให้มีการรบหรือว่าการทำสงครามต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามันก็นี่แหละค่ะทหารเองก็เป็นมนุษย์นะเนาะเขาก็มีครอบครัวใช่ไหมคะเขาก็คิดถึงลูกคิดถึงเมียอยากจะกลับบ้านละนะไม่อยากอยู่ในสนามรบแล้วนะคะราคาก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายจริงๆแล้วนะคะเราจะส่งลากันด้วยเพลงนี้นะคะพัทยาลาก่อนนะเสียงคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการคนข่าวเล่าเพลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ 7:30 จนถึงเวลานี้นะคะ
1: แล้วก็ขอเชิญติดตามฟังกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้า 7:30 ค่ะว
0: ัน
1: นี้ขอให้โชคดีนะคะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพ.ร.บ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัชดาชี้รัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามที่แถลงต่อสภาชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิดสิโอกาสสร้างอนาคตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแถลงต่อรัฐสภาแล้วผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ2570กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสา

0: เปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้ผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นทั้งการทำหน้าที่เพื่อประเทศและโอกาสในการพัฒนาตนเองผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญได้แก่1มีโอกาสสร้างรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิต2โอกาสพัฒนาตนเองและทักษะได้รับการฝึกและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไป3โอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และ4โอกาสต่อยอดสู่อาชีพอนาคตมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการและการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนหรือประกอบอาชีพส่วนตัวสำหรับผู้สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570กระทรวงศึกษาธิการผนึกกระทรวงเกษตรเร่งแก้หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหลังพบหนี้รวมกว่า 1.14 ล้านล้านบาทสมาชิก 8.6 แสนรายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยขยับจากการช่วยลดภาระดอกเบี้ยไปสู่การแก้ปัญหาทั้งระบบโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งเป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากพร้อมบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางแนวทางแก้หนี้ที่ครอบคลุมตั้งแต่แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ไปจนถึงภาระหนี้ของสมาชิกข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก 862,539 รายและมีเงินให้กู้รวม 1,141,545 ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ย 5.60% และสูงสุดถึง 9% โดยมีสหกรณ์15แห่งหรือ 13% ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7% และจากการหารือเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาระหว่างนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีเลขาธิการสกสคและอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานกรรมการฝ่ายละหน่วยพร้อมเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถเดินได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้จริงในปานเร่งสร้างสะพานชั่วคราวหนุนภารกิจกู้ภัยกำลังพลของกองทัพเนปาลเดินหน้าสร้างสะพานชั่วคราวในเมืองเทวีกัตทางตอนกลางซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำหลากและดินถล่มเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงผู้รอดชีวิตและส่งมอบความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยได้การก่อสร้างสะพานชั่วคราวเริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์โดยสร้างขึ้นบนฐานคอนกรีตเดิมของสะพานเก่าที่ถูกน้ำท่วมพัดทำลายเสียหายขณะเกิดภัยพิบัติเมื่อวันที่26สิงหาคมนายทหารผู้ดูแลโครงการเปิดเผยว่าเมื่อสร้างเสร็จสะพานจะมีความยาวประมาณ57เมตรรองรับน้ำหนักยานพาหนะสูงสุดถึง17ตันและถ้าสภาพอากาศเอื้ออำนวยน่าจะสร้างเสร็จภายใน5วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร

0: 0814-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: พบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
1: ข้าวพายตะเวอร
2: ์รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรช่วงสารพันวันอาทิตย์บันเทิงโดยดีเจครูมนตรีวันนิยม

0: กับบุคคลทั่วไปผู้สูงอายุทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่ต้องการฟื้นฟูซ่อมแซมสุขภาพให้มีความชุ่มชื้นบำรุงลึกถึงระดับโครโมโซมนีโอริทเหมาะกับสุขภาพสตรีที่ต้องการกระชับร่างกายควบคู่กับการฟื้นฟูซ่อมแซมสุขภาพให้ดูสดชื่นแต่งตัวง่ายไม่ย้วยไม่โยโย่สนใจติดต่อได้ที่ครูมนตรีวันนิยม0943313685 0982655963ด้วยความปรารถนาดีจากอมริชิสกรุ๊ปเรื่องดีๆที่ต้องบอกเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้สารพิษชีวิตยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อเกษตรอินทรีย์ภูตะวันปุ๋ยอินทรีย์ภูตะวันปุ๋ยอินทรีย์ภูตะวันพรีเมียมปุ๋ยน้ำชีวภาพ PGPR และโฮอร์โมนพืชชนิดน้ำ Active Agro Super Go SM301 ชีวพันธุ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชทูรีซิสบาเซียนาชีวพันธุ์ควบคุมโรคพืชฮาเซนัมบาทิลิสคีโตเมียมสนใจติดต่อได้ที่อาจารย์บุญชิตทองหัตถาภูตะวันพรีเมียม0929478997สั่ง1ตันส่งทันทีถึงบ้านฟรีในจังหวัดชุมพร
1: ไม่รู้ว่าลองฟังดูแล้วกันอาจจะเป็นสาวนครชัยศรี

เริ่มดูเวลาตอนนี้น่าจะพูดสาระอื่นๆได้ไม่มากแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยสินค้า2รายการนะครับก็คือสินค้าเทโลริสและก็นีโอริสนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ภูตะวันพรีเมียมและผลิตภัณฑ์นะครับของบริษัทภูตะวันพรีเมียมนะของอาจารย์บุญชิตตองอัฐานะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็อยากจะลาท่านผู้ฟังที่อยู่ทาง

0: ใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

าสิทธิ์กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์7เดือนระงับแล้ว 1,471 รายการนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตจากปัญหาสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนตลาดออนไลน์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ผนึกกำลังกับเจ้าของลิขสิทธิ์และแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง Shopee Lazada TikTok Shop LINE และ NextGen Commerceวาง4กลไกสำคัญเพื่อตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางทั้งการปิดกั้นเว็บไซต์และถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล API แบบ Real Time เพื่อคัดกรองสินค้าการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verify รับรองร้านค้าที่ใช้ลิขสิทธิ์ถูกต้องซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์และการยกระดับดำเนินคดีร่วมกับปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินขยายผลถึงเครือข่ายผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งจากการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มคดีละเมิดออนไลน์ได้แล้ว140คดียึด

0: ของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการขายบนแพลตฟอร์มได้อีก 1,471 รายการทางนี้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1368และควรตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าก่อนสั่งซื้อพร้อมเก็บหลักฐานการซื้อขายไว้เสมอรัฐบาลแจงป้ายทะเบียน TC และ QC วิ่งบนถนนถูกกฎหมายชี้เป็นรถทดสอบก่อนผลิตและรถตรวจคุณภาพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีภาพรถยนต์ติดป้ายทะเบียนอักษรภาษาอังกฤษ TC และ QC วิ่งบนท้องถนนโดยกรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่าเป็นเครื่องหมายอนุญาตให้นำรถออกวิ่งทดสอบสมรรถนะและความพร้อมของระบบเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนผลิตจริงหรือจำหน่ายซึ่งป้ายทะเบียน TC หรือ Test Car ใช้สำหรับรถทดสอบก่อนการผลิตที่เป็นรถต้นแบบทางนี้หนังสืออนุญาตจะมีอายุ180วันโดยแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสงมีอักษรข้อความ TC นำหน้าหมายเลขไม่เกินสีหลักระบุจังหวัดกรุงเทพมหานครและมีเครื่องหมายขสอัดรอยดุลส่วนป้ายทะเบียน QC หรือ Quality Control ใช้สำหรับรถทดสอบคุณภาพที่สุ่มตัวอย่างรถผลิตสำเร็จมาตรวจวัดคุณภาพก่อนจำหน่ายหนังสืออนุญาตมีอายุ90วันโดยแผ่นป้ายมีลักษณะคล้ายกันแต่ใช้ตัวอักษร QC นำหน้าอย่างไรก็ตามการนำรถดังกล่าวมาวิ่งทดสอบบนถนนต้องพกสำเนาหนังสืออนุญาตมีหลักฐานการประกันภัยและผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทหากฝ่าฝืนเงื่อนไขถือเป็นความผิดตามมาตรา 6/1 วรรค 3ต้องระวังโทษตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช 2522 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทสามีเครียดใช้มีดจี้คอภรรยาหน้าร้านสะดวกซื้อที่กำแพงเพชรเกิดเหตุระทึกที่ร้านสะดวกซื้อในตลาดคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนายวุฒิไกรบุตรพรมอายุ30ปีเกิดอาการเครียดสะสมจากปัญหาครอบครัวและน้อยใจที่ไม่มีใครสนใจหลังประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มจึงฉุดกระชากภรรยาเข้าไปในร้านสะดวกซื้อและใช้วิธีจี้คอเป็นตัวประกันท่ามกลางความตกใจของผู้คนกว่า100คนตำรวจสภ.คลองลานและฝ่ายปกครองกว่า20นายเข้าปิดล้อมและเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า1ชั่วโมงจนผู้ก่อเหตุมีอาการสงบลงและยอมวางอาวุธมีดเจ้าหน้าที่จึงเข้าช่วยเหลือตัวประกันได้อย่างปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนคุมตัวไปสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
9: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
8: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
10: M-Con Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: M-Con Radio

0: เน็ตเวิร์กอสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: พอดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอนรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพ

0: ภาพบุรุษและสุภาพสตรี
1: ตัดผมปะ
0: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
1: ตัดผมปะ
0: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
1: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
0: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีเบทเถการเกษตรสาขาอวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์0775452284ร้านตัดผมปะรายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร่องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

0: ดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสี่เวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์0775452284ร้านตัดผมปะรายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร่องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถทั่วสิริหรือทนายแจ๋วรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีโดย DJ

0: สุและคุณแอน
1: สนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว
0: รายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ

0: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
1: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
0: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสี่เวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป่ะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นี้เวลา 12:00 น. Mcord Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: มลพิษติดตามกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center พระราม9สกัดก่อนลงคลองตรวจซ้ำหลังทำความสะอาดคืนสุดท้ายทหารเรือสหรัฐอำลาพัทยาขึ้นรถบัสกลับ USS อับราฮัมลินคอนก่อนออกเดินทางเช้าวันนี้ศึกษาธิการผนึกเกษตรเร่งแก้หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหลังพบหนี้รวมกว่าล้านล้านบาทเอลนินโญทวีกำลังแรงเพิ่มความเสี่ยงเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีฝนหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะก็รวบรวมข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังตั้งแต่ช่วงเช้าน่าจนถึงขณะนี้แล้วก็เราอยู่กันไปจนถึง 12:30 นะคะกับวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569ผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวแรกไปกันที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเคสาทรนะคะซึ่งวันนี้ก็มีงาน60ปีชมรม9สมาคมจีนซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยมีนายอู๋ชื่ออู๋อัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนนายกสมาคมจีน9สมาคมพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานด้วยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมลงนามภาษาไทยและภาษาจีนในสมุดเยี่ยม

0: ก่อนร่วมถ่ายภาพกับสมาชิก9สมาคมจีนและได้กล่าวเปิดงานโดยแสดงความยินดีกับชมรม9สมาคมจีนว่าตลอดช่วง6ทศวรรษที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างประเทศไทยเป็นเครือข่ายทางธุรกิจสร้างงานช่วยเหลือสังคมและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศมาโดยตลอดการที่คนไทยเชื้อสายจีนสามารถรักษาภาษาวัฒนธรรมและสายสัมพันธ์กับจีนไว้ได้อย่างแน่นแฟ้นควบคู่กับการเป็นคนเชื้อสายจีนได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจถือเป็นจุดแข็งที่มีค่ายิ่งของประเทศไทยนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งที่นครเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและปักกิ่งซึ่งได้มีโอกาสหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงผู้นำระดับมณฑลภาคเอกชนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เน้นย้ำสัมพันธ์ด้วยคำว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันและยกให้จีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้ใจและพึ่งพาได้ของไทยแล้วก็ขอให้คิดว่าจีนนั้นคือเพื่อนสนิทที่ใกล้ชิดที่อาจจะมีความสัมพันธ์มากกว่าญาติน
1: ายกรัฐมนตรีนะคะยังกล่าวอีกว่าการเยือนดังกล่าวนำไปสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกันถึง15ฉบับรวมทั้งถึงการเปิดสำนักงาน DOI แห่งใหม่ที่นครเฉิงตูด้วยค่ะทางนี้ก็เพื่อเป็นฐานเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีนตะวันตกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หุ่นยนต์ยานยนต์พลังใหม่และพลังงานสะอาดนอกจากนี้นายกบอกว่าความร่วมมือนี้เป็นการเปิดประตูแบบ2ด้านโดยฝั่งหนึ่งก็คือการดึงดูดบริษัทจีนที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาลงทุนในไทยยกระดับอุตสาหกรรมอีกฝั่งก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปทำธุรกิจหาพันธมิตรและโอกาสในตลาดจีนเพราะไทยไม่ได้ต้องการเป็นเพียงตลาดหรือว่าฐานผลิตแต่ต้องการเติบโตไปพร้อมกันในฐานะหุ้นส่วนนอกจากนี้นายกยังได้ฝากชมรม9สมาคมจีนในอีก60ปีข้างหน้าว่าต้องการให้เป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์นี้ขยายไปสู่คนรุ่นใหม่เทคโนโลยีและโอกาสใหม่ๆเพื่อให้เยาวชนมองจีนเป็นพื้นฐานแห่งโอกาสโลกไม่ใช่แค่พื้นฐานของบรรพบุรุษขณะเดียวกันอยากให้คนจีนรุ่นใหม่มองไทยเป็นประเทศที่สามารถเข้ามาลงทุนสร้างนวัตกรรมร่วมกันได้รัฐบาลฝากถึงคนรุ่นปัจจุบันทำให้สะพานแห่งนี้ก้าวกว่าเดิมและเพิ่มความหมายคำว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่กำลังสร้างอนาคตร่วมกันอาศัยเชื้อชาติที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกันช่วงท้ายนายกแสดงความยินดีในวาระครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนนะคะพร้อมกับกล่าวอย่างเป็นกันเองว่าปีนี้ตนเองอายุครบจะครบ60ปีสัปดาห์หน้าก็แสยิดนะคะเช่นเดียวกันบอกว่าถ้า60ปีบอกว่าแก่จะไม่คิดอะไรต่อแต่สำหรับคนเพิ่งเริ่มต้นนะคะต้องคิดเผื่อลูกหลานก่อนจะอวยพรให้สมาคมสมาชิกครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญและขอให้มิตรภาพไทยจีนมั่นคงเจริญรุ่งเรืองร่วมกันตลอดไปค่ะ
0: ในขณะที่นายอู่จื้ออู่ได้กล่าวย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนว่าเหมือนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวว่าจีนไทยครอบครัวเดียวกันทั้งชาวไทยชาวจีนได้ร่วมกันด้วยความสามัคคีและร่วมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันซึ่งความสัมพันธ์ของไทยและจีนได้ถูกพัฒนาอย่างมั่นคงท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้นะคะจีนและไทยควรที่จะจับมือกันให้แน่นแฟ้นเพื่อสร้างเสถียรภาพและจีนพร้อมให้ความร่วมมือกับไทยบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันความจริงใจและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทุกด้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและความผาสุกของพี่น้องทั้งสองประเทศซึ่งในช่วงท้ายนายอู่จื้ออู่ค่ะได้กล่าวอวยพรนายกรัฐมนตรีให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและประสบความสำเร็จในภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปค่ะ
1: คอพอติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center พระราม9ค่ะดร.สุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอบอกว่าวันนี้คอพอร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันที่บริเวณศูนย์ดามแม็กดิจิทัลไทยแลนด์แบงคอกนะคะย่านพระราม9หลังจากตรวจสอบก่อนหน้านี้พบปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณบริษัทและก็ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกมีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองพระราม9ประกอบกับได้ว่าจ้างเจนโต้จำกัดนะเป็นบริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียปนเปื้อนโดยในพื้นที่บริษัทค่ะจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนเพื่อใช้สารกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดดูดน้ำเสียทั้งหมด

0: ขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องพื้นที่ภายนอกบริษัทมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณท่อระบายน้ำสกัดน้ำปนเปื้อนเข้าสู่คลองพระราม9พร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ในท่อดูดน้ำออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดโดยบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดออกไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดไม่มีปล่อยออกสู่แวดล้อมสิ่งแวดล้อมดร.สุรินทร์บอกว่าหลังดำเนินการเสร็จแล้วคอพอจะเข้าตรวจสอบสิ่งแวดล้อมซ้ำทั้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทท่อระบายน้ำภายนอกโดยจะตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วค่าการลุกไฟเพื่อประเมินสารตกค้างและความปลอดภัยหลังการทำความสะอาดพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: 12:08 น.ช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: วันนี้ร้อยเอกหญิงภัทรลักษณ์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยขยับจากการช่วยลดภาระดอกเบี้ยไปสู่การแก้ปัญหาทั้งระบบนะคะโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งถือเป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากพร้อมกับบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางแนวทางในการแก้หนี้ที่ครอบคลุมตั้งแต่แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ไปจนถึงภาระหนี้ของสมาชิกค่ะข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิกกว่า 860,000 รายแล้วก็มีเงินให้กู้รวมกว่า 1,100 ล้านบาทนะคะขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ย 5.60% แล้วก็สูงสุดถึง 9% มีสหกรณ์15แห่งหรือว่า 13% ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7% แก้ไขครูนั้นจะมองแค่การลดดอกเบี้ยไม่ได้ค่ะเพราะว่าหากต้นทุนในการหาเงินมาปล่อยกู้ของสหกรณ์ยังสูงภาระหนี้และระยะเวลาชำระยังไม่เหมาะสมและสมาชิกยังสามารถก่อหนี้เพิ่มได้ปัญหาก็อาจจะกลับมาอีกซึ่งรัฐบาลจะต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนไปจนถึงการบริหารหนี้ของครูแต่ละคนด้วยนะคะจากการหารือเมื่อวันที่2กันยายนระหว่างนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีศึกษาธิการและนางสาวปิยรัตยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเลขาธิการสกสคและอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานกรรมการแต่ละหน่วยนะคะพร้อมกับเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นำไปใช้ได้จริงนะคะสำหรับแนวทางที่อยู่ระหว่างการศึกษาจะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยตามให้สหกรณ์เพื่อลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้และช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยสมาชิกเปลี่ยนให้ไปใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวและการปรับแผนชำระหนี้การยืดระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนนั้นสอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกมากขึ้นค่ะโดยแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอให้บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดหาแหล่งสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำมาช่วยลดภาระการเงินของสมาชิกสหกรณ์และขณะเดียวกันการแก้หนี้ก็จะต้องไม่จบแค่การช่วยชำระหนี้เดิมแต่ว่าจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ก้อนใหม่

0: โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางนำเครื่องที่เรียกว่าเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดเพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ไปก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือว่าผู้ที่ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะซึ่งปัจจุบันนั้นมีสหกรณ์14แห่งนำเครื่องมือนี้ไปใช้กับสมาชิก914รายแล้วและในจำนวนนี้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู9แห่งสมาชิก864รายและนอกจากนี้ยังมีแนวทางกำหนดอัตราเงินปันผลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้การบริหารสหกรณ์นั้นมีความสมดุลและไม่เพิ่มแรงกดดันให้ต้องหารายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงรวมไปถึงการปรับหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ให้เป็นไปตามแนวคิดที่เรียกว่าการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบโดยพิจารณาความสามารถของสมาชิกในการชำระหนี้ในระยะยาวรวมไปถึงภาระทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเกษียณก็ได้นะคะซึ่งเป้าหมายของรัฐบาลไม่ใช่แค่ทำให้ครูจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงแต่ว่าต้องทำให้ครูนั้นมีหนี้สินที่บริหารจัดการได้มีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและมีระบบที่ช่วยป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้เพิ่มเติมอีกค่ะ
1: คำคืนสุดท้ายสำหรับทหารเรือสหรัฐอเมริกาอำลาพัทยานะคะเมื่อช่วงเช้าขึ้นรถบัสกลับ USS อับราฮัมลินคอล์นค่ะค่ำคืนที่ผ่านมาบรรยากาศเมืองพัทยาวันที่4หลังกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นทยอยขึ้นฝั่งพักผ่อนท่องเที่ยวระหว่าง 2-6 กันยายนส่งผลให้ตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารศูนย์การค้าสถานประกอบการมีสีสันคึกคักค่ะหลังจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังเปิดโอกาสให้กำลังพลทยอยขึ้นฝั่งมาพักผ่อนที่เมืองพัทยาในที่สุดก็ถึงค่ำคืนสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมามีเรือกำหนดทยอยออกจากท่าเรือแหลมฉบังช่วงเช้าวันนี้ก็ปรากฏว่าเป็นสัญญาณว่าช่วงเวลาพักผ่อนของกำลังพลสหรัฐในเมืองพัทยาสิ้นสุดลงนะคะหลังตลอด4วันที่ผ่านมากำลังพลกระจายตัวท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสร้างความคึกคักแล้วก็เม็ดเงินหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะ
0: ไปดูสภาพอากาศกันนะคะทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO ก็คาดว่าเอลนิโญนั้นกำลังจะทวีความรุนแรงมากก่อนที่จะแตะจุดสูงสุดปลายปี2569ซึ่งเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกศาสตราจารย์เซเลสเต้ซาโลซึ่งเป็นหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติค่ะออกมาระบุในเอกสารล่าสุดว่าขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยแล้งและน้ำท่วมแล้วและคาดว่าผลกระทบจะเพิ่มขึ้นเมื่อเอลนิโญกำลังทวีกำลังแรงจึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการรับมือแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะทาง WMO ระบุว่าผลพยากรณ์จากศูนย์ผลิตการพยากรณ์ระดับโลกให้ความเป็นไปได้สูงเกือบ 100% ค่ะที่เอลนิโญนั้นจะคงอยู่ต่อเนื่องจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่รายงานคาดการณ์อย่างชัดเจนในระดับนี้บ่งบอกถึงความสอดคล้องอย่างมากของระบบพยากรณ์ในเครือของ WMO โดยคาดว่าเอลนิโญนั้นจะทวีกำลังขึ้นอีกจนถึงระดับรุนแรงมากก่อนที่จะแตะสู่สูงสุดในช่วงปลายปีแล้วก็ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศจะต่อเนื่องจนเข้าสู่ปี2570นะคะสัญญาณการทวีกำลังเห็นได้นะคะจากดัชนีชี้วัดค่ะซึ่งวัดความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางถึงตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนค่าเฉลี่ยสูงกว่าปกติ 1.5 องศาเซลเซียสในช่วงพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเพิ่มเป็น2องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมนะคะก่อนที่ค่ารายงานในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมจะเพิ่มเป็น 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสเหนือค่าปกติอันนี้เป็นการสะท้อนการทวีกำลังแรงขึ้นนะคะขณะเดียวกันอุณหภูมิใต้ผิวน้ำทะเลอยู่ในระดับสูงผิดปกติบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า8องศาเซลเซียสในช่วงเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคมเมื่อประกอบกับสัญญาณจากมหาสมุทรและบรรยากาศที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกันจึงเป็นปัจจัยหนุนให้เอลนิโญนั้นมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสำหรับในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนแบบจำลองหลายระบบของ WMO ชี้ว่ามีโอกาสสูงที่อุณหภูมิจะสูงกว่าปกติในพื้นที่บนบกเกือบทั้งหมดของโลกในขณะที่รูปแบบฝนมีแนวโน้มสะท้อนอิทธิพลของเอลนิโญในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างชัดเจนโดยเอลนิโญนั้นระดับจะรุนแรงมากขึ้นโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนอุณหภูมิและการหมุนเวียนของบรรยากาศในหลายภูมิภาครวมไปถึงเพิ่มความเสี่ยงจากน้ำ

ท่วมภัยแล้งและอากาศที่ร้อนด้วยนะคะซึ่ง WMO ระบุว่าเอลนิโญระดับรุนแรงมากไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงในระดับเดียวกันเนื่องจากผลกระทบแตกต่างกันตามพื้นที่และฤดูกาลและยังอาจจะถูกปรับเปลี่ยนโดยประจำ

0: กับรายงานที่ระบุว่าปัจจัยภูมิภาคอื่นนั้นจะต้องนำมาพิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะประเมินแนวโน้มแล้วก็ระดับภูมิภาคของประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้ซาโลระบุว่าตลอด50ปีของ WMO ไม่เคยมีการระดมความร่วมมือในระดับนี้มาก่อนนะคะโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแห่งชาติของประเทศต่างๆซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการพยากรณ์แล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อปกป้องชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมกับประสานหน่วยงานในระบบสหประชาชาติและองค์กรด้านมนุษยธรรมเพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภูมิอากาศสำหรับการจัดการภัยพิบัติรวมไปถึงภาคเกษตรสาธารณสุขพลังงานแล้วก็ทรัพยากรน้ำด้วยนะคะ12:18 นช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเดินหน้า4กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์เชื่อมข้อมูล IP ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยรัฐบาลเดินหน้ายกระดับคุ้มครองผู้บริโภคนะคะผู้ประกอบการที่มีปัญหาเรื่องของสินค้าปลอมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดออนไลน์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกสำคัญตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์ไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์พัฒนาแนวทางรองรับร้านค้าให้มีประสิทธิภาพที่ถูกต้องนะคะไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินขยายผลไปถึงเครือข่ายเบื้องหลังจากการดำเนินงานช่วงกรกฎาคมมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้ล่ะค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินปัญญาทางออนไลน์140คดีของกลาง 322,000 กว่าชิ้นมูลค่าความเสียหาย100มูลค่าความเสียหายนะคะ104ล้านบาทค่ะแล้วก็ระงับการจำหน่ายสินค้าเข้าขายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 1,471 รายการก็เป็นการสะท้อนการยกระดับปราบปรามสินค้าละเมิดจากตลาดนำไปสู่การป้องกันแล้วก็ตัดวงจรการละเมิดนะคะความร่วมมือทุกฝ่ายเนี่ยก็มี4ด้านด้วยกันนะคะประการสำคัญเลยประการแรกก็คือการปิดกั้นเว็บไซต์ถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาลักษณะละเมิดลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะประสาน DE ค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการระงับหรือว่าลบเนื้อหาที่มีความเข้าข่ายผิดกฎหมายค่ะ
0: ประการที่2นะคะการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแพลตฟอร์มผ่าน API แบบเรียลไทม์เพื่อที่จะให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นประการที่3ก็คือการพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยเตรียมหารือกับแพลตฟอร์มเพื่อจะทำเครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์สำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาประการที่4นะคะการยกระดับการดำเนินจากการจับผู้ต้องจากการจับผู้ขายไปสู่การขยายผลถึงเครือข่ายโดยประสานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและเชื่อมโยงไปยังผู้ที่จัดหาผู้นำเข้าผู้รับผลประโยชน์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสามารถตัดวงจรการละเมิดได้ตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่เพียงนำบริการสินค้าที่ตรวจพบออกจากแพลตฟอร์มเท่านั้น 12:21 พักอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

มาดูเรื่องของป้ายทะเบียนรถ TC แล้วก็ QC นะคะซึ่งนี่เป็นเครื่องหมายสำหรับรถวิ่งทดสอบก่อนการผลิตแล้วก็ทดสอบคุณภาพนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าจากกรณีภาพปรากฏที่เห็นรถติดป้ายทะเบียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ TC หรือ QC วิ่งบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกชี้แจงค่ะว่าป้ายทะเบียนอักษร TC และ QC เป็นเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกนำรถออกไปวิ่งทดสอบความสมบูรณ์และสมรรถนะของตัวรถประเมินความพร้อมระบบต่างๆรวมถึงมาตรฐานก่อนผลิต

0: ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดโดยทะเบียนป้าย TC และ QC มีความแตกต่างกันนะคะป้าย TC ใช้สำหรับทดสอบก่อนการผลิตซึ่งเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือประกอบขึ้นใหม่นำเข้าหรือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนควบหรือเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับต้นแบบที่ผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องนำรถออกมาทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพบนสภาพการใช้งานจริงเพื่อให้มั่นใจนะคะว่ารถมีคุณภาพมีมาตรฐานก่อนผลิตจริงทั้งนี้หนังสืออนุญาตมีอายุ180วันนับตั้งแต่วันอนุญาตรถยนต์ที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนลักษณะเป็นโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสงขนาดกว้าง15ซมยาว34ซมบรรทัดแรกตัวอักษร TC นำหน้าหมายเลขไม่เกิน4หลักบรรทัดที่2แสดงถึงชื่อจังหวัดมีเครื่องหมายขอไข่สเสืออัดเป็นรอยดุลที่มุมล่างด้านขวารถจักรยานยนต์ตัวแผ่นป้ายขนาดกว้าง 17.20 ซมยาว22ซมมี3บรรทัดค่ะบรรทัดแรกเป็นตัวอักษร TC บรรทัดที่2ก็คือชื่อจังหวัดส่วนบรรทัดที่3เป็นตัวเลขไม่เกิน4หลักแล้วก็มีเครื่องหมายขอไข่สอเสือนะคะอัดรอยดุลที่มุมบนอันนี้เป็นในส่วนของ TC มาดู QC กันบ้าง QC เนี่ยใช้สำหรับรถทดสอบคุณภาพซึ่งเป็นรถที่ผลิตประกอบหรือนำเข้าและถูกสุ่มตัวอย่างนำมาทดสอบคุณภาพก่อนออกจำหน่ายตัวแผ่นป้ายมีขนาดกว้าง15เซนติเมตรยาว34เซนติเมตรบรรทัดแรกเป็นตัวอักษร QC นำหน้าหมายเลขไม่เกิน4หลักบรรทัดที่2แสดงชื่อจังหวัดนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายขอไข่สอเสืออัดเป็นรอยดุลมุมล่างด้านขวาทางนี้ก็มีหนังสืออนุญาตนะคะหนังสืออนุญาตที่ให้ขับเนี่ยมีอายุ90วันนับตั้งแต่วันอนุญาตซึ่งการนำรถติดป้าย TC หรือ QC ออกทดสอบบนท้องถนนจะต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาที่ทดสอบนะคะเพราะว่าจะต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาแล้วผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะบอกว่าปีงบประมาณ2570กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาเพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้ผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นไปทั้งการทำหน้าที่เพื่อประเทศและโอกาสในการพัฒนาตนเองด้วยนะคะผู้เข้าร่วมโครงการนั้นจะได้รับ4โอกาสสำคัญก็คือโอกาสมีรายได้และสวัสดิการรับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตโอกาสที่2ก็คือพัฒนาตนเองและทักษะได้รับการฝึกและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมไปถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปโอกาสที่3นะคะก็คือทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และโอกาสที่4ก็คือต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกนะคะรวมไปถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนและประกอบอาชีพส่วนตัวได้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนถึง24มกราคมปีหน้าเลยสมัครได้2ช่องทางก็คือสมัครทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์rcm.rta.mi.th หรือว่าสร้างด้วยสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศรวมไปถึงสำนักงานสัสดีอำเภอและสำนักงานสัสดีจังหวัดด้วยนะคะโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารดปี 3-5 และทหารกองหนุนเรือพลทหารกองหนุนหรือว่าพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ 18-35 ปีและตำแหน่งนายทหารชั้นประทวนนะคะวุฒิม.6 หรือว่าปวช.อายุ 18-30 ปีผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยแล้วก็ตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีค่ะ
0: มาที่ข่าวต่างประเทศนะคะไปที่เนปาลกำลังพลของกองทัพเนปาลเดินหน้าสร้างสะพานชั่วคราวในเมือง เทวีกัตทางตอนกลางซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำหลากดินถล่มเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงผู้รอดชีวิตและส่งมอบความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยได้การก่อสร้างสะพานชั่วคราวเริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์สร้างขึ้นบนฐานคอนกรีตเดิมของสะพานเก่าที่ถูกน้ำท่วมพัดทำลายเสียหายขณะเกิดภัยพิบัติเมื่อวันที่26สิงหาคมนายทหารผู้ดูแลโครงการเผยว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วสะพานจะมีความยาวประมาณ57เมตรรองรับน้ำหนักยานพาหนะสูงสุด17ตันถ้าสภาพอากาศเอื้ออำนวยก็น่าจะสร้างเสร็จภายใน5วันค่ะ
1: เครื่องบินขับไล่ขนาด2ที่นั่งของกองทัพอากาศกรีซประสบอุบัติเหตุระหว่างการแสดงบินส่งผลให้นักบินทั้ง2นายเสียชีวิตนะคะเป็นคลิปที่มีผู้เข้าชมไปถ่ายเอาไว้ได้นะคะก็เผยให้เห็นเครื่องบินขับไล่แบบ F4 Phantom ขนาด2ที่นั่งเพิ่งทะยานขึ้นฟ้าระหว่างทำการบินในการแสดงการบินและนิทรรศการทางอากาศที่ฐานทัพอากาศทานากราในกรุงใกล้ๆกับกรุงเอเธนได้เพียงประมาณ3นาทีเท่านั้นจากนั้นในระหว่างเลี้ยวขวาที่ระดับความสูงต่ำเครื่องบินได้สูญเสียเพดานบินอย่างกระทันหันก่อนที่จะพุ่งกระแทกพื้นห่างจากสนามบินประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็ระเบิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่โดยที่นักบินประจำเครื่องทั้ง2นายไม่ทันได้ดีตัวออกจากเครื่องนะคะแรงระเบิดนั้นก็จากการตกนะคะส่งผลให้เกิดไฟไหม้ลามเข้าในพื้นที่ป่าโดยรอบทางการกรีซต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า85นายรถดับเพลิงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำอีก11ลำเพื่อควบคุมเพลิงพร้อมทั้งออกประกาศแจ้งเตือนให้อพยพและขอความร่วมมือให้ประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ว่าจุดที่เครื่องบินตกนั้นอยู่ห่างจากพื้นที่ชมงานของประชาชนพอสมควรทำให้ไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวพักเที่ยงวันนี้คุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
4: ว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ค่ะรายการเกษตรทั่วไทยอยู่กับคุณตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 12:30 นาทีจนถึง 14:00 นนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีอาจารย์บ้วนค่ะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เราพบกันปีใหม่แล้วใช่ไหมคุณขวัญ
0: อู้ปีใหม่อะไรคะอาจารย์ผ่านพ้นมา9เดือนหรือว่าปีใหม่ของเทศกาลคนถ้าคนจีนก็ตรุษจีนปีใหม่ค
1: ือ อ๋อไม่ใช่ปีใหม่วันนี้ปีนี้เดือนนี้เป็นเดือนส่งท้ายปีเก่า
0: ใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นคนที่ถ้าขวัญมีเพื่อนชาวฟิลิปปินส์อาจารย์ลงท้ายด้วยแบบอันนี้เป็นเซปเทมเบอร์ใช่ไหมคะกันยายนลงท้ายด้วยเดือนเบอร์เนี่ยเซปเทมเบอร์ออกโทเบอร์โนเวมเบอร์ดีเซมเบอร์เนี่ยเขาเริ่มเทศกาลที่จะเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะคะอาจารย
1: ์ครับแต่ที่ความหมายของผมหมายความว่าอย่างนี้ครับหมายความว่าอันนี้เป็นการส่งท้ายปีเก่าราชการ
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: และปีเดือนหน้าเราก็จะถึงขึ้นปีใหม
0: ่ค่ะ
1: แบบราชการ
0: ค่ะ
1: แต่ที่คุณขวัญกล่าวถึงนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นวันปีใหม่สากล
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าในเราก็ถือโอกาสส่งท้ายปีเก่าไทยเนี่ยลองประเมินผลงานซิว่างานการที่เราตะเตรียมไว้เนี่ยมันสรุปแล้วเป็นยังไงแล้วเราจะเริ่มใช้งบประมาณใหม่งบประมาณชีวิตในแง่ของคนที่รับราชการเนี่ยเนาะกันอย่างไรต่อไปเพราะฉะนั้นของบางอย่างเนี่ยครับนะมันเป็นของที่เอาปล่อยไว้เนี่ยกินงบแต่ถ้าเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาเรียกว่าผักเพิ่มงบประมาณก็ได้
0: อาจารย์จะเข้าผักตบแน่เลยก่อนว่า
1: ใช่ผมกำลังพูดถึงผักตบชวาที่มีอยู่เยอะแยะในน้ำวันนี้คุณขวัญมีของดีมานำเสนอให้แฟนรายการกันนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็พูดถึงผักตบเนี่ยก็คืออยู่ในรายการนี้เป็นระยะนะคะเพราะว่าเป็นวัชพืชที่ขวางทางน้ำแล้วก็เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำแต่ว่ามีไอเดียหนึ่งอาจารย์อยากจะมาแชร์กับอาจารย์แล้วก็แชร์ให้คุณผู้ฟังฟังนะคะมีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอำเภอภาชีอาจารย์เป็นชุมชนฝึกอาชีพแบบเหมือนกับว่าเป็นการรวมตัวกันนะคะนำผักตบชวานี่แหละอาจารย์ค่ะมาเป็นสุราพื้นบ้านขวัญแบบเอ๊ะทำได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เพราะว่าคือขวัญเข้าใจว่าโอเคบางแบบพืชผลไม้อย่างเงี้ยค่ะมาหมักบ่มหรือว่าการใช้วิธีการในการกลั่นในทำนองเนี้ยแต่ว่าขวัญไม่คิดถึงผักตบชวาเลยอาจารย์คะก็ค่ะอาจารย์เชิญก่อนได้ค่ะ
1: เชิญฮะคุณขวัญเชิญเลย
0: เพราะว่าผักตบชวาเนี่ยคือขวัญก็เอ๊ะมองไปแล้วเขาจะใช้ส่วนไหนนะในการทำมาเป็นสุราพื้นบ้านอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ผักตบชวาเป็นอย่างเดียวนะคะเพราะว่าทางคุณครูที่เขาดูแลศูนย์ของการเรียนรู้ระดับตำบลหรือว่ากสกรนะคะแล้วก็ทีมกศนของตำบลหนองน้ำใสที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะอำเภอภาชีเนี่ยเขาก็เคยทดลองนำเรื่องของวัดเขาเรียกอะไรนะอาจารย์ที่เป็นแบบเหมือนกับว่าวัชพืชวัตถุวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาต่อยอดอันนี้ก่อนหน้านี้เขามีเรื่องของตอสั่งข้าวมาแล้วเหมือนกันอาจารย์คะมาทำเป็นคราฟต์เบียร์ก็เป็นชื่อแบรนด์น้ำใสนะคะก็มาทำจากเป็นคราฟต์เบียร์ทำจากตอสั่งข้าวแต่พอมาถึงผักตบชวาเนี่ยเขาก็มันเป็นวัชพืชที่อยู่ในแม่น้ำลำคลองเนี่ยเยอะก็ใช้ต้นอ่อนของผักตบชวานะคะมาเป็นวัตถุดิบหลักต้นอ่อนของผักตบชวานี่มันอยู่ตรงไหนอาจารย์คะมันอยู่ข้างในเหรอคะหรือต้นอ่อนหรือว่าต้นที่มันเพิ่งเกิดใหม่แค่นั้น
1: ต้นอ่อนก็เป็นต้นที่มันเพิ่งแตกออกมาใหม่ๆอะครับ
0: ที่ต้นสีเขียวอ่อนๆเลยทำนองนี้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ต้นเล็กๆที่มันยังไม่ใหญ่อะนะ
0: ค่ะเขาเอาไอตัวต้นอ่อนผักตบชวานี่แหละจะมาเป็นวัตถุดิบหลักเพราะว่าไม่มีเส้นใยแล้วก็นำมาผ่านกระบวนการหมักแล้วก็การกลั่นจนได้เป็นสุราที่มีกลิ่นแล้วก็รสชาติเป็นเอกลักษณ์นะคะก่อนที่จะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตอนนี้ก็วางจำหน่ายแล้วซึ่งยังต้องใช้เวลาในการปรับปรุงไอตัวตั้งแต่เริ่มการหมักเนี่ยการ ปรับปรุงสูตรปรับปรุงกลิ่นหรือว่าเพื่อให้ออกจำหน่ายได้เนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลานานกว่า2ปีแล้วก็รวมถึงเวลาการกลั่นเนี่ยอาจารย์กลั่นเหล้าเนี่ยคือเหมือนกับว่าไม่ใช่เหล้าเถื่อนนะเขาถึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยนะคะให้ได้มาตรฐานของสินค้าที่จะต้องคือให้ได้มาตรฐานของอย.เพราะว่ามันก็ต้องอุปโภคบริโภคเข้าไปใช่ไหมคะตัวผักตบเนี่ยแหละค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึงที่ชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรเนี่ยนำสิ่งที่ไม่คิดว่าจะมาเพิ่มมูลค่าได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มาทำเป็นสุราพื้นบ้านซึ่งแนวคิดเรื่องของสุราพื้นบ้านเนี่ยคือที่หยิบยกมาเล่าเนี่ยไม่ได้แบบว่าจะส่งเสริมให้ทุกท่านดื่มสุรากันจนขาดสตินะคะแต่กำลังบอกว่าจริงๆแล้วสุราพื้นบ้านตัวอย่างผักตบชวาหรือว่าตอสังข้าวที่นำมาหมักบ่มทำเป็นคราฟต์เบียร์เนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าจากสิ่งของที่ดูไม่แทบจะไม่มีมูลค่าก็ได้อย่างผักตบชวาอย่างที่อาจารย์บอกว่าโอ้แต่ละปีเนี่ยเราต้องใช้งบประมาณอย่างเยอะในการที่จะกำจัดตัวผักตบชวาที่ขวางทางน้ำนะอาจารย์แต่ว่าถ้านำต้นอ่อนมาแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้แบบนี้แล้วก็ในการที่เรามาทำเป็นสุราพื้นบ้านเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นของฝากหรือว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าได้ต่อไปในอนาคตเหมือนกับว่าในต่างประเทศอย่างเงี้ยอาจารย์อย่างของเกาหลีมะกอลีหรืออะไรทำนองนั้นที่เขาเป็นเหมือนน้ำสีขาวๆอาจารย์อันนั้นเวลานักท่องเที่ยวไปเยือนเกาหลีก็เหมือนเคยดูจากซีรีส์อย่างเงี้ยอ๋อก็อยากชิมว่ามันเป็นรสชาติประมาณไหนแต่ถ้าเรานำมาส่งเสริมมาถ่ายทอดแล้วก็สร้างการรับรู้ให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าสร้างจุดเด่นจากตัวของสินค้าในแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างอันนี้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสุราพื้นบ้านที่ทำจากผักตบชวาขวัญก็เชื่อว่าถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวหรือใครไปเยือนพระนครศรีอยุธยาเนี่ยถ้าได้รับการโปรโมทตรงนี้เขาก็อยากชิมอยากรับรู้รสชาติว่าเอ๊ะการทำสุราพื้นบ้านจากผักตบชวาจากต้นอ่อนผักตบชวาเนี่ยมันจะรสชาติเป็นแบบไหนกลิ่นเป็นแบบไหนอันนี้ก็คือเหมือนกับว่านำสินค้าที่ดูเหมือนจะไม่มีมูลค่ามาเพิ่มมูลค่าอาจารย์ค่ะอาจารย์มีอันอย่างอื่นไหมที่เขามาทำสุราพื้นบ้านกันที่อาจารย์แบบเห็นแล้วมันแปลกๆเอามาแชร์ได้นะคะ
1: ได้คืออย่างนี้แบบที่ผมฟังข่าวของคุณขวัญอันนี้นะ
0: ค่ะ
1: ก็นึกถึงเตี่ยนะเตี่ยเนี่ยผมเป็นคนที่มาจากเมืองจีนเนาะ
0: ค่ะ
1: โอ้เร่งเชียร์กังโซโหตีปังวันหนึ่งก็บอกเตี่ยบอกว่าเตี่ยเดี๋ยวให้อ้วนโตขึ้นนะอ้วนจะพาหรือกลับไปเมืองจีน
0: ค่ะ
1: คุณขวัญลองเดาที่เตี่ยผมว่าไงบอกเฮ้ยกลับไปทำไมบอกทำไมอ่ะอยู่นู่นนะเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวแล้วไม่มีกินหรอกนะ
0: เหมือน
1: บอกหรืออยู
0: ่ลำบากใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่บอกหรืออยู่เมืองไทยเนี่ยอากาศก็ดีบอกแล้วเร็วเขาจะพูดเป็นภาษาจีนนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องหมอไปว่ามองไปบอกเรื่องมองไปนะอยู่เมืองไทยนะฤดูเนี่ยเขียวหมดเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกเขียวที่เราเห็นเนี่ยถ้าไม่ใช่ข้าวก็เป็นหญ้าและถ้ารู้จักนะข้าวก็มีประโยชน์ถ้ารู้จักหญ้านะหญ
0: ้
1: าก็เป็นสมุนไพรคนจีนเรียกว่าแชเช่า
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะก็บอกแชร์เช่าเพราะฉะนั้นก็บอกว่าขอให้รู้ดูแล้วรู้จักเอามาใช้แค่นั้นแหละ
0: ม
1: ันก็จะเป็นประโยชน
0: ์
1: นะครับและทีนี้ผมเนี่ยก็เป็นคนไม่ดื่มสุรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่สูบบุหรี่เมื่อกี้คุณขวัญพูดถึงสุรา
0: ใช
1: ่ค่ะแต่ว่าเตี่ยเนี่ยจะบังคับให้กินตอนที่ผมหกล้มหรืออะไรเตี่ยก็จะให้เอาเหล้าขาวนะมาถ้วยเล็ก
0: ๆค่ะ
1: แล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยนึง
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่ากินแค่ชับหน่อยเขาว่างั้นนะ
0: แต่อันนี้ข้อเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจารย
1: ์แต่ว่านิดเดียวนะ
0: ค่ะ
1: นะก็เป็นถ้วยเคลือบสมัยก่อนเล็กๆอ่ะ
0: เหมือนถ้วยชาเล็กๆอย่างนั้นไหมคะ
1: ใช่แล้วผมเองก็เคยถูกฝึกให้เมาวันตรุษจีนเนี่ยแล้วก็เตี่ยก็คือรู้สึกเคยเล่าไปแล้วนะเตี่ยก็บอกว่าเฮ้ยกินเหล้าแล้วหรือต้องไปโชว์มาเดินรอบตลาดผมก็ไปเตี่ยพูดยังไงผมก็ทำผมก็ไปโชว
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วที่กลับมาเตี่ยถามว่าเป็นไงบ้างเขาบอกเขาด่ากันทั้งตลาดเตี่ยเขาบอกนั่นแหละมึงแล้วเป็นคนเมา แล้วก็คนเขาก็จะด่านะอะไรก็เป็นการสอนแล้วผมก็เป็นคนไม่ดื่มสุราเลยแต่วันหนึ่งเนี่ยผมเจอผู้มีพระคุณท่านหนึ่งนะฮะท่านก็บอกว่าบ้วนผมจะวิเคราะห์ชีวิตคุณให้บอกเสียดายนะคุณดื่มเหล้าไม่เป็นเลยถ้าคุณดื่มเป็นสักหน่อยเนี่ยนะชีวิตคุณจะดีขึ้น
0: ก็ทำไมล่ะอาจารย์เข้าสังคมเหรอ
1: ไม่ใช่ผมถามว่าทำไมล่
0: ะ
1: เขาบอกว่าผมสังเกตอยู่ๆกับคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่คิดอะไรแล้วมันคิดครบวงจร
0: ค
1: ิดไปเรื่อยมันทำให้บางครั้งเนี่ยคุณเลยเครียดกับชีวิตเกินไปแล้วท่านก็บอกว่าเฮ้ยคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาไอ้พวกกินเหล้าเนี่ยเวลาเขากินกันแล้วเนี่ยทำไมเขาสนุกสนานผมก็บอกนั่นเสียจังไอ้บางคนนะผมเห็นไม่คุยเลยแต่ว่าเรากินเหล้าเขาไปหน่อยอุ้ยทำไมมันคุยอะไรต่ออะไรแล้วผมเห็นคุยกันในวงเหล้าเนี่ยนะมันคุยไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไอ้คนนั้นพูดทีทีคนนี้พูดทันทีพูดทันทีพูดทันทีเขาบอกนั่นแหละและท่านก็ยกตัวอย่างให้ผมฟังบอกว่า
0: ค่ะ
1: มันมีขบวนการที่ทำให้คนมันไปตัดความคิดคนทำให้ไม่คิดครบวงจรแต่คนนั้นคุยเรื่องทีคนนี้คุยเรื่องทีแต่ว่าพอคุยกันแล้วเนี่ยก่อนลุกออกจากกันเนี่ยมันรู้เรื่องทุกของทุกคนที่คุยนะ
0: ค่ะ
1: ผมก็เอาอันเนี้ยมาประยุกต์เขาบอกว่าครับคุณสังเกตดูคนไปประชุมในที่ประชุมเป็นทางการเนี่ยมันเครียดมันไม่เหมือนคนกินเหล้าเพราะฉะนั้นเวลาคุณอยู่ทำงานกับใครเนี่ยลองเอาสไตล์การคุยแบบคนกินเหล้าไปใช้ในที่ทำงานนะแต่ไม่ใช่กินเหล้านะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าอ้าวใครอยากคุยอะไรก็คุยไม่ต้องเรียงตามลำดับให้เป็นระเบียบเกินไปแต่สุดท้ายพอจบการประชุมเนี่ยทุกคนเข้าใจถ้าคุยกันรู้สึกมันสนุกไอ้นี่คือข้อคิดแต่ว่าที่ผมทดลองแล้วผมทำไม่ได้เลยเพราะว่าผมทานไปแล้วมันจะมีอาการเป็นผื่นขึ้นนะคุณขวัญ
0: แพ้แอลกอฮอล์ใช่ไหมอาจารย์จะเป็นผื่นสีแดงๆแล้วใช่ไหมคะ
1: มากสมัยที่อยู่ดาวกระจุยตอนจะจบปริญญาโทน้องวงดาวกระจุยบอกไม่เคยเห็นที่พูดกินเหล้าเลยต้องให้กินตอนจบเนี่ยสักครั้งหนึ่ง ผมกินไปครึ่งแก้วนะตั้งแต่นั้นมาน้องบอกเฮ้ยอย่าให้พี่วุ่นแตะเหล้าไปนั้นขาดนะสาเหตุเพราะว่าพอเมาแล้วเริ่มร้องไห้คร่ำครวญแล้วก็เรียกน้องวง40กว่าคนมาด่าทีละคนละคน น้องบอกว่าหลังห้ามไม่ให้พี่เขาแตะเหล้าไปนั้นขาดทีนี้อันนี้ก็แปลว่าเห็นไหมครับภูมิปัญญาเนี่ยเรากำลังจะแปลงผักกินงบผักตบชวา
0: ใช่ค่ะ
1: ไปเป็นสินค้าแล้วที่คุณขวัญพูดเมื่อกี้ถูกคือถ้าเราของทุกอย่างในโลกนี้มันดีนะถ้าเรารู้จักใช้มันอย่างพอเหมาะพอควร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และเขาเรียกเหมาไถใช่ไหมผมได้ยินแต่ชื่อแต่ผมไม่รู้จัก
0: เหล้าเหมาไถของจีนราคาแพงมากอาจารย์ไม่เคยได้รับรู้หรอกว่ากลิ่นมันเป็นยังไง
1: นั่นน่ะแล้วก็เคยแต่ความจริงความคิดอันนี้นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งบ้านเราเนี่ยเราก็พยายามส่งเสริมให้ผลิตสุราพื้นบ้าน
0: ค่ะ
1: เพื่อให้เขาเรียกว่าเอามาเป็นของเขาเรียกของขายของฝาก
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็กินอยู่ตัวเองพอสมควรกินในบ้านอย่าไปลาลานที่ไหนแต่ดูเหมือนว่าโปรเจกต์นี้จะไม่สำเร็จเพราะว่าพอไอ้คนตั้งเครื่องจักรกันสุรารวยแล้วก็เลยเลิกกันไปชาวบ้านก็ยังไม่ไปถึงไหนซึ่งเรื่องนี้เคยมีนักการเมืองบางส่วนก็พยายามจะฟื้นฟูแต่ก็ยังไม่ประสบผลในแง่นั้นเพราะว่ามันจะไปแย่งตลาด

0: ผู้ที่เขาค้าขายกันอยู่เป็นประจำแล้วก็แปลกนะคุณขวัญบ้านเราเนี่ยห้ามโฆษณาสุราเนาะ
1: ใช่ค่ะห้ามโฆษณาแต่ว่าก็คือสุรานั้นในบางยี่ห้อก็มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สุราก็เลยใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะก็โฆษณาได
0: ้แต่ผมก็เห็นด้วยแล้วแหละว่าห้ามโฆษณาเพราะว่าผมไม่เคยรับโฆษณาเครื่องดองของเมาในรายการเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าโอ้โหลำสวยเช้งเลยมีหรูหรานะเมืองไทยมีดีสุราเป็นอันตรายด
1: ื
0: ่มแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทำไมมันดื่มทั้งบ้านทั้งเมืองผมไม่เข้าใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้ก็จะบอกว่าคือการแปลงผักกินงบให้มาเป็นผักเพิ่มงบทีนี้ผักตบชวาคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: มีคำว่าชวาใช่ไหม
1: ชวาอินโดนีเซียเลยขวัญนั่นนึกถึงชวาปุ๊บ
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคราวหนึ่งไปเที่ยวแล้วก็ไปก็ไม่ต้องไปเอ่ยว่าใครนะ
1: ค่ะ
0: ก็เห็นดอกมันสวยอ่ะ
1: ดอกอะไรคะ
0: ดอกผักตบชวาเลยคุณขวัญเคยเห็นปะ
1: เดี๋ยวขวัญเซิร์ชก่อนนะจ๊ะ
0: เปิดดูที่ ดอกสวยมากใช่ไหม
1: เดี๋ยวนะคะ
0: ก็เลยมีการนำเอาผักตบชวาเนี่ยเข้ามา
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งกลายเป็นวัชพืชในลำน้ำเต็มไปหมดอันนี้คือผักตบชวานะ
1: ค่ะ
0: แต่ผักตบอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้จักคือผักตบไทยฮะ
1: ผักตบไทยอ๋อมีพันแยกเป็นผักตบไทยด้วยเหรออาจารย
0: ์มีใบไม่เหมือนกันเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณขวัญเปิดดูผักตบไทย
1: สิอ๋อใช่ต่างกันไม่เหมือนกันจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะผักตบชวาก็หลายคนก็คุ้นชินอยู่แล้วเนาะผักตบไทยเนี่ยใบมันจะแบบเหมือ
0: น
1: ตั้ง
0: ๆ
1: ค่ะปันป้านแล้วดอกมันจะเป็นดอกสีม่วงอ่อนใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่แล้วมีแซมข้างในด้วย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผักตบไทยนะใบมันจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกคุณขวัญใบมันจะแหลมๆ
1: ใช่คือคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมเป็นเหมือนคล้ายๆใบโพอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: เหมือนใบโพเหมือนรูปหัวใจอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเหมือนลูกศรก็แล้วแต่นะ
1: ค่ะ
0: ดอกก็จะเป็นสีม่วงก็สวยแล้วก็มักจะออกดอกในช่วงฤดูฝน
1: ค่ะ
0: นะที่บ้านผมเคยปลูกอยู่ต้นหนึ่งปลากินไปหมดแล้วตอนนี
1: ้ค่ะ
0: ตอนนั้นน้ำมันท่วมแล้วมันก็เลยโตมีดังไม่ทันก็กิน
1: นี่พอมาเซิร์ชผักตบไทยอาจารย์ขวัญเพิ่งรู้ว่าเขาสามารถทำเป็นอาหารได้ด้วย
0: กินได้เอาคุณขวัญลองนำเสนอเลยกินทำอะไรได้บ้างเน
1: ี่
0: ย
1: คือขวัญเห็นใน YouTube อาจารย์เขาเหมือนกับเอาไปแกงเหลืองอะค่ะถ้าคนกรุงเทพคนภาคกลางก็เรียกแกงเหลืองเนาะแต่ถ้าบ้านขวัญภาคใต้ก็สีอย่างนี้ก็คือแกงส้มเลยค่ะอาจารย
0: ์สีเหลือง
1: แล้วก็
0: บ้านคุณขวัญสีเหลืองอ่อยเลย
1: ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเห็นเอาดอกผักตบชวาน่าจะผักตบชวาแล้วก็ผักตบไทยนี่แหละอาจารย์เป็นดอกแบบเหมือนกับว่ายังไม่บานเป็นสีม่วงอะค่ะเป็นลักษณะแบบเหมือนเป็นกรวยๆอะค่ะเอาไปลวกจิ้มเป็นกับน้ำพริกได้ด้วยอาจารย์คะ
0: ต้นอ่อนใบอ่อนดอกอ่อน
1: อ๋อแสดงว่าอันนี้แหละที่เขาเอาไปทำเป็นสุราพื้นบ้านสีเขียวอ่อนที่อาจารย์ว่าแน่เลย
0: ใช่เนี่ยแล้วก็แต่เนี่ยเอามาลวกจิ้มน้ำพริก
1: ใช่ค่ะ
0: หรือบางคนก็ไปกินสดส้มตำแกงส้มแกงเลียงผัดก็มีนะเอาไปผัดก็มีคุณขวัญ
1: อ๋อค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นไอเนี้ยคือแต่เสียดายว่าไอความรู้เรื่องพวกเนี้ยเวลานี้ผมก็ยังไม่เห็นใครฟื้นฟูนะ
1: ค่ะ
0: คือคำว่าผักพื้นบ้านเนี่ยยังผำเนี่ย
1: โอ้ผำเขามีมูลค่ามากเลยนะตอนนี้อาจารย
0: ์ใช่ณปัจจุบันไงเพราะเรานำเสนอเรื่องผำไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ผำเนี่ยผมรู้จักตั้งแต่ผมหนุ่มๆนะอาจารย์ที่ภาควิชาพืชสวนเนี่ยพาผมไปดูท่านสอนวิชาผักพื้นบ้าน
1: ค่ะ
0: แล้วบอกพี่เดี๋ยวผมพาพี่ไปดูนี่อะไรเขาเอานิ้วจิ้มลงไปในบ
1: ่
0: อก็ขึ้นมาอะไรอ่ะน้องอะไรอ่ะมันไข่อะไรเหรอเขาบอกผำครับพี่ผำเขาบอกพอพึ่งแล้วพี่นะ
1: ค่ะ
0: อ๋อแล้วเขาก็แนะนำผมแล้วตอนหลังผมคุยกับชาวบ้านก็บอกโอ้อาจารย์อร่อยแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้มี

0: ไข่เอามาส่งเสริมว่ามันเป็นสิ่งที่มีโปรตีนสูงอะไรต่างๆทีนี้ผักพื้นบ้านเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นเป็นวัชพืชเนี่ยนะ
1: ค่ะอ
0: ย่างประทานโทษชื่อไม่สุภาพอย่างเถาตดหมูตดหมาเนี่ยนะ
1: ค่ะอาจารย์
0: ชื่อเป็นทางการชื่อว่าผักกระพังโหมเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้ามากระแพงแสนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าทุ่งกระพังโหมโอ้เป็นวัชพืชที่ร้ายกาจมากยาอะไรก็ฆ่าไม่ตายเพราะรากมันยาวลงไปเป็นเมตรเลยอ่ะแต่มันเป็นผักพื้นบ้าน
1: ค่ะ
0: มันกินได้เพราะฉะนั้นอันนี้ผมฝากผู้เกี่ยวข้องในบ้านเมืองนะว่าบ้านเมืองกำลังยากจนเนี่ยลองหาโอกาสแนะนำหรือคุณขวัญไปเสนอที่ไหนก็ได้น
1: ะ
0: ช่องเก้าก็ได้นะวันนี้เสนอผักพื้นบ้านวันละต้นแล้วก็แนะนำไปแจกก็ไปหลังข่าววันละต้นละต้นละต้นละต้นชาวบ้านก็จะได้ไปมองอ๋อไอ้ต้นนี้กินได้นี่ว่าแล้วก็กิน
1: ใช่เพราะว่าอย่างไอ้ผักกระพังโหมใช่ไหมอาจารย์เนี่ยขวัญเห็นที่แบบตามข้างทางหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันเป็นวัชพืชอะเยอะแยะมาก
0: เยอะแล้วก็เลื้อยเถาเกะกะไปหมด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และอีกชนิดหนึ่งก็กินได้นะทูบฤาษี
1: ทูบฤาษี
0: เปิดดูทูบฤาษี
1: ค่ะ
0: นะเวลาออกดอกมาเนี่ยมันจะเป็นบ้องที่เขาบางคนไม่รู้เอาตัดมาประดับจากกันก็มีอะไรเงี้ยทูบฤาษีก็เป็นวัชพืชที่ร้ายกาจในแหล่งน้ำ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ายอดอ่อนมันนะกินได
1: ้โอ้เขามาลวกน้ำจิ้มเอ้ยลวกน้ำพริกเหรออาจารย์
0: ใช่แล้วก็ทำอย่างอื่นก็ได้หรือแม้กระทั่งอย่างเลี้ยงสัตว์อย่างห่านเนี่ยโอ้ชอบมาก
1: ค่ะแต่ต้องเป็นต้นอ่อนใช่ไหมคะ
0: อ่อนแก่ห่านขุดกินหมดถ้าเป็นห่านนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าที่สวนผมเคยเลี้ยงห่านแล้วก็ตอนนี้ห่านเสียชีวิตไปหมดเพราะว่ามันมีงูเหลือมเยอะมาก
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันมาทำร้ายงูไอ้งูมา
1: ทำร้ายห่าน
0: นะเพราะฉะนั้นจากที่เคยมีไอ้ทูบฤาษีขึ้นเยอะแยะเนี่ยแห้วหมูเยอะแยะเนี่ยสุดท้ายผมปล่อยห่านห
1: ่
0: านกำจัดเรียบหมดแต่ว่าที่เราคุยกันนี่คือผมจะยกตัวอย่างว่าอย่าลืมผักพื้นบ้าน
1: ค่ะ
0: นะฮะทีนี้เมื่อกี้คุณขวัญพูดถึงผักตบชวา
1: ค่ะ
0: ผักตบชวาเนี่ยครับนอกจากทำอันนี้หลังล่าสุดก็คือว่าเขาทำเป็นบับเบิ้ลอะไอที่กันกระแทกอะคุณขว
1: ั
0: ญ
1: อ๋อค่ะมาเอาต้นที่แก่ๆหน่อยแล้วก็มาตากแห้งหรือว่ามาอบแห้งก็ไม่แน่ใจอาจารย์แล้วก็ทำเป็นเหมือนกันกระแทกใช่ไหมคะ
0: ใช่หั่นเป็นท่อนเล็ก
1: ๆค่ะ
0: เหมือนประมาณสักครึ่งนิ้วนี่ครึ่งนิ้วนะนิ้วชี้เนี่ยนะแล้วเขาก็อบแห้งทำให้เชื้อรังเชื้อราไม่ขึ้นแล้วก็ไปใส่แทนโฟมอ่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
0: ทีนี้ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยทำไมผักตบชวามันไม่หมดคุณขวัญว่าเพราะอะไร
1: กลัวไม่มีงบในการขอครั้งถัดไปมันเลยไม่หมดสักที
0: หนึ่งข้าวไว้กินงบ
1: ค่ะ
0: สองชาวบ้านบางคนเนี่ยผมเจออยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนชาวนาที่ผมเคยไปช่วยไว้ก็ไปไหนอ่ะไปปลูกผักตบชวา
1: ปลูกทำไมอาจารย
0: ์เอ๊ะผมก็งงว่าเอ้าไหนว่าบ้านไม่มีที่เลยไง
1: ค่ะ
0: เขาบอกเอ้าเขาไปปล่อยตามคลองที่อาจารย์เขาก็ผักตบชวาขึ้นรถ
1: ค่ะ
0: แล้วไปเจอคลองที่ไม่ไกลบ้านเขาแล้วก็ไปเหวี่ยงทิ้งไว้แล้วพอถึงเวลาเนี่ยพอผักมาเต็มคลองไปหมดเขาก็ไปตัดแล้วเขาก็เอามาตากตอนนั้นต้นละ10ตังค
1: ์
0: เขาก็มาตากแล้วเขาก็เอาไปส่งศิลปชีพแล้วก็ไปถักทอเป็นกระเป๋าเป็นอะไรต่ออะไรก็แปลว่ามีคนบางส่วนนะไปปลูกน
1: ะ
0: จงใจไปทิ้งในแม่น้ำลำคลองและเราก็มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าถ้าเรามีประกาศให้ทุกอบต.ต่อไปนี้ในแหล่งน้ำสาธารณะต้องไม่เห็นผักตบชวา
1: ค่ะ
0: ถ้าเห็นผักตบชวาเหมือนว่าชุม

0: จนคุณมียาบ้า
1: ต้องเร่งปราบปราม
0: แล้วให้ผักตบชวาไปเป็นพืชเศรษฐกิจใครอยากมีอยากปลูกอย่างบ้านผมเนี่ยเท่าไหร่ไม่พอใช่ฮะ
1: เดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาคุยผักตบชวากันต่อเบรกหน้านะคะว่าที่บ้านอาจารย์ปลูกยังไงหรือว่ากำจัดยังไงนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขวัญมีข้อความจากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังนะคะถ้าตอนนี้ท่านกำลังปวดบ่าปวดคอปวดไหล่เส้นตึงนะคะไม่ว่าจากการนั่งทำงานนานๆขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนักค่ะพร้อมกับกลิ่นกาลองที่ช่วยคุณผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะมั่นใจในมาตรฐานของอย.ที่ผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะวันนี้นำเสนอในราคา999บาทค่ะรับขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็แถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะท่านไหนสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 13นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจล่าหลุมแก้วเปิดวงจรปิดโต้ถูกกล่าวหาตำรวจหลับทั้งโรงพักหลังพาคนเสพยามาส่งยืนยันมีตำรวจพร้อมปฏิบัติหน้าที่ความคืบหน้ากรณีกลุ่มพลเมืองดีอ้างว่านำหญิงสาวที่มีลักษณะเป็นคนไร้บ้านและเสพยาเสพติดมาส่งสภ.ลาดหลุมแก้วเพื่อหาทางช่วยเหลือช่วงกลางดึกแต่กลับพบตำรวจนอนหลับทั้งโรงพักซ้ำยังถูกตำรวจบางนายวายๆข่มขู่จนพลตำรวจตรีพีรพลโชติกเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นใน3วันพร้อมคาดโทษหากพบตำรวจนายใดปฏิบัติหน้าที่หย่อนยานและจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดล่าสุดพันตำรวจเอกดุษฎีหิรันรัตน์ผู้กำกับการสภ.ลาดหลุมแก้วได้นำภาพคลิปวงจรปิดของโรงพักที่อยู่ภายในจุดบริการประชาชนหรือห้องสต็อปเซอร์วิสและบริเวณหน้าโรงพักมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนพร้อมพาชี้จุดเกิดเหตุเพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าช่วงเวลา 5:29 นาทีของวันที่1กันยายนที่ผ่านมามีชาย2คน1ในนั้นแต่งกายสวมเสื้อกั๊กคล้ายตำรวจและหญิง1คนขับรถยนต์เก๋ง1คันรถจักรยานยนต์1คันมาที่โรงพักโดยพาหญิงสาวอีก1คนมาด้วยเมื่อทั้งหมดเดินขึ้นบนสถานีตำรวจพบเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำวันนอนพักอยู่ตรงโต๊ะประจำวันในขณะที่เจ้าหน้าที่10เวรและ100เวรอยู่อีกห้องจึงมีการพูดคุยกันอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรากฏตามคลิปอยู่ในจุดและตำแหน่งที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ส่วนจะมีตำรวจนอนหลับขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่และแต่งเครื่องแบบหรือใส่เครื่องท่อนซึ่งอาจจะเข้าข่ายกระทำผิดระเบียบไม่เป็นไปตามแบบแผนของทางตำรวจกำลังมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและจะพิจารณาทางวินัยพร้อมกำชับการปฏิบัติไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกผู้เสียหายทำธุรกิจครีมเข้าแจ้งความเอาผิดนักต้มตุ๋นสูญเงินนับล้านนางสาวสรัญญมนโกษาอายุ33ปีผู้เสียหายซึ่งผันตัวมาทำธุรกิจขายครีมจนมีรายได้หลักแสนเข้าแจ้งความถูกกลุ่มมิจฉาชีพชายหญิงแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัท900ล้านมีเดียหลอกลวงให้ร่วมลงทุนและจ้างทำการตลาดพร้อมทั้งพาไปดูบินไปดูที่โรงงานผลิตครีมขนาดใหญ่ที่ประเทศจีนจนผู้เสียหายตายใจโอนเงินค่าจ้างและค่าผลิตสินค้ารวมกว่า3ล้าน8แสนบาทท้ายที่สุดไม่มีการส่งสินค้าตรวจสอบไปยังโรงงานที่จีนไม่พบการสั่งผลิตสินค้าแต่อย่างใดช่วงแรกผู้ต้องหาจะยอมทำสัญญาไกล่เกลี่ยชดใช้เงินคืนที่สภ.ปากเกร็ดแต่สุดท้ายกลับเบี้ยวหนี้นอกจากนี้ยังพบผู้เสียหายรายอื่นตกเป็นเหยื่อพฤติกรรมเดียวกันสูญเงินกว่า10ล้านบาทขณะที่พนักงานสอบสวนสภ.ปากเกร็ดสรุปสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง2รายก็หาร่วมกันฉ้อโกงเครื่องบินขับไล่ตกในกรีซนักบินเสียชีวิต2นายผู้เข้าชมงานถ่ายคลิปเอาไว้ได้เมื่อวานนี้เผยให้เห็นเครื่องบินขับไล่แบบ F4 Phantom ขนาด2ที่นั่งเพิ่งทะยานขึ้นฟ้าระหว่างทำการบินในงานแสดงการบินและนิทรรศการทางอากาศที่ฐานทัพอากาศฐานกราใกล้กรุงเอเธนได้เพียงประมาณ3นาทีจากนั้นในระหว่างการเลี้ยวขวาที่ระดับความสูงต่ำเครื่องบินได้สูญเสียเพดานบินอย่างกระทันหันก่อนจะพุ่งกระแทกพื้นห่างจากสนามบินประมาณ2กิโลเมตรและระเบิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่โดยที่นักบินประจำเครื่องทั้ง2นายไม่ทันได้ดีดตัวออกจากเครื่องแรงระเบิดจากการตกส่งผลให้เกิดไฟไหม้ลามเข้าไปในพื้นที่ป่าโดยรอบทางการกรีซต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า85นายรถดับเพลิงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำอีก11ลำเพื่อควบคุมเพลิงพร้อมทั้งออกประกาศแจ้งเตือนให้อพยพและขอความร่วมมือให้ประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและจุดที่เครื่องบินตกอยู่ห่างจากพื้นที่ชมงานของประชาชนพอสมควรอย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุผู้จัดการได้ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมที่เหลือทั้งหมดในตารางของช่วงสุดสัปดาห์นั้นทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: พระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ผู้เสียชีวิตมาขอเงินยายทวดและเดินออกไปจากนั้นคนในบ้านสังเกตว่าหายไปนานจึงตามหาจนพบรองเท้าอยู่ข้างบ่อน้ำซึ่งปกติไม่เคยเดินไปเพราะจะมีประตูปิดไว้แต่วันนี้เจ้านายมีแขกมาทานอาหารที่บ้านจึงเปิดประตูเมื่อยายทวดของน้องตามหาเลยสงสัยว่าอาจจะพลัดตกน้ำจึงขอเจ้าของบ้านดูวงจรปิดเพราะว่ากำลังตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำก่อนที่จะจมหายไปเบื้องต้นตำรวจส่งมอบร่างไปสถาบันนิติวิทยาเพื่อชันสูตรต่อไปนักวิ่งหญิงอายุ38ปีเสียชีวิตเพราะถูกรถพิกอัพพุ่งชนขณะซ้อมวิ่งในช่วงเช้ามืดบนถนนในประเทศเอกวาดอร์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นในเมืองซัมโบรอนดอนประเทศเอกวาดอร์เมื่อโมนิก้ามาร์ตินิสวัย38ปีสมาชิกชมรมวิ่งแห่งหนึ่งกำลังฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนนักวิ่งอีก2คนเพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกในขณะที่กลุ่มของเธอกำลังวิ่งอยู่บนเลนขวาสุดโดยมีรถกระบะสีขับตามประกบข้างทางข้างเลนซ้ายเพื่อช่วยคุ้มกันความปลอดภัยได้มีรถกระบะสีดำอีกคันขับพุ่งมาที่ด้านหลังและพยายามแซงขวาส่งผลให้พุ่งชนโมนิก้าเข้าอย่างจังจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนเพื่อนอีก2คนหลบได้ทันโดยหลังเกิดเหตุคนขับรถคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องหลบหนีไปด้านนายกเทศมนตรีเมืองซัมโบรอนดอนออกมาประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและสั่งการให้หน่วยงานจราจรส่งมอบหลักฐานกล้องวงจรปิดทั้งหมดให้แก่พนักงานสอบสวนเพื่อเร่งตามล่าตัวคนขับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: น้ำเต็มท้องหล่นน้องต้องลี
5: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดหายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: คลื่นข่าว MCOT News Network ร่วมกับสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและอาจารย์บ้วนอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์เสนอรายการเกษตรทั่วไทย
8: แก้ช้ำในเนี่ยอาจารย์ ถ้วยเล็กๆใช่ไหมคะ
9: ถ้วยเท่ากับขนมถ้วยถ้วยเล็กอ่ะ
8: ค่ะ
9: นิดเดียวนิดเดียว
8: นิดเดียวนะคะก็
9: ประมาณใหญ่กว่าปลายนิ้วก้อยหน่อย
8: ค่ะก็มีคุณสุรพัฒน์ค่ะอาจารย์สอบถามมาว่า อยากจะทราบเรื่องวิธีการกำจัดกระฉูดกระฉูดเขาบอกว่ากระฉูดเป็นต้นเหมือนกับกระเฉดที่ขึ้นตามท้องน้ำทั่วไปแต่ว่าต้นกระฉูดเนี่ยขึ้นมาบนบกจนได้ชื่อว่าต้นกระจนขึ้นชื่อว่าต้นกระเฉดบกอ๋อ
9: บางคนเรียกกระเฉดบก
8: อ๋อค่ะกระฉูด
9: มันเหนียว
8: กำจัดยังไงอาจารย์อันนี้คุณสุรพัฒน์ถามมา
9: คนไม่ค่อยกินหรอกนะ
8: ค่ะมันกินได้เหรออาจารย
9: ์ถ้าเราไปทำให้มันยุ่ยเปื่อยมันก็กินได้หรอกมันไม่ได้มีพิษหรอกแต่ว่ามันไม่เหนียวคุณขวัญเคยเคี้ยวเคยไปกินผัดผักกระเฉดแล้วกินที2ชั่วโมงยังไม่หมดอ่ะ
8: โอ้โหอันนั้นแม้แต่ยอดของกระฉูดเราก็กินไม่ได้เลยยอดกระเฉดเรากินได้ไงอาจารย
9: ์แต่ถ้าไปร้านอาหารดังๆไม่รู้เอ่ยชื่อได้เปล่านะไอ้นั่นน่ะผักกระเฉดเขาแพงมากเลยเพราะว่าเป็นผักกระเฉดที่พอเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยมันนุ่มมันนิ่มแล้วมันละลายในปากเลยแหละ
8: ค่ะ
9: เขาคุณขวัญรู้วิธีไหมเขาทำไง
8: อาจารย์
9: คือปกติผักกระเฉดเนี่ยเวลาเขาปลูกใช่ไหม
8: ค่ะ
9: แต่ก่อนเขาก็ปลูกแบบในนาใช่ไหม
8: ค่ะ
9: แล้วมันก็มีเป็นเหมือนฟองน้ำเขาเรียกนวมนะ
8: ค่ะ
9: แต่ว่าไอ้ผักกระเฉดที่เขาปลูกแบบใหม่เนี่ยสมมติบ้านคุณขวัญมีคลองอยู่เนี่ยเขาก็เอาต้นผักกระเฉดมาผูกกับไม้หลัก
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ไม้ลวกเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็เอาผักกระเฉดปลูกแล้วเขาก็ไปปักในน้ำพอปักในน้ำปั๊บวันหนึ่งผ่านไปผักกระเฉดมันก็พุ่งขึ้นมาบนเหนือน้ำใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
9: เขาก็ไปกดลงไปอีกให้มันจมน้ำ
8: อ
9: ๋
8: อแล้วก็มันก็พุ่งขึ้น
9: มาแตกพุ่งยอดขึ้นมาอีก
8: ค่ะ
9: เนี้ยเงียบประมาณ 3-4 วันน่ะแล้วเขาก็ถอนขึ้นมา
8: ค่ะ
9: แล้วก็เอายอดอ่อนๆนั่นน่ะ
8: อ๋อ
9: เข้าร้านอาหารเอาเอ่ยนิดนึงก็ได้อ่ะโคเจงอเนี่ยอย่างเงี้ย
8: อ๋อค่ะ
9: มันก็เลยนิ่มไง
8: ร้านเขาดังร้านนี
9: ้อ่าร้านเขาดังเวลาเขาทำเพราะวัตถุดิบเขาดีไงมันก็เลยนิ่ม
8: ค่ะ
9: ผมก็เคยคิดสโลแกนว่าอยากให้ร้านอาหารทั่วไปยึดสโลแกนอันนี้คุณภาพอาหารคุณภาพชีวิตเนี่ย
8: ค่ะ
9: เนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือผักกระเฉดแต่ผักกระฉูดเนี่ยเวลามันล้นบ่อบางทีมันขึ้นมาแล้วมันแบบมันอยู่บนบกมันก็ลามไปทั่วจริงๆแล้วก็ใช้สารกำจัดวัชพืชโดยทั่วไปเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้เพียงแต่ว่ามันต้องหลายครั้งนะครับที่จะต้องฉีดต้องพ่นกันนะครับแล้วก็ถ้าจะใช้ประโยชน์มันก็หมายความว่าถกมาแล้วก็เข้าเครื่องบดออกมาเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้
8: เป็นปุ๋ยเป็นวัชพืชต่างๆไอ้วัชพืชนำมาทำปุ๋ยใช่ไหมคะอาจารย
9: ์ประเดี๋ยวให้จบเรื่องผักตบชวาเนี่ยนะ
8: ได้ค่ะ
9: แล้วผมจะลามไปเรื่องวัชพืช
8: เพราะว่ามันมีคำถามจากคุณสุรพัฒน์เหมือนกันว่า
9: พูดถึงวิธีปราบแล้วก
8: ็
9: การใช้การแปลงวัชพืชให้เป็นทอง
8: ได้เลยค่ะ
9: จะทำ
8: วิธีการกำจัดผักตบชวาของอาจารย์ที่บ้านเป็นยังไงคะ
9: คืออย่างนี้ที่ผมบอกว่าที่บ้านไม่พอใช
8: ้ค่ะ
9: เพราะว่าผมจะลากมันขึ้นมาแล้วต้นสดๆเนี่ยผมโปะบริเวณรอบทรงพุ่มต้นไม้เลย
8: ค่ะ
9: มันจะแห้งแล้วมันจะเปื่อยอย่างรวดเร็วแล้วมันจะเป็นผงเลยฮะนะทีนี้ไอ้ที่ผมบอกผักตบชวาไม่พอใช้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าอย่างนี
8: ้
9: ค่ะวันหนึ่งเนี่ยผมไปกับอาจารย์รุ่นพี่ไปส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อก็มีชาวบ้านมาประชุมกันนะเราก็บรรยายทีนี้ที่ไหนมีคนเยอะก็จะมีแม่ค้าขายไอศกรีมไปจอด
8: ค่ะ
9: แม่ค้าขายไอศกรีมคนนี้เขาก็ไปจอดแล้วเขาก็ฟังเลี้ยงวัวเลี้ยงยังไงเลี้ยงไก่เลี้ยงยังไงอะไรต่ออะไรฟ
8: ัง
9: พอฟังเสร็จปุ๊บเขาก็สนใจเช้าๆเย็นๆยังไม่ออกขายเนี่ยเขามีบ้านเขามีคูน้ำอยู่เนี่ย
8: ค่ะ
9: เขาก็เริ่มไปเลี้ยงผักตบชวาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านเลี้ยงโคหญ้าเขาไม่เคยพอใช้เลยครับหญ้าหมายถึงวัชพืชที่เราเห็นเป็นวัชพืชเนี่ยรวมทั้งผักตบชวาเขาก็ถามผมว่าอาจารย์มีวิธีเร่งไหมบอกว่ามันไม่พอใช้ พวกนี้พื้นที่เขาจำกัดเนี่ยทีนี้ก็มีอีกหลายคนมาถามผมว่าอาจารย์ไอ้ผักตบชวานี่พอผมจะปลูกจริงๆมันปลูกไม่ขึ้นมันไม่โต
8: อ
9: ้
8: าวดูมันเหมือนง่ายนะอาจารย์ที่เขาเอาไปโยนโยนมันก็ขึ้นในลำน้ำอะไรเงี้ย
9: ไม่ขึ้นหรอกเพราะอะไร
8: คะ
9: เพราะว่าไอ้ที่เขาไปโยนเขาไปโยนลงบ่อ
8: ค่ะ
9: นี่บ่อน้ำเนี่ยดินมันตกตะกอนหมดไง
8: ต้องเป็นน้ำไหลใช่ไหมอาจารย์มันถึงจะ
9: มันต้องเป็นน้ำไหลที่มีตะกอนดิน
8: ค่ะ
9: งั้นวิธีปลูกผักตบชวานะคุณจะต้องให้รากมันแตะดินให้ได้นะโดยเฉพาะวิธีปลูกถ้าเรากันไม่ให้มันลามนะขอบบ่อแล้วเราก็ออกไปแปะไอ้ตรงที่มันเกาะดินได้สักหน่อยอ่ะ
8: ค่ะ
9: อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะแตกต้นใหม่เขาเรียกต้นอ่อนอ่ะแตกต้นใหม่ออกมาเยอะแยะเลย
8: ค
9: ่
8: ะ
9: แต่ถ้าอย่างบางคนจะปลูกผักตบชวาอย่างคนเมืองเนี้ยแล้วก็พอแน่นก็เอามาเป็นปุ๋ยเงี้ยมาโปะเลยเนี้ยนะ
8: ค่ะ
9: ก็เอาไอ้อ่างล้างตีนอ่างล้างเท้าสมัยก่อนนะ
8: ค่ะ
9: ตื้นๆแบบนั้นนะใส่ดินเข้าไปสักหน่อยแล้วตบชวาใส่มันเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาเยอะแยะเราก็ได้ปุ๋ยทีนี้ผมเรียกว่าพอบอกไปแล้วเนี่ยมันต้องมีวิธีไม่ใช่สักแต่ว่าพูดให้ช่วยปราบผักกินงบเนี่ยนะ
8: ค่ะ
9: คุณขวัญรู้ไหมวิธีปราบง่ายนิดเดียว
8: ทำยังไงจ๊ะ
9: คือถ้าราชการนะ
8: ค่ะ
9: ทุกชุมชนทุกอำเภอหรือทุกตำบลประกาศจุดรับซื้อผักตบชวาแค่นี
8: ้ค่ะ
9: ผักตบชวาสาธารณะจะไม่มีเหลือเลยคุณเชื่อผมเนี่ย
8: ค่ะ
9: เหมือนปัจจุบันเนี่ยต้นไม้เละละข้างทางเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องจ้างคนมาตัดหรอกถึงเวลามีคนมาขโมยตัดเองเพราะมันมีจุดรับซื้อไม
8: ้ค่ะ
9: แต่เขาก็ไปย่อยแล้วเขาก็ไปส่งก็ทำเป็นไม้อัดไม้ขึ้นไม้ขึ้นรูปอะไรต่าง
8: ๆ
9: เพราะฉะนั้นถ้าเราประกาศจุดรับซื้อผักตบชวาคนก็จะไม่ละเลยเจอผักตบชวาไม่รู้จะทำอะไรกินเขาเก็บผักตบชวาแล้วก็ไปขายถ้าผักตบชวาสดราคานี้ผักตบชวาแห้งราคานี้ทีนี้ชุมชนพอมีผักตบเยอะๆก็หาจุดกองไว้พอมันเริ่มผุก็ใส่ถุงใครมาแจกชาวบ้าน
8: แ
9: จกปุ๋ยให้กับชาวบ้านในชุมชนและถ้าคนจะปลูกเลี้ยงก็จะต้องทำเหมือนนาข้าวอ่ะนะอันนี้คือ

0: แต่มันกินไม่ทันหรอกทีนี้ไอ้นี่ก็กินงบเหมือนกันไอ้งบใช้เชื้อโรคตาผักตบชวาเนี่ยมันไม่อย่าทำกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วมันฉีดแล้วมันก็เน่าแล้วน้ำมันก็เสียสิงั้นไม่เอาเอายาฉีดมันก็เดี๋ยวก็ตายแต่น้ำมันจะเน่ามันจะเสียไม่เอานะอันนี้ก็คือเรื่องของผักตบชวาซึ่งเราต้องแปลงจากผักตบชวามาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวอย่างความสำเร็จเช่นหอยเชอรี่
1: อ๋ออันนั้นก็เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่เข้ามาแต่เราก็ปราบหมดเลยนะอาจารย์อยู่ในจานส้มตำหมดแล้ว
0: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มีคนเพาะขายแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้คนนำเข้ามาเนี่ยแล้วมันไปปล่อยลงน้ำก่อนเจอผมวันหนึ่งเพราะเขาจะจับมัน
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเป็นศัตรูพืชมาเป็น10ปีเนี่ยเพราะว่ามันสั่งมาเพื่อจะเอามาขายแข่งกับหอยเป๋าฮื้อญี่ปุ่นในความเหนียวแต่ต้องทำให้สุกต้องให้สะอาดนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้วันก่อนผมไปเดี๋ยวนี้ผมไปตลาดผมขับรถแล้วผมจะรอในรถผมไม่ลงไปเดินไม่มีแรงเดินให้ลูกน้องไปซื้อไอ้ที่ผมไปจอดรถมันมีร้านขายหอยแครงในตลาดนะตลาดกำแพงแสนเนี่ยบ้านผมเนี่ยไอ้สโลแกนเขาดีนะแต่ว่าผมต้องถามหมอก่อน
1: เ
0: ขาขายหอยแครงหอยแมลงภู่
1: ค่ะ
0: เขาเขียนป้ายว่ากินหอยแรงดีมันแรงดีจริงหรือเปล่า
1: อันก็ต้องมีแรงเพราะมันเป็นอาหารที่มีโปรตีนมีธาตุเหล็กอาจารย์มันก็บำรุงร่างกาย
0: โดยเฉพาะหอยแครงใช่ไหม
1: ใช่เขาก็แบบว่าบำรุงเลือดอะใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนลองเสิร์ชดู
0: ถ้ากินหอยแครงแล้วมันบำรุงเลือดใช่ไหมเนี่ยผมก็เลยนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้อันนี้คงพูดได้มั้งเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยได้ขายกันแล้วอะ
1: อะไรคะ
0: สมัยก่อนเขาบอกว่าจับเสือใส่ถังพลังสูงใช่ไหมมันมีอยู่คนมันก็คิดสโลแกนบอกจับหอยใส่จับเสือใส่ถังพลังถอยจับหอยใส่ถังพลังสูงเพราะว่าไอ้คนนี้มันอยู่เชล
1: ค่ะ
0: ก็เอามาคุยกันสนุกนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้คุณขวัญเดี๋ยวก่อนจะไปวัชพืชเลยนะเวลานี้ท่านเห็นไหมพอฝนลงมาโครมเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขียวไปหมดก็มีชาวบ้านถามผมว่าอาจารย์ผมมีคนมาแอบใส่ปุ๋ยเปล่าเนี่ย
1: แอบใส่ปุ๋ยวัชพืชอ่ะนะ
0: หญ้ามันงาม
1: ฝนไงได้ฝนไงอาจารย์
0: ใช่ผมก็เลยบอกว่าเพราะมันได้ฝนในฝนมันมีไนโตรเจนมันมีธาตุไนโตรเจนมันก็เลยเขียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของวัชพืชเนี่ยมันเก่งนะมันมีความสามารถเก่งกว่าพืชที่เราปลูกแต่พืชที่เราปลูกยกตัวอย่างที่เราผมส่งเสริมผักพื้นบ้านเนี่ยผักที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นผักเศรษฐกิจนำเข้าต้องซื้อเมล็ดแพงเพราะฉะนั้นวัชพืชที่มันงามเนี่ยแล้วทีนี้วัชพืชความหมายตรงๆคืออะไรถ้าเราเรียนหนังสือนะเขาบอกวัชพืชหมายถึงพืชที่เราไม่ต้องการปลูกแล้วมันขึ้นมาสิ่งนั้นคือวัชพืชแต่ถ้าหญ้ามันขึ้น
1: ใน
0: ทุ่งหญ
1: ้
0: าที่เราจะปลูกเพื่อเลี้ยงโคมันก็ไม่ใช่วัชพืชเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนสายตาตัวเองว่าที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นวัชพืชหรือมันเป็นพืชที่มีประโยชน
1: ์
0: เช่นชาวบ้านจนๆแถวบ้านผมเขาก็ดำรงชีพได้เขาขับรถไปเก็บยอดกระถินเก็บกระถินเอากระถินมาตากแล้วเขาก็ใบกระถินแห้งไปขายโรงงานอาหารสัตว์เขาก็ปิกอัพคันหนึ่งเขาเก็บตำลึงขายส่งร้านต้มเลือดหมูโดยเก็บจากที่สาธารณะเพราะฉะนั้น เราต้องเปลี่ยนความคิดลำดับแรกคือเปลี่ยนความคิดอะไรที่เราเห็นเนี่ยทำยังไงจะให้มันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวอย่างนะท่านเอาหญ้ามาหมักมีคนถามผมบอกอาจารย์เรามาทำปุ๋ยหมักได้ไหมได้เพียงแต่ว่าคุณค่าอาหารเนี่ยมันอาจจะไม่เก่งเท่าพวกพืชตระกูลถั่ว
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นวิธีปราบวัชพืชคือ1เปลี่ยนความคิดจากวัชพืชให้มองเห็นว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: มีวิธีที่1แต่ถ้าบอกว่าไม่เอาจะกำจัดมันก็1

0: ถ้าไม่ใช้ยานะผ้าใบคลุมพลาสติกคลุมหรือว่าผ้าใบที่คลุมเพื่อปลูกต้นไม้นะผ้าใบมีหลายแบบนะคลุมจบอ้าวหรือบางคนปล่อยสัตว์ไปกินบางคนก็บอกว่าไม่ย่าไม่พอกินนะฮะแต่ถ้าบอกว่าไม่เอาแล้วมันเสียเวลาหลายอย่างยาเผาปูโฟซิเนตเนี่ยที่เขาต้องล้มพาราคอร์ดให้ลงเพราะเขาจะขายไอ้ตัวนี
1: ้
0: มันแพงกว่าพาราคอร์ด
1: แล้วประสิทธิภาพการตกค้างอะไรมันต่างกันไหมคะอาจารย
0: ์เป็นยาเผา
1: ค่ะ
0: นะฮะมันก็ไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงอะไรเหมือนที่พูดกันนักหนาแต่ว่าหมอกลัวพาราคอร์ดเพราะพาราคอร์ดเป็นยาที่ล้างท้องไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะแค่นั้นเองกินแล้วตายแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะแต่เขาไม่ได้ให้ไว้กินนี่เขาไปฉีดยาฆ่าหญ้าแต่เดี๋ยวนี้ใครมีพาราคอร์ดโทษแรงกว่ามียาบ้านะ
1: อืมค่ะ
0: เนี่ยแล้วก็ไกลโฟเซต2ตัวนี่แหละนะแล้วก็ต้องดูว่าวัชพืชที่เราจะปราบเนี่ยมันมีรากเหง้าหัวไหลใต้ดินไหมเหมือนยาบ้าเนี่ยคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: มันก็เหมือนเราไปเกี่ยวหญ้าเกี่ยวใบหญ้านะมันหมดที่ไหนเล่าเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้โอ้โหตกใจม่วนเชิญมีคนมาหน้าบ้าน
1: ค่ะ
0: คนนี้ผมรู้จักเพราะผมเคยให้ตังค์บ่อยมาหน้าบ้านไม่เจอผมเจอลูกน้อง
1: ค่ะ
0: เขาบอกมีอะไรมาตามหาพระศิวะ
1: หาจะหาอาจารย์แน่เลยต้องการความช่วยเหลือเหรอ
0: ไม่ใช่เขาไม่ได้เปรียบผมเป็นพระศิวะ
1: อ๋อ
0: มันกำลังหลอน
1: อ๋อนึกว่ามาหาอาจารย
0: ์พระศิวะเนี่ยเห็นว่าเหาะมาอยู่แถวนี้อะไรต่ออะไร
1: อ
0: ๋อแต่ผมบอกว่ามันไม่ได้หลอนแล้วมันแกล้งหลอน
1: ค่ะ
0: มันจะเดินมาหาอาจารย์มันจะขอตังค
1: ์ค่ะ
0: เนี่ยบางทีการที่เห็นคนตกทุกข์ได้ยากในชุมชนถ้าคุณให้ตังค์เขาบ่อยๆบางทีก็ลำบาก
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่เป็นไรคือผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยข่าวเมื่อกี้เองคุณขวัญเอาก้อนหินทุบพ่อจนตายเนี่ยเหมือนการปราบวัชพืช
1: ค่ะ
0: เรากำจัดยาเสพติดโดยแค่เกี่ยวใบหญ้าออกมารากเหง้าหัวไหลมันยังอยู
1: ่ค่ะ
0: คุณต้องเอาหานไปขุดสร้างเงาหัวไหลให้มันหมด
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้นะที่หนักมากนะอาชีพลักเล็กขโมยน้อย
1: ค่ะ
0: ไปจับเถอะร้อยทั้งร้อยติดยาทั้งนั้นนี่แม้กระทั่งมันสมปะหลังนะเนี่ยมีแฟนรายการก็ปรึกษามาเนี่ยแล้วพอดีเป็นข่าวเลยสองวันเนี่ย
1: ค่ะ
0: อยู่ในแปลงมันยังไปขุดเลยคุณขวัญ
1: ก็
0: วัน
1: อันนี้ที่บ้านขวัญที่ใต้ก็มีอาจารย์ที่แบบเหมือนกับว่าอยู่ในแปลงก็ไปขุดมังคุดอยู่ในสวนก็ไปเอาเศษยางอยู่ในถ้วยก็ไปขโมยมาเพราะว่าคนคนนั้นน่ะมีเรื่องของยาเสพติดอะไรเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ก็พวกแมงกระสอบ
1: ใช่อันนั้นใช่แมงกระสอบ
0: ในทางเกษตรเขาเรียกแมงกระสอบมันมาถือกระสอบมาคืนเดียวมะนาวหมดต้นเลย
1: ใช่ไม่ว่าจะ
0: นะ
1: อ่อนแก่เก็บหมด
0: มันไม่ได้เข้ามาในสวนนะคุณขวัญ
1: เขาใช้ไม้สอยหรือเปล่าอาจารย์รูด
0: อยู่แค่ชายสวนน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่มันจะพาย่ามนะเสร็จแล้วคุณขวัญเห็นท่อน้ำมาท่อประปา
1: ท่อสีฟ้าๆใช่ไหมคะ
0: นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ไอ้ตรงปลายมันก็เอามีดไปผูกเข้าไว
1: ้ค่ะ
0: เสร็จแล้วมันก็ยื่นมาปัดกระทุ้งนะ
1: ค่ะ
0: กระทุ้งปั๊บมะนาวก็ไหลกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก
1: ไหลไปตามท่อเลยเหรอ
0: ลงย่ามมาเลยอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: แป๊บเดียวแล้วมันก็ไปถ่ายใส่กระสอบหมด
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเตี่ยผมเนี่ยนะบอกว่าถ้าพลเตี่ยผมพูดว่าถ้าคนบริหารบ้านเมืองให้ดูว่ามีลักเล็กขโมยน้อยไหมแสดงว่าเศรษฐกิจไม่ดี
1: ค่ะ
0: แล้วเตี่ยบอกว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยให้ดูที่ชาวนา
1: ค่ะ
0: เตี่ยบอกถ้าชาวนาดีอย่างเดียวนะทุกอย่างจะดีหมดเป็นไม่ได้ไงข้าว 5,000 เนี่ยบ้าไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ข้าวราคาขั้นต่ำมันต้อง 15,000 แต่มันเจ๊งอยู่ไม่ได้ 15,000 เพราะอะไรเพราะพ่อค้ามันจะยอมเหรอมันก็ต้องเอาลง
1: ค่ะ
0: ชาวนาจะดีไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เอาละ
1: ได้เลยอาจารย์เดี๋ยวขอพัก
0: เริ่มครบวงจรอีกแล้ว
1: อาจารย์เดี๋ยวขอพักเบรกอารมณ์อาจารย์สักครู่หนึ่งค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าขอถามคำถามที่คุณฟังถามกันเข้ามามีถามเรื่องของสวนยูคาลิปตัสที่เป็นยูคาลิปตัสแบบไม้ประดับอาจารย์ว่าจะต้องดูแลยังไงเพราะช่วงฝนเนี่ยเกิดราสนิมที่ใบนะคะ
0: ได้เดี๋ยวขอเวลา5นาทีก่อนตอบปัญหานะ
1: ได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ขอไว้5นาทีอาจารย์มีเรื่องอะไรจะมาเล่าต่อคะ
0: 5นาทีก็คือจะขอบคุณคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ที่ประกาศไลน์ไปนะ
1: ค่ะ
0: โอ้คำถามมาเยอะเลยแอดมินผมคึกคักมากเลยบอกพ่อวันนี้เกิดอะไรขึ้น
1: แอดมินเขาตกใจหรือเปล่า
0: แอดมินคือลูกสะใภ้ผมเขาบอกพ่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวันนี้คนเยอะเลยแล้วมีคนมาช่วยสั่งซื้อหนังสือด้วยนะอะไรต่ออะไรนะก็ขอบพระคุณมากคืออย่างนี้จะคุยเรื่องไลน์นะฮ
1: ะ
0: ไลน์ at 186 FOEMM แล้วก็มีบางท่านนะฮะท่านก็บอกมาบอกว่าอาจารย์เวลาจัดรายการน่ะผมชอบฟังอาจารย์เล่าประสบการณ์เนื้อหาเนี่ยมันพอหาอ่านได้ผมก็ไม่รู้จะทำไงเพราะรายการเรามันต้องเน้นไปเรื่องเนื้อหาเกษตรใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ผมก็เลยตอบไปบอกว่าเอาอย่างนี้รอหน่อยเนาะเดี๋ยวจะชวนคุณขวัญมาทำนะ ชื่อรายการอะไรรู้ไหม
1: รายการอะไรคะ
0: คนแก่คุยเรื่องเก่าเล่าความหลัง
1: ทิดบ้วนชวนรำลึกความหลังอะไรเงี้ยอาจารย์ได้ไหม
0: ก็คือคิดบ้วนขลิ่นอะไรเมื่อกี้คุณขวัญว่าอะไรนะ
1: ทิดบ้วนชวนรำลึกความหลัง
0: ไกลไปนะ
1: ไกลไปเหรอคะ
0: ยาวไปนะ
1: อ๋อยาวไป
0: ก็ต้องบอกว่าหลังอาจารย์บ้วน
1: อ๋อหลังอาจารย์บ้วนหลังหลังหันไปนี่อาจารย์จะมีแผลที่หลังอะไรหรือเปล่าไม่มีมีดที่หลังใช่ไหมอาจารย
0: ์แผลก็มีแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแผลร้าย
1: ค่ะ
0: คนแก่คุยเรื่องเก่าและสโลแกนคนแก่คุยเรื่องเก่าเล่าความหลังทั้งโศกเศร้าเข้าน้ำตาลูกศิษย์เคยเล่าให้ฟังยังวันหนึ่งมีลูกศิษย์คนหนึ่งซ่ามากเลยอ่ะเป็นห่วงเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยประกบลูกศิษย์คนนี้อยู่พอสมควรพอเริ่มสนิทก็เลยเริ่มสอนเขาบอกเธอทำตัวแบบนี้ไม่ได้นะมันอันตรายกับเธอเขาเริ่มร้องไห้คุณขวัญผมบอกเป็นอะไรอาจารย์พูดอะไรไม่ถูกหรือเปล่าบอกไม่แต่ที่หนูต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าที่บ้านหนูพอพ่อหนูเมานะ
1: ค่ะ
0: เขาจะต้องตีแม่หนูจนเลือดออกพอตีแม่หนูเสร็จแล้วเขาจะต้องตีหนูจนเลือดออก
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเขาไม่เมาอ่ะเขาก็ดีหนูก็เลยเป็นคนที่มีทุกข์หนูก็เลย ล่าเริงเกินเหตุหรือเปล่าอาจารย์อะไรเงี้ยผมก็บอกผมเข้าใจแล้วบอกว่านี่ก็เป็นพ่อคุณนะมาชี้มาที่ตัวเองมีอะไรมาเล่าให้ฟังแล้วมีเรื่องเยอะแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อลูกศิษย์แต่ละคนนะแต่ลูกศิษย์บางคนเขารู้อย่างนี้เป็นผู้จัดการบริษัทผมเจอเขามากราบเท้าผมผมก็เฮ้ยอย่าก้มกราบแบบนี้ครับเขาบอกอาจารย์แล้วก็เอ่ยบอกว่าเธอที่ผ่านมือฉันคือหมายว่าคนที่เคยผ่านชีวิตผมมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อให้ผมจำได้แล้วคุณคือใครอะไรเงี้ยเด็กคนนี้เคยมาขอลาออกอาจารย์ทุกคนห้ามหมดนะ
1: ค่ะ
0: อย่าออก
1: จากมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เข้ามาเรียนปีหนึ่ง
1: ค่ะ
0: สองเดือนกว่าจะลาออกพ่อมาเก็บของเรียบร้อยแล้วนั่งร้องพ่อนั่งร้องไห้อยู่คนอื่นเกลี้ยกล่อมกันหมดผมมาถึงผมบอกพ่อผมด่าไปเลยบอกหันออกไปเลยไอ้คนไม่สู้ชีวิตปากก็บอกว่ารักพ่อมันรักไม่จริงหรอกมันอยากไปเรียนมหาวิทยาลัยอิสระมันอยากอยู่กับเพื่อนมันไอ้เด็กคนนี้มันร้องไห้แล้วมันก้มลงกราบเท้าพ่อมันบอกพ่อเดี๋ยวเอาของไปเก็บผมจะอยู่ผมจะสู้ให้อาจารย์ดูแล้วเขาก็จบเดี๋ยวก็เป็นผู้จัดการใหญ่บริษัทหนึ่งนี่ก็เป็นความหลังคนแก่คุยเรื่องเก่าเล่าความหลังมันเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์อ้าวคราวนี้ที่จริงวันนี้ตั้งประเด็นไว้นัดกับคุณขวัญไม่ได้บอกคุณขวัญหรอกอยากคุยเรื่องไฟป
1: ่
0: าไฟบ้านไฟสวนไฟทุ่งไฟฟ้าไฟโมหะไฟราคะไฟโลภะและอะไรแต่ว่าเวลาไม่พอ
1: น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าแล้วแหละอาจารย์ขาเรื่องไฟ
0: ตอบปัญหาเลยครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: เอาทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: สมัยหนึ่งมีคนที่ผมรู้จักเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในบ้านเมืองก็ไม่ต้องบอกว่าที่ไหนนะครับผมก็บอกอาจารย์ระวังนะที่น่ากลัวที่สุดคือไฟเขาบอกทำไมอยู่ๆคุณเกิดกลัวเรื่องไฟล่ะก็บอกอาจารย์ไม่ได้ดูเหรออยุธยาพระเจ้าตากสินกลับไปบอกว่าฟื้นฟูยากแล้วเพราะไฟมันเผาทั้งเมือง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผมข้ามเรื่องน้ำไปเลยและให้พวกเราเริ่มคิดเรื่องไฟตั้งแต่เดี๋ยวนี
1: ้ค่ะ
0: คุณมีเวลาอีก3เดือนไฟป่าไฟบ้านไฟสวนไฟทุ่งไฟฟ้าไฟโมหะไฟราคะไฟโลภะและอีกหลายๆไฟแล้วค่อยคุยกัน
1: ได้เลยค่ะสัปดาห์หน้ามาคุยเรื่องไฟกันนะคะอาจารย์อันนี้มีคำถามจากคุณด้วงค่ะถามว่าปลูกแบบทำสวนยูคาลิปตัสเป็นไม้ประดับค่ะอาจารย์เพราะจากเมล็ดนำเข้าแต่ช่วงฤดูฝนเนี่ยนะคะมันจะเกิดเป็นราสนิมที่ใบค่ะแล้วก็คือเลี้ยงไอตัวต้นยูคาลิปตัสตัวนี้ที่เป็นไม้ประดับเนี่ยเลี้ยงในโรงเรือนก็คือไม่ได้โดนฝนแบบเต็มๆอ่ะนะคะแต่ว่ามีรดน้ำบ้างตอนรดน้ำเนี่ยน้ำก็โดนใบบ้างอันเนี้ยควรใช้ยาอะไรในการแก้ไขปัญหาไอ้ตัวราเป็นสนิมที่ใบอะคะอาจารย
0: ์คุณขวัญเขาบรรยายรายละเอียดมาไหมว่าที่เขาเห็นอาการเป็นยังไง
1: คือมีรูปมาอาจารย์ค่ะเป็นต้นยูคาลิปตัสที่แบบเหมือนว่าเป็นไม้ประดับที่เหมือนเป็นไอใบขาว
0: มันเป็นฝ้าขาวๆใช่ไหม
1: ใบมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นใบเหลืองๆแล้วก็เป็นสนิมเป็นตัวสีน้ำตาลที่ใบอาจารย์
0: เอางี้เดี๋ยวรบกวนคุณขวัญส่งไลน์มาให้ผมด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แต่จะผมจะบอกอย่างนี้คุณขวัญจะสังเกตว่าท่านพูดคำว่ายูคาลิปตัสประดับใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เนี่ยท่านเนี้ยเก่งเพราะอะไรที่เราเห็นต้นยูคาลิปตัสในบ้านเราเนี่ยที่เอามาปลูกเนี่ยมันเป็นพันธุ์เดียวนะ
1: ค่ะ
0: ก็เรียกพันธุ์คาร์มาดูเลนซิสเป็นยูคาลิปตัสที่ใบยาว
1: ๆ
0: แต่ว่างๆคุณขวัญขับรถมากับเพลงแสนนะจะเห็นว่ามียูคาลิปตัสบางต้นต้นใหญ่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: เปลือกจะเรียบเปลือกจะสวยมากแล้วใบเนี่ยโคนใบมันจะป่อง แล้วก็ปลายใบเนี่ยจะแหลมๆคล้ายๆเหมือนรูปหอกอ่ะคุณขวัญ
1: อืมค่ะอาจารย
0: ์ขอบชายแทงเนี่ยนะฮะเหมือนรูปหอกใบจะสั้นหน่อยแต่ว่าที่เรานำเข้ายูคาลิปตัสมาเป็นปลูกป่าใช้มายูคาลิปตัสเนี่ยคือพันธุ์คาร์มาดูเรนซิสเพราะว่ามันไม่เป็นพิษนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพันธุ์อื่นเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจนะฮะ
1: เพราะฉะนั้น
0: ยูคาลิปตัสมีหลากหลายสายพันธุ์มากยูคาลิปตัสเป็นพืชที่เรียกว่าทนแรงทนน้ำน้ำท่วมๆเนี่ยเอาไปปักดำเหมือนนานาข้าวยังขึ้นเลยอ่ะผมลองผมทดลองมาแล้วทนแรงทนน้ำทนทุกสภาวะแต่หลังๆเนี่ยมันมีโรคที่เริ่มแรกเนี่ยใบจะใบมันต้องเป็นสีเขียวใช่ไหม
1: ใช่เป็นสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนก็ว่าไปอาจารย
0: ์อันนี้ไม่มีรายงานทางวิชาการเลยนะเพราะไม่มีใครวิจัยแต่ว่าท่านจะเห็นว่าใบเนี่ยมันจะเป็นขาวๆเหมือนใครเอาแป้งมาโรยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมไม่ได้เขี่ย
1: มันเป็น
0: ผมไม่ได้เขี่ยเชื้อดูนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อาการลักษณะเหมือนราแป้งแล้วพอเป็นสักระยะเนี่ยใบจะเหลือง
1: ค่ะ
0: แล้วใบจะร่วงแต่ถ้าท่านระบุคำว่าราสนิมถ้าเป็นราสนิมที่เราใช้ในภาษาอังกฤษว่า rust R-U-S-T เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ตอนที่ท่านเห็นเป็นผงสีสนิมท่านต้องเอามือไปลูบท่านลูบแล้วมีผงเหลืองๆติดมาเนี่ยจึงจะใช่ราสนิมแต่ถ้าเห็นเป็นผงขาวๆเขาจะเรียกลาแป้งขาวชื่อเป็นทางการคือ powdery mildewคนละโรคคนละเชื้อเลยครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ที่เราไม่ได้ทำอะไรกับเขาเนี่ยเพราะว่าอัตราการเจริญเติบโตของยูคาลิปตัสเนี่ยแม้ว่าจะเป็นโรคบ้างเนี่ยแต่อัตราการเจริญเติบโตมันก็ยังโตจนกระทั่งไม่เสียหายถึงระดับเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ได้ปราบไม่ได้ทำอะไรเพราะคำถามนี้ค้างไว้เพื่อผมจะดูรูป
1: ค่ะ
0: และผมจะมาฟันธงว่ามันเกิดจากอะไร
1: ได้เลยค่ะอาจารย์
0: บ้านผมเนี่ยนะทุกสวนต้องมียูคาลิปตัส
1: ค่ะ
0: คุณขวัญว่าผมปลูกไว้ทำไม
1: ไม่แน่ใจอาจารย์ปลูกไว้กันลมมั้งคะ
0: เป็นไม้ใช้สอย
1: เป็นไม้ใช้สอย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้ววันหนึ่งเนี่ยผมเคยปล่อยยูคาลิปตัสไว้นะต้นขนาดเท่าตัวคนเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วผมมาผ่าไม้แล้วผมใช้เลื่อยอ่ะผ่าก็เสียเนื้อไม้ไปเยอะไม่ได้เป็นเลื่อยแบบลงเลื่อยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้ไม้แผ่นมาแต่สุดท้ายเนี่ยมันใช้ไม้แผ่นไม่ได้เพราะมันแตก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้มันจะแตกแล้วผมก็เลยไปถามชาวบ้านว่าเอ๊ะมันแตกบอกอ้าวอาจารย์นี่อ่านแต่ตำราเลยนะตำราก็ไม่มีพูดถึงหรอก
1: ค่ะ
0: บอกแล้วทำไงไม่ให้แตกก็ลงถักมันลงน้ำหมดดิ
1: ค่ะ
0: แล้วลงก็บอกอันนี้ผมไม่เคยลองนะจานก็โคตรว่าก็โยนมันลงน้ำก่อนแล้วค่อยไปลากมันขึ้นมา
1: ค่ะ
0: แล้วเนี่ยไว้นานเท่าไหร่ก็อาทิตย์นึงก็ได้เดือนก็ได้ไม่เปื่อยหรอกแล้วลากมันขึ้นมาแล้วค่อยผ่าไม่แตกหรอกไม้บางอย่างผ่าเป็นไม้แผ่นไม่ได้แต่ไม้ยูคาลิปตัสที่เราใช้ซุ้มที่คุณขวัญเห็นเขาเอาไม้ไผ่มาทำซุ้มเป็นร้านขายอาหารปัจจุบันเนี่ยในระยะแรกไม่ใช่เป็นซุ้มไม้ไผ่นะ
1: ค่ะ
0: เป็นซุ้มยูคาผมเคยซื้อมาทดลองตั้งไว้ในสวนเนี่ย20ปีอยู่สบายเลยครับ
1: ค่ะก็ทนนะอาจารย์20ปี
0: ต้นขนาดเท่าแขนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เขาจะใช้ทำเสาแล้วไม้กิ่งขนาดเท่ากับนิ้วชี้กับนิ้วกลางรวมกันเนี่ยเขาจะใช้เป็นที่เอาไว้สำหรับตอกจากอ่ะแล้วก็ทำเป็นพื้นก็ใช้ไม้อยู่ขาเหมือนกันคนที่ทำนี่อยู่ที่บ้านหูช้างอุทัยธานีเลี้ยวซ้ายถ้าไปด่านช้างเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านไร่เลี้ยวขวาจะเข้าอุทัย จะผ่านบ้านหูช้าง

0: นะวัดหูช้างตรงนั้นน่ะจะมีคนทําขายอยู่ผมเคยซื้อแล้วก็รู้จักคุ้นเคยแล้วก็ศึกษาเรื่องอยู่ขามาเยอะนะจนกระทั่งวันหนึ่งบริษัทใหญ่นะอย่างชื่อก็ได้อย่าง SCG เนี่ยเขาก็มีบริษัทที่เขารับซื้อไม้อยู่คาลิปตัสใช่ไหมชื่อบริษัทสยามฟอเรสทรีเนี่ยผมก็เคยไปบรรยายนะฮะส่งเสริมชาวบ้านอะไรต่ออะไรแล้วก็มีท่านอาจารย์คณะวรรณศาสตร์ท่านอาจารย์บุญวงศ์นามสกุลอาจารย์ผมจำไม่ได้เนาะ
1: ค่ะ
0: ทวีไทยหรืออะไรนะท่านก็วิจัยเรื่องการปลูกยูคาริมคันนา
1: ค่ะ
0: ว่าต้องทำยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะไม้ยูคาเป็นไม้มีประโยชน์มากพอต้นใหญ่พอคุณขวัญตัดปั๊บมันจะแตกกิ่งเยอะเลย
1: ค
0: ุณขวัญก็จะต้องตัดให้เหลือไว้แค่3ต้นแล้วเวลามีคนมาตัดไม้อยู่คาบ้านเรานะเขาขี้เกียจก้มหลังเนี่ยเขาก็จะตัด
1: แล้วเหลือตอสูงๆ
0: เหลือตอสูงอ่ะไม่ได้นะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเหลือตอสูงคุณขวัญต้องหาคนมาตัดให้ชิดดินฮะ
1: ค่ะ
0: ขุดดินออกนิดแล้วตัดให้ชิดดินแล้วดินกรบตอนที่มันแตกต้นมาแล้วดินกรบมันจะได้ต้นยูคาที่แข็งแรงจาก1เราจะเลี้ยงไว้3ต้นเนี่ยตอนนี้ที่บ้านผมเนี่ยมีคนมาขอซื้อเรื่อย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าผมไม่กล้าให้คนเข้ามาเพราะกลัวเข้าจะอันตรายเพราะที่บ้านรอบบ้านมีหมา30ตัวไงก็จริงๆก็กำลังอยากขายเหมือนกันตอนนี้เริ่มขายทรัพย์สินละเพราะว่าเงินไม่ค่อยมีก็ขายไม้ประกาศขายไม
1: ้
0: ที่บ้านมีต้นประดู่นะใหญ่ชนิดผมโอบไม่รอบเลยอะประดู่ป่าโอบขายได้หลายแสนเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครจะซื้อไม้ติดต่อผมนะ ผมมีไม้ขายเยอะเลยป่าส่วนตัวผม
1: ค่ะอันนี้เดี๋ยวฝากอาจารย์ไว้นะคะของคำถามของคุณด้วงเป็นยูคาลิปตัสที่เป็นไม้ประดับนะคะ
0: แม่อยากรู้จังเลยว่าเป็นด้วงงวงหรือด้วงแรดหรือว่าด้วงหนวดยาว
1: แซว
0: เพราะตอนนี้ด้วงหนวดยาวนะ
1: ค่ะ
0: กำลังระบาดหนักนะ
1: เพราะฤดูฝนหรือเพราะอะไรอาจารย
0: ์ต้นชมพูพันทิพย
1: ์
0: ที่เกษตรกำแพงแสนพยายามจะปลูกให้สุดถนนเนี่ยนะไม่สำเร็จนะเพราะว่าตอนนี้ด้วงหนวดยาวกินไล่จากท้ายถนนจะเข้าไปเรื่อยขนาดผมเคยเชิญรองอธิการไปดูมาแล้วเนี่ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่เข้าใจวิธีปราบแต่ไอ้ต้นที่ท่านมาดูดอกสวยๆอ่
1: ะ
0: พวกนั้นด้วงไม่อยู่ฮะเพราะมันขับรถไปขับรถมารถเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่พวกนี้โดนด้วงด้วงทีนี้ประดู่ทุเรียนมะม่วงแล้วก็ต้นไม้อีกหลายต้นที่เห็นยืนต้นแห้งตายนะครับด้วงหนวดยาวครับด้วงงวงด้วงแรดนะถ้าธุรกิจด้วงสาคูนะสำเร็จเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: มันก็จะไม่ใช่ศัตรูพืช
1: ค่ะ
0: นะคุณขวัญเคยกินด้วงสาคูป่ะ
1: น่าจะเคยตอนเด็กๆอาจารย์ที่มันเป็นตัวหยุ่นๆใช่ไหมคะที่อยู่ในต้น
0: ใช่ใช่ตัวอ่อนของด้วงอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วเป็นตัวสีครีมๆอ่ะแล้วก็มันน่าจะเคยกินตอนเด็กๆมาเหมือนเขามาคั่วคุกกับเกลือหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย
0: ์แหมถ้ามีคนเอาไปแปรรูปนะ
1: ทำยังไงดีอะคะ
0: อ้าวก็ปรุงไปอบแห้งบดเป็นผงผสมอาหารเหมือนจิ้งหรีดอย่างเงี้ย
1: อ๋อค่ะ
0: แล้ววันนี้ฟังข่าวหรือเปล่าที่เขาบอกว่าคนหนึ่งไปโดนแก๊งสแกมเมอร์หลอกไปล้านกว่าบาทอ่ะเพราะว่ามีสามีเป็นชาวจีนแล้วขี้โมโหเอาเงินไปโดนแก๊งสแกมเมอร์หลอกนะนั่นน่ะถามว่าคนจีนคนนี้มาทำอะไรมารับซื้อตุ๊กแกกับไส้เดือนทางอีสาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่คนนี้ไม่ใช่คนไทยแล้วเป็นคนลาวตามข่าว
1: ค่ะ
0: คุณขวัญรู้ไหมว่าตุ๊กแกเลี้ยงยังไง
1: ไม่อยากรู้ไม่อยากเจอด้วย
0: นี่เลี้ยงใต้เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะ
1: มันน่ากลัวนะอาจารย
0: ์ทำง่ายๆเลยคุณขวัญที่บ้านมีที่เยอะๆใช่ไหมล่ะคุณขวัญก็ไปทำผนังเขานะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญก็ให้มีความกว้างสักประมาณคืบหนึ่งนะ
1: ค่ะ ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญก็หาผ้าดำหรืออะไรทึบๆอ่ะเอามากั้นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปล่อยตุ๊กแกไปนะแล้วตุ๊กแกเวลามันวางไข่มันจะวางเป็นกลุ่มนะฮะเนี่ยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยตอนในห้องน้ำไม่กล้าเข้าเลยมีตุ๊กแกอยู่สี่ห้าตัว
1: โอ้อาจารย์มันน่ากลัวมากเลยแล้วไม่รู้จริงหรือเปล่าที่บอกว่าถ้าตุ๊กแกกัดต้องรอฟ้าร้องฟ้าผ่าขนาดนั้นเลยเหรอ
0: มันไม่ตุ๊กแกเนี่ยมันบุคลิกภาพไม่ดี
1: หน้าตาไม่สะสวยอาจารย์
0: ไม่ใช่มันใส่เสื้อลายเกินไป
1: อ๋อมันใส่เสื้อลายเกินไปแต่จริงๆจกก็ใส่เสื้อสีเรียบก็มันก็น่ากลัวเหมือนกันสำหรับขวัญ
0: เวลาผมไปบรรยายผมจะมีตุ๊กแกไปบรรยายแสดงถึงบุคลิกภายนอก
1: ค่ะ
0: แล้วพูดก็ไม่เพราะเวลามันจะคุยกับใครนะมันก็จะส่งเสียงโอเคนอกจากแต่งตัวไม่สวยมันยังพูดไม่เพราะอีกคนเขาก็เกลียดเขาก็กลัวมึงอะเจ
1: ้ค่ะ
0: แต่ที่ผมพูดเราถามว่ามีคนทำหรือยังมีแล้วเขาเลี้ยงตุ๊กแก
1: เป็นอาชีพเลี้ยงตุ๊กแกเชิงเศรษฐกิจใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อืมค่ะ
0: หนูก็มีเขาก็เลี้ยงขายกันได้เชิญต่อเชิญต่ออ
1: ่าเป็นคำถามจากพี่นิดหน่อยนะคะบอกว่าปลูกต้นละมุดยักษ์สองต้นมีหนึ่งต้นเนี่ยถูกบังเพราะแบบมันน่าจะถูกบังจากต้นอื่นนะคะมันครึ้มไปไม่ค่อยงามปลูกไปแล้ว2เดือนจะย้ายที่ได้ไหมจะขุดย้ายแบบออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นไปที่ที่สว่างสว่างเจอแดดปลูกไปแล้ว2เดือน
0: สบายมากสบายมาก
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้ากลัวมันตายนะ
1: ค่ะ
0: ก็ให้ทอดเวลาทำอย่างนี้ดูทรงพุ่มนะครับ
1: ค่ะ
0: ว่าต้นละมุดเนี่ยทรงพุ่มนับจากโคนมาห่างมาเท่าไหร่ให้ขุดหลุมรอบโคนต้นนั้นนะ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็2เดือนในรากน่าจะยังไม่ไกลหรอกแต่ถ้ากลัวว่ารากมันไกลแล้วลงดิ่งแล้วนะก็ขุดแล้วก็เอากระสอบโปะไว้สักเดือนนึงก่อนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รอให้มันแตกรากใหม่แล้วถึงจะเอาเสียมไปแซะรากที่เหลือแล้วก็ย้ายปลูกอย่างเงี้ยรอด 100% ทีนี้ถ้าไม่อยากย้ายก็ถามว่าไอ้ต้นไม้ข้างๆมันต้นอะไรเราจะเลือกต้นไหน
1: จะโค่นต้นข้างๆดีไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์สมมตินะสมมติ
1: ค่ะ
0: ต้นข้างๆเป็นต้นขี้เหล็ก
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นผักพื้นบ้านเนี่ยนะขี้เหล็กเราก็ไม่ต้องให้มันใหญ่เราก็ตัดให้มันต้นเตี้ยๆแค่เม็ดเดียว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และให้มันแตกยอดเยอะๆเราจะได้เก็บขายง่ายเราก็โค่นขี้เหล็กแล้วก็ให้ละมุดมันโตเพราะละมุดมันโตช้าม
1: ันกี่ปีได้กินผลอาจารย์ละมุดเนี่ย
0: ละมุดเหรอฮะ
1: ค่ะ
0: ก็3ปีก็น่าจะได้นะแต่ว่ามันโตช้าน่ะ
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆต้นเล็กๆมันก็ออกแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญรู้ไหมว่าทำไมละมุดมันถึงเสื่อมความนิยมไป
1: น่าจะกินล่ะแล้วก็น้ำตาลสูงอาจารย์แต่น้ำตาลสูงมันก็ไม่ได้อ้างอิงนะเพราะทุเรียนมันก็ยังแบบป๊อปปูล่าอยู่ยังเป็นที่นิยมน่าจะเป็นกลิ่นมากกว่า
0: หนอนแมลงวัน
1: อ๋อหนอนแมลงวันเหรอคะ
0: คือไอ้ลูกละมุดเนี่ยเวลาตอนที่มันตั้งรวมก็มีหลายชนิดถ้าพันกระสวยก็ลูกจะแหลมๆหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: เวลาตอนมันใกล้ๆสุกอ่ะหรือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสุกอ่ะไอ้หนอนแมลงวันทองเนี่ยมันไปวางไข่แล้วปลูกแล้วมันไม่ได้กินเพราะมันเน่า
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องห่อแบบเป็นลูกๆ
0: ใช่ครับต้องห่อเป็นลูกๆเลย
1: ค่ะ
0: แล้วมันเป็นไม้ที่สมัยหนึ่งเนี่ยนะขายดีมากขายพันนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะมันตอนยากก็มีคนถามว่าอาจารย์ตอนละมุดทำไงคว้านกิ่งตามปกตินั่นแหละแต่คว้านแล้วอย่าเพิ่งหุ้ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รอให้ยางมันแห้งฮอร์โมนทาด้านบนนะฮะแล้วก็เนี่ยฤดูเนี้ยเป็นฤดูเหมาะสำหรับฤดูนี้เป็นฤดูเหมาะสำหรับตอนชำนะฮะก็เหมาะมากแต่ทาบกิ่งไม่ค่อยเหมาะฤดูนี้นะครับ
1: ทาบกิ่งเหมาะกับฤดูไหนอะคะอากาศต้องเป็นยังไงอะ
0: ทาบกิ่งจะเหมาะกับช่วงฤดูแล้ง
1: ค่ะ
0: เพราะเราไม่อยากให้น้ำมันเข้าไปในส่วนที่เราพันอะ
1: ค่ะ
0: แล้วอีกอย่างที่เขาไปขยายพันธุ์ช่วงแล้งเนี่ยเพราะว่าเขาตัดได้ ก่อนฝนมาไงพอฝนมาก็ลงปลูกเลยเพราะมันใช้เวลาทาบประมาณสักเดือนครึ่งถึง2เดือนใช่ไหมล่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาจะปลูกกันต้นฝนเขาก็ต้องทาบกันตอนช่วงแล้งคือคนเกษตรนี่น
1: ะ
0: ถ้าคุณไม่รู้เรื่องอุตุนิยมวิทยาการเกษตรคุณจบคุณไม่ต้องทำเลยแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมเวลาเหลือผมจะตอบที่มีคนถามผมว่าอาจารย์ทำเกษตรยังไงไม่ให้เครียดหรือสัปดาห์หน้าก็ได้
1: ส
0: ั
1: ปดาห์หน้าก็ได้ค่ะอาจารย์ยังเหลือค้างคำถามอยู่ตอนนี
0: ้
1: มีคุณสุรชาติถามมาบอกว่าปลูกต้นมังคุดที่จังหวัดชุมพรนะคะอำเภอหลังสวนปลูกได้มาประมาณ10วันและปลูกไป60ต้นก็คือมีความกังวลใจว่าจะตายหรือเปล่าจะเป็นยังไงหรือเปล่าขวัญก็เลยถามกลับไปว่าเอ๊ะปลูก10วันแล้วเจอปัญหาอะไรทำไมถึงกังวลอันเนี้ยแต่ว่าอันเบื้องต้นมีข้อมูลอยู่ประมาณนี้อาจารย์ปลูกต้นมังคุดเนี่ยมันรอดง่ายหรือรอดยากแค่ไหนคะ
0: อายุเท่าไหร่ฮะคนที่ปลูกเนี่ย
1: หมายถึงอายุคนเหรอคะ
0: อายุคนถามเนี่ย
1: อายุคนถามอาจารย์แป๊บนึงนะไปดูโปรไฟล์แป๊บน่าจะมากกว่า 45-50 ไปแล้วอะค่ะอาจารย
0: ์อันนี้ปลูกให้ลูกเก็บผลผลิต
1: ค่ะ
0: ตัวเองไม่ได้ขายหรอกมังคุดนะเฉพาะต้นกล้าเนี่ยใช้เวลาปีนึง
1: ค่ะ
0: เพาะกล้านะ
1: ค่ะ
0: และมังคุดส่วนใหญ่ก็เพาะเมล็ดครับใช้เวลาหนึ่งปีมังคุดก็เป็นพืชโตช้าแต่ถ้าโตแล้วนะลูกหลานสบายมังคุดหลังสวนให้ผมรู้จักดีลูกชายโกดังเคยพาผมไปดูบอกนี่อาจารย์เสียดายพ่อแม่เขาปลูกไว้แต่ลูกหลานเก็บไม่เป็นเน่าเสียหมดผมอยากไปเก็บขายก็ทำไม่ได้เนี่ยเป็นพืชที่โตช้าครับและปลูกระยะแรกวิธีไม่ให้มังคุดตายนะหาอะไรให้มันบังร่มให้มันนะมันต้องมีไม้นำอ่
1: ะ
0: คุดเพราะฉะนั้นขยายพันธุ์มังคุดอาจจะในที่จำกัดก่อนพอต้นเริ่มใหญ่แล้วค่อยลงโดยอาจจะปลูกใส่เข่งใส่อะไรไว้แล้วค่อยไปลงทีเดียวเพราะว่ามังคุดใบจะคล้ายๆชมพู่มะเหมี่ยวโดนแดดแรงไม่ได้ครับอย่าโดนแดดแรงถ้าโดนแดดแรงแล้วเพราะปีนี้เนี่ยซูเปอร์เอลนินโญกำลังจะมาเนี่ยแรงนี้ต้องพรางแสงให้ดีเลยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ชอบน้ำชุ่มชุ่มช่ำช่ำโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยมี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามังคุดที่เราปลูกอยู่ในส่วนใหญ่จะเจอปัญหาเพี้ยไฟไถเปลือกนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ผลมังคุดเนี่ยเหมือนใจคนเลยครับพูดจากระทบกระแทกไม
1: ่
0: ได้เลยไม่ได้เลยแข็งเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: พอโดนแล้วแข็งทันทีอ่ะไอ้ผิวมังคุดเนี่ยไม่เหมือนของบางอย่างเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องระมัดระวังมากๆในการปฏิบัติ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เห็นไหมยางเหนียวเยิ้มๆอ่ะเหลืองเหลือง
1: เหลืองอาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นน่ะเพี้ยไฟไปเคลียร์ดูด
1: Oh.
0: และบางครั้งก็เกิดจากการกระแทกกระทันน้ำยางแตก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ท่อน้ำยางแตก
1: oh.
0: มังคุดโรคไม่เยอะครับ
1: ค่ะ
0: คนน้ำท่วมนะแต่กลัวแสงไม่หิวแสง
1: ไม่หิวแสง เป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะคะ
0: เหมือนอาจารย์บ้วนเลยกลัวดัง
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะว่าดังแล้วมักจะมีคนมาทำลายก็ดูสิขนาดน้องเนเน
1: ่ค่ะ
0: คนอื่นเขาชมกันทั้งโลกอ่ะมันยังมีคนไทยเขียนบอกร้องผิดร้องเพี้ยนนะดูสิมันจะหายอดวิวไง
1: ค่ะอันนี
0: ้
1: ไม่สร้างสรรค์นะอาจารย์คำถามสุดท้าย
0: ต้องแก้ด้วยโรคอิจฉาให้ได
1: ้ค่ะคำถามสุดท้ายเหลือประมาณนาทีครึ่งนะคะคุณกินดีบอกว่าผมอยากตัดต้นประดู่สูงประมาณ15เมตรเพราะว่ากลัวว่ารากน่ะจะดันรั้วบ้านจะทำให้รั้วเนี่ยเอียงหรืออันนี้อยากถามอาจารย์ว่าจะจ้างคนมาตัดหรือว่าอาจารย์บอกว่าจะหาซื้อไม้ประดู่เอ๊ะอยากหาคนซื้อไม้ประดู่อ๋ออาจารย์ก็จะขายเหมือนกันค่ะคุณกินดีอันนี
0: ้ผมก็จะขายคืออย่างนี้ฮะสูงขนาด15เมตรเนี่ย
1: ค่ะ
0: ขอให้ใช้มืออาชีพครับ
1: ค่ะ
0: อย่าทำเองอย่าทำเองนะฮะผมทำได้แต่ผมไม่กล้าทำหรอก
1: ค่ะ
0: เครื่องเลื่อยที่บ้านผมก็มีจดทะเบียนกับกรมป่าไม้ถูกต้องด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เครื่องเลื่อยอ่ะ
1: แต่มันต้องดูทิศทางนะว่ามันจะล้มไปทางไหนแล้วเป็นอันตรายกับข้างล่างไหมคนไหม
0: แล้วใครไม่มีอาชีพนะรัด สร้างอาชีพนี้ได้เลยครับเขาเรียกลุกขกรตัดแต่งต้นไม้รับโค่นต้นไม้คุณหมอที่ผมสนิทอยู่คนหนึ่งต้นคูนที่หน้าบ้านใหญ่มากไปจ้างเขามาตัดคุณขวัญว่าต้นเท่าไหร่
1: โอ้ขวัญเคยจ้างอุ้ย 20,000 เลยเหรอคะขวัญจ้างหลัก 3,000 นี่ขวัญก็พับแพงแล้ว
0: หมอบอกว่าโอ้โหถูก
1: ค่ะ
0: โอ้โห 20,000 หมอน่าจะมาบอกผม
1: ค่ะได้เลยอาจารย์ค่ะอาทิตย์นี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะอาจารย์
0: โอ้โอเคเดี๋ยวก็เอาไปค่อยคุยกันอาทิตย์หน้าคุณขวัญอย่าลืมนะ
1: ค่ะ
0: มีเวลาตรงไหนเรามาลงทุนกันนะคนแก่คุยเรื่องเก่าเล่าความหลัง
1: ค่ะได้เลยค่ะสำหรับเกษตรทั่วไทยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขวัญกับอาจารย์บ้วนลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีความปลอดภัยครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินทุวราวันสมชัยเปิดรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36คดีหัวสวตั้งข้อสังเกตกรรมการแทบไม่ซักถามพร้อมตีกรอบกฎหมายผิดบิดเบี้ยวเพื่อการนักการเมืองผู้มีบารมีพ้นความผิดนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36ในคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาว่ากกต.ตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเนื่องจากเห็นว่าอนุกรรมการชุดที่15ชุดเดิมอาจจะมีภาระงานมากหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอแต่กลับพบว่ามีหลายคนในชุดที่36เป็นกรรมการอยู่ในชุด35ชุดแรกด้วยและเมื่อเข้ามาทำงานกลับไม่ค่อยซักถามดังนั้นความชอบธรรมของคณะอนุกรรมการชุดที่36จึงไม่ค่อยมีนายสมชัยกล่าวว่าตนไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับเอกสารของคณะอนุกรรมการชุดที่36และขอรอดูการวินิจฉัยของกกต.วันที่14กันยายนว่าจะชอบธรรมและตรงไปตรงมาหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นเอกสารคงไม่ถูกนำมาเปิดเผยอีกแต่หากวินิจฉัยไม่ตรงไปตรงมาเอกสารที่มีซึ่งระบุถึงผู้ที่อาจจะกระทำความผิดและความเชื่อมโยงไปยังฝ่ายการเมืองส.ส.และกรรมการบริหารพรรคเชื่อว่าเรื่องนี้คงจะยาวจากรายงานการประชุมพบว่าอนุกรรมการชุดที่36ประชุมสัปดาห์ละ2ครั้งกรรมการแทบไม่มีการซักถามหรือข้อสงสัยมีเพียงมติรับทราบข้อชี้แจงทั้งนี้อนุกรรมการชุดที่36มี7คนและทีมเลขานุการ9คนและจากรายงานไม่พบว่ามีการเรียกคณะกรรมการชุดที่26มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีการนำเอกสารต้นฉบับมาพิจารณาจากรายงานพบว่านายชวนาไตรมาสเป็นประธานอนุกรรมการชุดที่36แต่กลับพบว่านายอนุชาจันสุริยาหนึ่งในอนุกรรมการมีบทบาทในการนำประชุมทั้งการตั้งประเด็นและกำหนดกรอบการพิจารณาหากมีการร้องให้ขออำนาจศาลดูรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการชุดที่36ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2569ว่าอนุกรรมการแต่ละคนเขียนคำวินิจฉัยส่วนบุคคลอย่างไรที่จะโหวต5คนที่บอกว่าไม่ผิดยกหมดกับอีก2คนที่บอกว่าไม่ยกหมดแต่ละคนมีเหตุผลอย่างไรไปดูว่าคำที่เขียนดังกล่าวมาจากกรอบที่บิดเบี้ยวในตอนแรกหรือไม่หากมาจากกรอบที่บิดเบี้ยวแล้วใช้ตรรกะนี้ในการวินิจฉัยก็สามารถที่จะเอาผิดคณะอนุกรรมการชุดที่36ที่ลงมติยกคำร้องโดยตีความกฎหมายที่บิดเบี้ยวในตอนต้นปิดฉากภารกิจเยือนไทยกำลังพลสหรัฐ 5,000 นายกลับขึ้น USS อับราฮัมลินคอนบรรยากาศบริเวณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงระดมกำลังอำนวยความสะดวกในการส่งกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายกลับขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนก่อนออกจากประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการเยือนและพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยาระหว่าง 2-6 กันยายน2560นายวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานายอนุสักพิริยอมรนายอำเภอบางละมุงนายพชรชนันผ่องผาดนายอำเภอศรีราชาตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประสานงานและเตรียมความพร้อมบริเวณเส้นทางและพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นจุดสำคัญในการส่งกำลังพลกลับขึ้นเรือขณะเดียวกันบริเวณจุดชมวิวภูเขาป่อหญ้าขอไปค่ะขณะเดียวกันบริเวณจุดชมวิวเขาบ่อยาแหลมฉบังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมารอชมเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งมีกำหนดออกจากประเทศไทยในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: น้ำเต็มท้องหล่นน้องท้องลี
10: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดถ่ายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
11: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะโอ้มีเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะมาบอกกันนะคะสำหรับใครคะที่อยากจะเปลี่ยนมื้ออาหารแบบเดิมๆที่จำเจนะคะแล้วก็ไปพบกับเมนูความอร่อยแปลกใหม่ค่ะที่อยากจะคุณนะคะไปตื่นเต้นเร้าใจค่ะวันนี้ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับค่ะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นก็เป็นการสนับสนุนชาวประมงด้วยนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่เลยค่ะสะใจทุกวันแน่นอนนะคะแล้วก็มีเมนูหลากหลายให้ได้เลือกค่ะและที่สำคัญค่ะที่จอดรถก็สะดวกนะคะสำหรับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะก็อยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคัมปานี30เมตรค่ะแล้วก็จะไปพบกับความอร่อยนะคะที่ไม่เหมือนใครแปลกใหม่นะคะที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะบริหารงานโดยคุณเดียพกากรองนะคะแล้วก็คุณสันศรีพัฒน์ค่ะวันนี้นะคะเปลี่ยนมื้ออาหารแบบเดิมๆนะคะให้เป็นมื้อพิเศษแล้วก็เป็นเมนูแปลกใหม่นะคะแนะนำไปที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งได้เลยสอบถามหรือว่าจองโต๊ะได้นะคะที่0966349935ค่ะ0966349935นะคะต้องไปลองกันนะคะแนะนำความอร่อยที่นี่นะคะช่วยสนับสนุนพี่น้องชาวประมงด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมื้ออาหารอร่อยอร่อยที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งต้องไม่พลาดนะคะ
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
14: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับเจอกันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่6เดือนกันยายนพุทธศักราช2569นะครับ14นาฬิกากับ15นาทีครับ DJ ช้างนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเจอกันเหมือนเดิมนะครับทางสถานีวิทยุอสมทนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศเลยวันนี้เราเริ่มต้นต้อนรับและทักทายกันนะครับด้วยงานเพลงนะครับจากสุนารีนะครับราชสีมาครับชื่อเพลงว่ากราบเท้าย่าโมนะครับนะเท้าย่าโมนะครับหรือว่าเท้าสุรนารีนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับนะซึ่งท่านก็เป็นคนโคราชนะเกิดในตระกูลผู้ดีเก่าในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเกิดเมื่อพุทธศักราช2414ครับเป็นคนที่งามพร้อมนะครับกิริยามารยาทอ่อนหวานแต่ก็ซุกซนด้วยนะครับชอบเล่นฟันดาบกระบี่กระบองนะครับมาตั้งแต่เด็กครับพอท่านโตเป็นสาวนะครับประมาณ25ปีก็แต่งงานกับปลัดทองคำหรือพระยาสุรเดชาเดชฤทธทศทิศวิชัยนะครับและสมัยต่อมาก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับในประเทศเนี่ยหลายอย่างนะจนมาถึงสมัยรัชกาลที่3ครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าเกล้าอยู่หัวนะครับก็ได้ทรงโปรดให้ทรงจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระราชบิดาก็คือรัชกาลที่2นะครับบรรดาเจ้าเมืองประเทศราชนะหรือผู้แทนก็จะต้องเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและก็ในครั้งนั้นครับเจ้าอนุวงศ์นะครับหรือว่าเจ้าเมืองเวียงจันทน์เนี่ยก็ได้เดินทางมาถวายพระเพลิงนะพระบรมศพด้วยตนเองพร้อมผู้ติดตามอีกมากมายในขณะที่พำนักอยู่ในกรุงเทพนะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็ทรงขอแรงนะครับให้พระพลของเจ้าอนุวงศ์เนี่ยนะครับไปช่วยตัดนะฮะไม้ต้นตาลที่เมืองสุพรรณบุรีนะครับไม่จำกัดจำนวนเสร็จแล้วให้ลากเข็นมาที่สมุทรปราการนะครับน้องชายของเจ้าอนุวงศ์นะก็ได้ทำตามรับสั่งจนสำเร็จนะครับจนทำให้เจ้าอนุวงศ์ทนงตัวว่าเป็นคนโปรดของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เคยช่วยทำศึกกับพม่าที่เมืองเชียงแสนเมื่อปี2362ถึง2ครั้งและปราบพวกกบฏนะฮะพวกกบฏข่าที่เมืองจำปาสักนะตอนจะทูลลากลับนะครับหน้าพระที่นั่งเจ้าอนุวงศ์ก็ได้ทูลขอครอบครัวชาวเวียงจันทน์นะครับที่เคยเป็นเฉลยสมัยพระเจ้ากรุงธนพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวนะครับ

เมืองไทยเจ้าหนวงก็เลยไม่พอใจมากนะฮะก็กลับไปเวียงจันทน์นะครับวางแผนจะมายึดกรุงเทพนะแต่ทำศึกที่โคราชก่อนตอนนั้นนะครับที่นครราชสีมาครับพระยาปลัดทองคำนะครับซึ่งเป็นสามีของย่าโมและเจ้าเมืองเนี่ยไม่อยู่ครับไปราชการที่เขมรย่าโมอยู่ที่เมืองโคราชเจ้าอนุวงศ์นะครับก็บุกจับนะไปเป็นเชลยนะพร้อมครอบครัวชาวเมืองอีก600ครอบครัวช้างอีก70เชือกพอเดินทางไปถึงทุ่งสำริดครับย่าโมก็ได้วางแผนนะครับต่างๆนะจนทหารลาวเนี่ยยอมให้พักนะครับย่าโมก็วางแผนกับให้ผู้หญิงผู้ชายชาวเมืองโคราชทำให้ทหารลาวนั้นตายใจแล้วก็ได้ทำการฆ่าทหารลาวและต่อสู้กันอุตลุดนะจนสามารถเอาชนะฝ่ายทหารลาวได้แต่ก็ต้องเสียนางสาวบุญเหลือครับแล้วก็ชาวเมืองโคราชไปบ้างหลังจากนั้นทหารลาวก็ถูกตามทำศึกนะจากไทยจนชนะครับและต่อมาเจ้าอนุวงศ์ก็โดนจับไปทำโทษที่กรุงเทพและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมารัชกาลที่3จึงแต่งตั้งย่าโมนะครับให้เป็นท้าวสุรนารีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับท่านย่าโมก็ได้ถึงแก่อสัญกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับเมื่อวันที่5ปีชวดจุลศักราช1214นะครับก็ตรงกับช่วงของเดือนเมษายน2395ซึ่งตอนนี้อัฐิของท่านก็ย้ายมาบรรจุไว้ในฐานรอบรับใหม่ณหน้าประตูชุมพลจนถึงทุกวันนี้ครับและแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าใครไปนครราชสีมาเนี่ยไปเมืองโคราชก็ต้องไปกราบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ประตูชุมพลในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งอนุสาวรีย์ของย่าโมนะครับก็หล่อด้วยทองแดงรมดำสูง 1.85 นะครับหนัก325กิโลกรัมครับเป็นรูปท้าวสุรนารีตัดผมทรงดอกกระทุ่มถอนไรแต่งกายด้วยเครื่องยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นุ่งผ้าจีบยกทองคาดเข็มขัดห่มสบายเฉียงบ่าสวมตุ้มหูสวมตะกรุดนะครับพิษสมรนะครับมงคล3สายทับสบายนะในส่วนของนิ้วนะนิ้วก้อยนิ้วนางทั้ง2ก็สวมแหวนนิ้วละวงครับมือขวากุมดาบนะครับด้ามดาบนี่จำหลักลายสอดนะครับอยู่ในฝักนะครับจำหลักลายนะครับปลายจรดพื้นมือเท้าสะเอวหันหน้าเฉียงซ้ายเล็กน้อยก้มหน้าหน่อยๆมาทางทิศตะวันตกทางกรุงเทพเหมือนแสดงคารวะนะครับใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระเจ้าอยู่หัวนะครับในช่วงของเดือนมีนาคมของทุกปีเนาะเขาก็จะมีการจัดงานฉลองท้าวสุรนารีนะครับเป็นการรำลึกนะถึงวีรกรรมของท่านตลอดมาครับและท่านก็อยู่ในใจของลูกหลานสืบไปนะวันนี้ก็เอาเรื่องราวของย่าโมมาเล่ากันหน่อยก็แล้วกันนะครับไหนเราเริ่มต้นทักทายกันด้วยงานเพลงเมื่อสักครู่นี้กราบเท้าย่าโมนะครับของคุณพี่สุนารีราชสีมากันไปแล้วนะครับแล้วก็รายการของเราก็ออกอากาศกัน9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศด้วยกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat นะครับไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุอสมทนะครับนครราชสีมานะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับแล้วก็รับฟังกันได้ครับที่ FM 95.75 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทจันทบุรีครับ FM 95.25 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีนะครับ FM 102.0 MHz อสมทชุมพร FM 90.75 และ 104.75 MHz ครับอสมทยะลาครับ FM 102.5 MHz นะครับแล้วก็อสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 MHz ครับคุณผู้ฟังครับฟังรายการกันอยู่นะครับสามารถที่จะแนะนำทำถึงด้านเพลงนะครับกันเข้ามาได้นะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0754192225ครับ0754192225นะครับหรือว่าจะเป็น0887523516ครับ0887523516นะครับก็สามารถที่จะแนะนำบทเพลงกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมนะที่ติดตามดูรายการผ่านทางไลฟ์สดนะครับที่ Facebook DJ ช้างตกมันนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็ช่วยกดแชร์แนะนำบทเพลงกันมาได้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับทางออนไลน์ที่กำลังติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับสวัสดีป้าพึ่งด้วยนะครับสวัสดีลูกช้างคนน่ารักสวัสดีคุณพี่จินดาจันหอมด้วยนะครับ
น้องช้างร้อนจ้าวันนี้นะขอเพลงแฟนใครไม่รู้นะสวัสดีพี่รัฐปนิสรากโกมินด้วยนะครับคุณมยรา

ครับสาบเสือนะครับสวัสดีด้วยครับแล้วก็พี่ธวัชชามทองนะครับสาวเฮิร์บโกปันแต่นะครับสวัสดีครับนะครับแล้วก็สวัสดีคุณณัฐพงศ์ด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากกำลังกรอบจากร้านเดินที่พัทลุงด้วยนะครับฝนตกหรือเปล่านะครับในเมืองนครศรีธรรมราชตอนนี้นี่ไม่ตกนะจ๊ะแต่หลังจากนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ตกนะครับก็แจ้งให้ทราบกันแล้วที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการกันอยู่แล้วครับสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างนะก็สามารถแจ้งบอกดีเจช้างกันเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันของเรานะครับก็มาพร้อมกับเนื้อผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับอย่างปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ครับผลิตภัณฑ์ดีนะฮะที่การันตีนะครับโดยคนที่ใช้จริงๆนะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับท่านสามารถที่จะเอาปุ๋ย Black Cat เอายาเชื้อรา Black Cat 1เนี่ยไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยคุณจะปลูกพืชอะไรก็เอาปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1เนี่ยไปใช้ได้ครับใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืช นะครับเราไม่เป็นยาเคมีที่ไม่เป็นอันตรายต่อท่านแล้วก็พืช ด้วยนะครับใช้แล้วไม่เห็นผลใช้ต่อเนื่อง 6-7 ครั้งนะครับตามคำแนะนำของบริษัทนะครับเราการันตีนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเอาไปใช้แล้วไม่เห็นผลนั้นเรายินดีคืนเงินนะครับ

งานเพลงนะครับที่จบไปนะครับแฟนใครไม่รู้นะครับเป็นบทเพลงที่คุณผู้ฟังนะครับแนะนำแล้วก็ถามถึงกันเอาไว้นะครับสำหรับงานเพลงนี้นะขอบพระคุณด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับการแนะนำถามถึงงานเพลงกันเข้ามานะครับมีขอเพลงกันมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะฮะกับข้าวเพชรฆาตใช่ไหมครับนี่นะครับแนะนำกันมานะสำหรับงานเพลงนี้นะครับก็เป็นเสียงร้องของแม่ขวัญจิตสีประจันนะครับต้นฉบับเดิมเลยนะครับเพลงนี้แนะนำกันมานะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ขอบพระคุณด้วยกันแล้วกันอย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนชาวไร่ชาวนานะคุณจะปลูกพืชปลูกผักปลูกอะไรก็ตามแต่ที่เป็นพืช นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะลดต้นทุนนะครับเพราะว่าเราสามารถลดต้นทุนได้อย่างแรกเลยคือปุ๋ยทางดินนะเมื่อคุณใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยคุณสามารถลดปริมาณนะครับการใส่ปุ๋ยทางดินนะครับลงไปได้เลยถึง 40% นะครับลดลงได้เลยนะครับนะแล้วก็เอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยต้องการที่จะทำสวนนะครับแบบห่างไกลจากยาเคมีนะครับก็เอาแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันไปใช้แทนได้เลยนะครับทั้ง2ตัวสามารถใช้ได้ตั้งแต่เริ่มปลูกนะไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจนถึงฟื้นฟูต้นนะครับต้นโสมๆนะครับเป็นเดียวไม้กวาดนะฮะก็เอาไปใช้กันได้เลยนะแล้วก็ยิ่งเจอเรื่องราวของโรคเรื่องราวของเชื้อราต่างๆนะครับก็จะไปยับยั้งเอาไปเป็นตัวป้องกันนะครับไม่ให้เกิดขึ้นนะครับในส่วนของคุณครับเราป้องกันเอาไว้ก่อนทำให้ต้นนั้นสมบูรณ์แข็งแรงก่อนนะดีกว่าที่เราจะคอยไปตามแก้หรือว่าไปคอยรักษานะครับในภายหลังครับซึ่งมันก็จะยุ่งยากนะครับมันก็จะต้องใช้ทุนนะครับมากกว่านะมากกว่าที่จะไปป้องกันนะก็เหมือนคนเรานั่นแหละนะครับการที่เราดูแลตนเองทานอาหารให้เพียงพอออกกำลังกายนะครับให้ร่างกายของเราเนี่ยมันแข็งแรงนะครับดีกว่านะที่เราไปเจ็บไปไข้ไปป่วยเป็นโรคโน่นนี่นั่นแล้วค่อยไปหาคุณหมอแล้วค่อยไปรักษานะซึ่งมันก็จะยุ่งยากมากขึ้นความซับซ้อนมันก็เยอะขึ้นนะครับและที่สำคัญเลยก็ต้องใช้ทุนเนี่ยนะครับเยอะกว่าเดิมด้วยนะครับมากกว่าป้องกันไม่ให้เป็นอ่ะใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นพืชก็เช่นเดียวกันนะครับใช้วิธีคิดแบบนี้ได้เลยคุณผู้ฟังนะปุ๋ยแบล็คแคทนะครับ1ชุด 1,980 บาทผสมน้ำได้ถึง 1,000 ถึง 2,000 ลิตรนะครับ1ชุดนะครับ 1,980 บาทได้ชนิดน้ำไป1ลิตรได้ชนิดผงไป1ขวดครับแล้วก็ถ้าเป็นท่านที่ใช้ในปริมาณที่เยอะๆนะมีพื้นที่มีสวนเยอะเนี่ยคุณก็ซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดครับซื้อ10แถม2นะครับหรือว่าจะซื้อยกลังไปเลยก็ได้ครับประหยัดไปอีกนะฮะ1ลังนะครับมีทั้งหมด24ชุดนะครับในราคาลังละ 37,920 บาทนะคุณผู้ฟังก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณไปถึง 9,600 บาทครับสำหรับท่านที่ซื้อยกลังนะครับในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับ1ขวด1ลิตรครับผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะครับทำจากสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนนะครับใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชแน่นอนนะครับราคา 1,540 บาทผสมน้ำได้ 1,000 ลิตร1ลังมีทั้งหมด12ขวดด้วยกันครับราคา 17,520 บาทครับสวัสดีคุณดาวหวันด้วยครับบอกว่าสวัสดีน้องช้างที่รักนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณณรินทร์พรหมมินทร์นะครับฟังจากชะอวดชัดเจนนะคุณณรินทร์ได้ไปเที่ยวงานดนตรีและบอลลูนที่เกาะราวหรือเปล่านะครับในช่วง2วันที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์คนเยอะมากเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับบอลลูนสวยมากดนตรีก็เพราะนะผู้คนก็น่ารักของกินก็เยอะนะไม่แน่ใจว่าคุณนรินทร์ได้ไปหรือเปล่านะคุณจินดาจันหอมนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเปิดอ้อเปิดให้ไปแล้วนี่เนาะเพลงที่ขอมาเมื่อกี้นะสวัสดีน้องต่อตั้มนะวัชรากรมาแก้วด้วยครับบอกว่าน้าช้างนะเรียกทำไมจ๊ะวันนี้ไม่ทราบว่าวานนอนนครศรีก็ทำการแสดงกันที่ไหนนะครับวันนี้นะครับอ่ะไปฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงครับที่แนะนำกันมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเพลงเก่าๆกับข้าวเพชรฆาต

0: แนะนำกันเอาไว้จัดให้ฟังกันทันทีเลยนะครับกับเรื่องราวของบทเพลงครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะวันนี้คุณเกียร์ Black Cat เดี๋ยวต้องรอลุ้นนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะฮะแล้วก็สัญญาณเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณโทรศัพท์นะที่สามารถที่จะโฟนอินนะครับเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะก็จะเข้ามาพูดคุยกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็เจอตัวเป็นๆแล้วครับสำหรับคุณเกียร์ Black Cat ก็จะเดินทางกลับมาแล้วนะตอนนี้ก็อยู่กันที่ต่างแดนนะครับสัปดาห์หน้าก็จะกลับมาเจอกันในห้องส่งนะของรายการของเรากันนี่แหละนะครับคุณผู้ฟังก็มีเรื่องราวนะที่น่าสนใจเนาะหลายเรื่องราวครับที่คุณเกียร์ได้ไปประสบไปพบไปเจอนะแล้วก็ได้เอามาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ด้วยครับคุณเกียร์อยู่ต่างแดนครับอยู่ต่างประเทศนะเดี๋ยวจะกลับมาในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านะครับพี่จินดาจันหอมนะครับสอบถามกันเข้ามานะจ๊ะ14:37 น.คุณผู้ฟังที่ฟังรายการกันอยู่นะครับแล้วก็สนใจต้องการจะเอาปุ๋ย Black Cat เอายาเชื้อรา Black Cat 1ไปใช้นะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับเราจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับติดต่อกันมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับติดต่อกันมาได้เลยนะฮะหรือติดต่อมาที่ดีเจช้างที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ088-752-3516ครับ088-752-3516นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้เลยจ้าเอาละครับตอนนี้นะคุณเกียร์มาแล้วนะครับคุณผู้ฟังไปที่คุณเกียร์ Black Cat ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังกำลังถามหาอยู่พอดี
1: ตัวค่ะท่านผู้ฟังดีเจช้างค่ะนะคะสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางหน้าปัดวิทยุทุกคลื่นความถี่ด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ชมกันอยู่ทางหน้าแฟนเพจนะคะวันนี้เกียร์รายงานตัวจากเมืองโคโมนะคะประเทศอิตาลีค่ะ
0: วันนี้อยู่ที่อิตาลีนะครับ
1: ใช่นะคะก็เล่าบรรยากาศก่อนแล้วกันนะคะที่นี่วันนี้อากาศแบบสบายๆเหมือนยอดดอยบ้านเราค่ะนะสบายสบายแต่ว่าช่วงกลางวันน่าจะอยู่ที่33องศาค่ะสำหรับประเทศอิตาลี
0: โอ้ร้อนเนาะ
1: ร้อนค่ะแต่ว่าบ้านเมืองก็สะอาดตาดีเนาะวิวธรรมชาติสวยงามแต่เทียบเคียงกับสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้เลยที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันสุดจริงนะเป็นที่ที่แบบถ้าคุณมีโอกาสเนาะคะทุกท่านค่ะถ้ามีโอกาสแล้วได้ไปสวิตเซอร์แลนด์สักครั้งจะเห็นความงดงามของธรรมชาติ ความมีระเบียบวินัยของคนแล้วก็ความสะอาดของบ้านเมืองจริงๆทุกซอกทุกมุมเลยค่ะ
0: ครับ
1: นะคะแต่ว่าพอเราข้ามด่านมาทางฝั่งอิตาลีอะค่ะดิเซช้างมันคือความเป็นธรรมชาติที่มันเหมือนบ้านเรา
0: อันนี้มันอยู่ติดทะเลสาบใช่ไหม
1: ที่ไม่ได้พัฒนา
0: ครับมันเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลสาบเหรอครับใช่ไหม
1: อยู่ริมทะเลสาบทะเลสาบเยอะมากที่นี่คือจริงๆมันอาจจะเหมือนเขื่อนบ้านเราอะพี่ช้าง
0: ครับครับ
1: คล้ายๆเขื่อนแต่เขื่อนบ้านเรามันไม่มีชุมชนแต่ที่นี่อ่ะเป็นเหมือนเขื่อนระหว่างภูเขาอ่ะมันเป็นเขื่อนเลยแหละแล้วก็มันจะมีชุมชนทั้งสองฟากฝั่ง
0: ครับ
1: ลักษณะแบบนั้นแล้วก็น้ำใสน้ำสะอาดมากที่นี่การขับรถก็ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็คนอารมณ์ร้อนกว่าทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด
0: ์เพราะอากาศร้อน
1: เนาะสงสัยไม่แน่ใจเหมือนแต่ว่ากลางคืนก็ประมาณสัก20น้อยๆ23-24องศาประมาณนั้นค่ะมีลมเยอะหน่อยนะคะอยู่ในหุบเขานี้ก็มีลมเยอะหน่อยนะเมืองโคโมพี่ช้างลองเปิดดูเปิดทางหน้าแฟนเพจดูเอ็กทางหน้าเฟซบุ๊กดูค่ะว่าเมืองโคโมจะเป็นแบบก็เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยว อีกเมืองหนึ่งนะคะแล้วก็บ้านเรือนที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะแบบแนวโบราณโบราณแบบมีมานานแล้วอะเนาะอย่างอิตาลีเอ้ยฝรั่งเศสเอ้ยสวิตเซอร์แลนด์เอ้ยเนี่ยตึกราบ้านช่องเขาก็จะแบบมีมาก่อนเราเป็นร้อยปีอะเนาะเขาก็จะเป็นตึกเก่าที่สร้างมาด้วยความหนาแน่นเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเนาะ พอข้ามฝั่งมาอิตาลีก็ยังมีความเป็นถนนขรุขระอยู่อยู่สวิตเซอร์แลนด์นี่กี่วันนึกว่า 4-5 วันไม่มีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเลยแม้กระทั่งบนยอดดอยไม่มีเลยเรามองถึงอะไรรู้ไหมคะการเดินทางมองถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้วิสัยทัศน์เลยแหละพี่เคียรอดอุโมงค์มานะคะเป็นอุโมงค์ผ่านเทือกเขามองบรองนะคะเป็นอุโมงค์ที่ยาวมาก 4-5 กิโลเลยค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: อยู่ในอุโมงค์ประมาณนั้นนะ 4-5 กิโลเลยค่ะแล้วก็เส้นทางทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคือเขาจะมีความเป็นเซฟตี้อ่ะเพราะมันเป็นอุโมงค์แล้วพอออกมาริมเขาอะค่ะนี่จินตนาการไปพร้อมเกียร์นะคะเป็นริมเขาถ้าเราเคยเห็นทางโซเชียลของประเทศจีนที่มันมีถนนอยู่ชะง่อนผาพี่ช้างเขามีความเซฟตี้หนาแน่นมากพอข้ามมาอิตาลีปุ๊บมันไม่มีอ่ะมันคือถนนวิ่งขอบเหมือนเมืองไทยเลย
0: ครับ
1: มีราวกั้นถนนนิดเดียวนี่มองถึงประเทศที่เขาร่ำรวยเนาะ
0: ครับ
1: ประเทศที่ร่ำรวยแล้วก็การคดโกงที่น้อยคุณเข้าใจได้ว่าทำไมการเงินที่มีความเสถียรที่สุดถึงอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: เนี่ยเรามันทำให้เราเห็นเนาะนี่มันเป็นมุมมองอะได้มาฟังนะแต่ก็ยังเห็นการทำเกษตรอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกข้าวโพดเหมือนกันนะคะแต่เกษตรจะน้อยกว่าทางสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: เพราะสวิตเซอร์แลนด์สองเส้นทางที่เราวิ่งมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถนนไฮเวย์เอยหรือว่าจะบนเขาเอยเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของพืชพันธุ์ทางการเกษตรเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นไร่องุ่นไม่ว่าจะเป็นไร่แอปริคอตไร่ลูกแพมีสารพัดไร่เลยที่เราเห็นนะคะแล้วก็ข้าวโพดบ้างข้าวบาเร่บ้างทางฝั่งฝรั่งเศสก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าจะดูแห้งแล้งกว่าทางสวิตเซอร์แลนด
0: ์ครับ
1: นี่คือสิ่งที่เห็นเนาะในบ้านเมืองที่เขาพัฒนาแล้วนะคะเอามาฝากท่านผู้ฟังจริงๆแล้วทั้งมวลเนี่ยบ้านเราก็เกิดขึ้นได้อยากให้มันเกิดขึ้นในกลุ่มชุมชนเล็กๆนะคะส่งเสียงไปยังผู้นำชุมชนเริ่มต้นพี่เกียร์เคยคาดหวังว่าลานสกาบ้านเราเนี่ยอยากให้ผู้นำไม่ไว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันใน อบต.เนาะสจ.สส.ที่รับผิดชอบในเขตอำเภอลานสกาเนี่ยเพราะลานสกาเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อากาศบริสุทธิ์ที่สุดในประเทศไทยเนาะเราเคยได้ตำแหน่งนี้ใช่ไหมพี่ช้าง
0: ใช่แล้วก็ล่าสุดนี่เขาคว้ารางวัลเหมือนกันนะโดยเฉพาะที่คีรีวงศ์นะเขาได้เป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบนะครับเนี่ยล่าสุดเลยเขาเพิ่งไปรับรางวัลกันมาน
1: ี่แหละแต่เราอยากให้มันมีการพัฒนาต่อตรงไหนรู้ไหมตรงที่เกษตรกรที่อยู่ในนั้นต้องงดการใช้เคมีและอันที่หนึ่ง
0: อ
1: ันที่สองบ้านเรือนที่อยู่ในนั้นขอให้เป็นโซนในการควบคุมซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วควบคุมโดยการอะไรตกแต่งให้มันสวยงามมากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็มันวิวมันได้เลยมันเหมือนเลยมันเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเลยอะสำหรับคีรีวงศ์บ้านเราก็อยากให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นแล้วก็ธุรกิจนักธุรกิจที่เป็นร้านเป็นร้านกาแฟเอ่ยเป็นรีสอร์ทเอ่ยเนาะก็ดูแลในอนาบริเวณของตัวเองให้ดีให้มันอยู่เข้าไปในกฎในการทำให้ชุมชนมันเกิดความรุ่งเรืองขึ้นนะคะแล้วส่วนภาคเกษตรที่อยู่ในกลุ่มชุมชนนั้นที่ไม่ใช่กลุ่มเชิงท่องเที่ยวเนาะก็ควรที่จะงดการใช้ยาเคมีใดๆทั้งปวงมันก็ควรจะมากับทางเกษตรอำเภอเกษตรตำบลเนาะควรที่จะเข้าไปดูแลกันเรื่องนี้เราอยากให้พัฒนากรพัฒนาการนะคะค่อนข้างที่จะเข้าไปมีบทบาทกับการพัฒนาชุมชนจริงๆอยากให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆนะคะสำหรับประเทศไทยเพราะการที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นแล้วมันน่าอยู่มันทำให้โอโซนมันดีอากาศมันบริสุทธิ์ทุกคนเข้ามาเพื่อที่จะคือตอนนี้ทุกคนทั่วโลกอ่ะสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือความบริสุทธิ์ของอากาศการใช้ชีวิตอย่างมีความยั่งยืนมากขึ้นการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผู้คนต้องการทั่วโลก
0: ครับนี่พี่ปานีบอกว่าพี่ปานีไปซูริกสวิตเซอร์แลนด์มา9ปีแล้วนะคะนี
1: ่เป็นยังไงบ้างล่ะดีเนาะดีแต่ว่าคือถ้าเราจะมาเนี่ยเราก็ต้องทำเงินเนาะเพราะว่า การใช้จ่ายนี่พี่เกียมมาอยู่แบบเซฟมากๆไม่ได้พักโรงแรมแต
0: ่
1: พักเป็น Airbnb ก็คือมาเช่าห้องชุดของเขาอยู่อะค่ะถ้าเมืองนั้นนอน3คืนก็เช่าห้องเดียวมี3ห้องนอนอย่างเงี้ยเรามากัน6คนใช่มั้ย
0: ครับ
1: ก็มีสัก3ห้องนอนมีห้องนั่งเล่นมีห้องครัวแล้วก็มีระเบียงเพื่อที่จะไปชมวิวอันเนี้ยมันทำให้เราต้องซื้ออาหารมาทำเองที่บ้านบางวันก็ทำ3มื้อเช้าเที่ยงเย็นบางวันก็ทำแค่2มื้อก็คือมื้อเช้ากับมื้อเย็นมื้อเที่ยงก็หาข้างนอกหรือไม่ก็เราทำ3มื้อนี่แหละแต่เราทำเป็นแซนด์วิชกลับไปพกกินมื้อเที่ยง
0: ครับ
1: เพื่อทำให้เราดูเรื่องของค่าใช้จ่ายได้คุ้มหน่อยเพราะเหมือนเราซื้อมาสัก100เราซื้อของมาสัก200ฟรังเรากินได้6คน3มื้อแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่แบบอาศัยข้างนอกหมดเลยทั้ง3มื้อเนี่ย300 400มันไม่พอ
0: ครับ
1: เพราะมื้อนึงอ่ะต่อคนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 1,200 ถึง 1,500 ต่อมื
0: ้
1: อถ้าคิดเป็นเงินไทยนะก็ค่อนข้างแรงแล้วก็สูงอยู
0: ่
1: นะแต่ว่าทำยังไงให้เราเที่ยวแล้วเรายังมีความสุขก็เนี่ยถือว่าเป็นการได้พักผ่อนจริงๆแล้วก็ได้เห็นได้เรียนรู้นู่นนี่นั่นนะคะเพื่อที่จะเอาไปส่งต่อว่าวันเนี้ยเราพูดไปแล้วส่วนใครที่มีอำนาจหรือว่ามีหน้าที่ในอยู่ในการบริหารก็เอาไปคิดต่อเพื่อสร้างให้ชุมชนของเรามันพัฒนาขึ้นมันนอกเหนือจากการที่เราต้องไปวางพวงหรีดหรือไปวางอะไรนะเขาเรียกทำงานเนาะไปตามงานนอกเหนือจากนั้นคือเอางบประมาณเข้ามาพัฒนาให้ชุมชนเราได้น่าอยู่มากขึ้นแล้วก็มีอากาศที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มันก็โยงใหญ่เข้ามาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราอะนะพี่ช้าง
0: ครับ
1: เราถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางการเกษตรที่ดีมากๆแล้วก็ดีพอที่จะทำให้ต้นไม้ของคุณเนี่ยเจริญงอกงามดีแล้วเป็นตัวที่ดีพอที่ทำให้สภาพแวดล้อมดีด้วยนะคะถ้าเราคิดว่าเราต้องการสร้างจากกลุ่มของเราก่อนเนี่ยจากกลุ่มตัวฉันหนึ่งคนตัวเพื่อนอีกหนึ่งแปลงสองแปลงสามแปลงพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะที่เราเติบโตได้มันเติบโตมาจากแปลงเดียวค่ะพี่ช้าง
0: ใช่ใช่
1: Black Cat เราเติบโตมาได้จากสวนเดียวเลยค่ะท่านผู้ฟังสวนเดียวที่ทำแล้วดีแล้วแตกต่างแล้วเห็นผลเพื่อนหดเพื่อนมาเห็นก็พัฒนาต่อเพิ่มไปต่อก็มีขยายเพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทยนั่นคือเป็นที่มาของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat หวัดนะมาด้วยอุดมการณ์มาด้วยความมุ่งมั่นที่จะไม่ทำร้ายใครนะไม่ทำร้ายสภาพแวดล้อมไม่ทำร้ายต้นไม้ไม่ทำร้ายดินและไม่ทำร้ายเจ้าของสวนเจ้าของแปลงไม่ว่าจะเรื่องเงินลงทุนหรือว่าความเจริญเติบโตของพืชหรือแม้กระทั่งเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในการติดดอกออกผลอันนี้เรามั่นใจว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยส่งผลให้กับพี่น้องภาคเกษตรได้ทุกเม็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆนะคะกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวัดค่ะ
0: ครับนี่ล่าสุดนะครับเห็นแปลงนาข้าวที่เขาคอที่ตอนนี้ตั้งท้องแล้ว
1: ท้องแล้วค่ะคบก
0: ัน
1: มาตั้งนานเนาะเพิ่งท้อง
0: ครับตั้งท้องแล้วนะจ๊ะ
1: ตั้งท้องแล้วแล้วต้นข้าวแบบว่าโตมากสูงถึงคางลงตุ้ยแล้ว
0: แล้วใบใหญ่มากเลยอ่ะ
1: แล้วต้นใหญ่มากด้วยค่ะมันเทียบเคียงกับของรองนายกเนาะซึ่งอยู่แปลงตรงข้ามเขาก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเราอ่ะไปทำงานให้เขาเห็นเราไม่ได้ไปเพื่อขายของเนาะพอเราไปทำงานให้เขาเห็นเนี่ยก็คิดว่าฤดูกาลหน้าพอเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างอะค่ะเขาก็จะกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเอง คือพี่เกียร์เนี่ยทำงานค่อนข้างที่จะไม่ได้ใจร้อนในการที่จะขยายพื้นที่หรือใจร้อนที่จะทำยอดขายแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเราเห็นความสำคัญของชีวิตต้นไม้เห็นความสำคัญของเงินในกระเป๋าว่ามันจะต้องงอกเงยขึ้นเมื่อคุณตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันถ้าคุณเห็นข้อนั้นแล้วค่ะเวลาคุณตัดสินใจใช้อ่ะแล้วคุณให้เวลามันแค่7รอบเองไม่ต้องมากค่ะพี่ยังเนาะ
0: ครับ
1: 7รอบวันนี้คุณมี 10,000 ต้นมี 5,000 ต้นมี 3,000 ต้นมี200มี500ไร่มี1ไร่หรือแม้กระทั่งมี1งานคุณลองเอาไปใช้นะคะแล้วมันจะตอบโจทย์กับชีวิตการทำเกษตรอย่างแน่นอนค่ะ
0: ครับนะฮะนี่ก็คือก็ย้ำกับคุณผู้ฟังนะว่าปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้นะครับกับพืชทุกชนิดเลยคุณจะปลูกอะไรก็ตามแต่นะคุณก็สามารถเอาไปใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือใช้แล้วเนี่ยปลอดภัยด้วยเนาะ
1: นี่ส่งเสียงไปยังคุณแม่ทอง
0: ครับแม่ทองอยู่ไหน
1: คุณยายอะไรนะอุ้ยตายแล้วลืมชื่อคุณยายแล้วน้องอู้พิมพ์ไม่ให้พี่ช้างหน่อยนะขอโทษทีเอาไปใช้กับนาข้าวแล้วก็ทำไร่ดอกดาวเรืองค่ะพี่ช้าง
0: อืมครับ
1: นะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวช่วยส่งข่าวมาให้หนูหน่อยนะคะกังวลอยู่เป็นห่วงอยู่นะคะว่าไปตอบโจทย์กับชีวิตการทำไร่ดอกไม้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่ช้างเพราะว่าพี่เกียร์เพิ่งทราบมาว่าคนที่ทำไร่ดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นดอกมะลิดอกบานไม่รู้โรยนะคะดอกดาวเรืองหรือดอกอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำมาขายในท้องตลาดทุกวันนี้คุณต้องอยู่กับเคมีทุก3วันครั้ง
0: สามวันฉีด
1: เพื่อทำให้ดอกมันได้ขาย
0: ครับ
1: ดูแล้วสวยงามแต่กลายเป็นดอกไม้เป็นพิษแล้วค่ะพี่ช้าง
0: อ
1: ันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะส่งต่อให้กับพี่น้องที่เอาไปใช้กับไม้ดอกนะคะชนิดพืชไม่ว่าถุดปนดอกอะไรนะคะให้เป็นดอกไม้หนึ่งมันก็จะเขาเรียกว่ากิ่งก้านสาขามันจะแข็งแรงขึ้นกลีบดอกก็แข็งแรงนะคะมันก็ต้านโรคต้านแมลงได้ด้วยถ้าคุณใช้ตั้งแต่เริ่มแช่เมล็ดพันธุ์ได้นี่คือสุดยอดแต่ถ้ามาใช้เอาตอนที่มันเกิดโรคแล้วมันอาจจะต้องเพิ่มปริมาณในการใช้ไปนิดนึงนะแต่มันจะลดการใช้เคมีของคุณไปเป็นครึ่งก่อนตอนแรกระยะแรกเมื่อใช้กันไปต่อเนื่องหลายๆขอบมากขึ้นหลายๆแปลงมากขึ้นนะคะหลายๆรอบขึ้นคุณตัดเคมีออกจากชีวิตคุณได้เลยถ้าคุณยังกลัวกันเป็นเรื่องของหนอนแมลงก็ฉีดทุก3วันครั้งที่เคยฉีดแต่อัตราที่ใช้อะค่ะน้อยๆได้เลยค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะคะสำหรับไม้ดอกอัตราที่ใช้น้อยๆได้เลยนะคะ1 cc ต่อน้ำ2ลิตรได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นโรคไปแล้วอันนี้ต้อง1ต่อ1เหมือนกันแต่ถ้าเราใช้ตั้งแต่ยังไม่เป็นโรคยังไม่เป็นอะไรเนี่ยก็ใช้1 cc ต่อน้ำ2ลิตรได้เลยง่ายๆนะคะแล้วก็คุ้มค่าแล้วก็คุณได้ดอกที่เป็นดอกเบอร์1อ่ะดอกจัมโบ้อ่ะมากกว่าดอกไซส์อื่น 70% ขั้นต่ำมี100ดอกได้จัมโบ้70ดอก
0: ครับ
1: ซึ่งดอกจัมโบ้ไปทำราคาให้กับคุณได้ทำงานเท่าเดิมพี่ช้างพื้นที่เท่าเดิม
0: ครับ
1: รายได้จะเพิ่มขึ้นจากการที่เราพัฒนาผลผลิตของเราให้มีคุณภาพเท่านั้นเอง
0: ครับนะครับง่ายๆ
1: แล้วคุณแคทกับยาเชื้อราและแคทของเราเน้นในเรื่องของคุณภาพผลผลิตเป็นหลักค่ะ
0: ครับแต่ถ้าเอาไปใช้แล้วไม่เห็นผลใช้แล้วไม่ดีเราก็ยินดีนะครับในเรื่องราวของการคืนเงินอันนี้เราก็ยังคงการันตีให้สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอยู่นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเพิ่มอะไรใดๆอีกแล้วนะครับใช้แค่ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาราแบล็คแคทวันได้เลยปุ๋ยทางดินก็ลดลงไปอีก 40% นะครับสนใจติดต่อมาครับที่063-459-6939 063-459-6939นะครับวันนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ครับเบอร์นี้เบอร์เดียวกัน063-459-6939ทั้งปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับ
1: ค่ะนะสองผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าดีมากดีมากทำมาดีที่สุดเลยนะที่จะมอบให้กับต้นไม้ของเรานะไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรอยู่นะยางพาราปั๊มน้ำมันนะคะทุเรียนเงาะมังคุดเนี่ยคุณใช้ได้หมดกับทุกชนิดพืชนะมันก็จะทำให้คืออย่างน้อยสุดเศรษฐกิจเป็นยังไงไม่รู้นะมีพื้นที่1ไร่แต่ผลผลิตเราจะมากขึ้นเท่ากับคนที่มี5ไร่ถึง10ไร่เลยนะคะ
0: อัน
1: นี้คือกล้าการันตีได้อย่างนี้เลยนะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอยู่ที่ว่าคุณนะคะเปิดใจหรือไม่นะเปิดใจแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดินทางไปกับเรานะปุ๋ยแบล็คแคทและยาชราแบล็คแคทวันซื้อคู่แบบปลีกนะคะได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งยาเชื้อรานะคะคุณจ่ายแค่ 3,420 บาท3,420 บาทได้ไปทั้งปุ๋ยแล้วก็ได้ไปทั้งยานะคะ
0: นี่ก็ป้าที่ปลูกดอกไม้ใช่ไหมครับคือป้าทิวทองแล้วก็ยายหลง
1: ป้าทิวทอง
0: อาจารย์โชคชัย
1: แล้วก็อำเภอโชคชัยจากคุณ
0: อ๋ออำเภอโชคชัยนครราชสีมาเออ
1: นครราชสีมา
0: ครับอืม
1: แล้วก็มีคุณยายอะไร
0: ยายหลง
1: คนนึงค่ะที่เอาไปใช้กับนาข้าว
0: ครับ
1: นะก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะสำหรับพื้นที่นาข้าวหลายๆคนที่เอาไปใช้กันนาข้าวช่วยส่งข่าวมาด้วยแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะได้รับการดูแลจากปุ๋ยแบคแคทและยาเชื้อราแบคแคทหวานไปเนี่ยเป็นยังไงกันแล้วบ้างจากสุโขทัยก็หลายแปลงเลยนะคะที่เอาไปใช้กับนาข้าวนะคะแล้วก็สกลนครแปลงยางแปลงนาข้าวแล้วก็แปลงปาล์มน้ำมันนะคะทักทายกันมาได้ส่งข่าวกันมาได้นะคะแล้วก็เช็คกันแล้วไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจส่งข่าวได้ทุกเมื่อ
0: ครับนะครับใช่ดีบอกต่อ
1: เดี๋ยวคุณเกียร์ไม่อยู่ส่งข่าวมาค่ะทางไลน์เลย0634596939
0: ครับเดี๋ยวเราต้องพักชั่วโมงแรกกันก่อนนะครับเพื่อที่จะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงครับจากสำนักข่าวไทยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2นะใครที่ฟังรายการกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวมีคำถามอะไรอยากถามผ่านรายการไปยังคุณเกียร์นะครับในชั่วโมงที่2ก็สามารถที่จะพิมพ์กันมาก่อนได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับที่075419225เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับ
1: ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เสียงร้องจากพีเสด็จนะครับชื่อเพลงว่ารักจัง

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันไอติมน้อมรับผิดครบรอบ1ปีโหวตอนุทินโดนประชาชนลงโทษผ่านการเลือกตั้งแล้วขอใช้เวลา3ปีที่เหลือเดินหน้าแก้ไขผลกระทบนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฐวุฒิไสยเกลืออดีตแกนนำคนเสื้อแดงออกมาระบุว่า MOA พรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยอีก100ปีก็เกิดและควรนำมาถอดบทเรียนว่าต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นการครบรอบ1ปีเหตุการณ์ตัดสินใจผิดพลาดและการครบรอบครั้งนั้นก็ถูกลงโทษจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาอีกมุมหนึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในพรรคประชาชนที่จะต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าวในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในวันนั้นและส่วนด้วยเหตุนี้หรือไม่ทำให้ไม่ตรวจสอบเรื่องของการหัวสวในช่วงแรกนายพฤทธิ์กล่าวว่าไม่ปฏิเสธว่าการตัดสินใจในวันนั้นอาจจะมีผลกระทบในเชิงลบที่ตามมาและถือว่าสิ่งที่ตนและพรรคประชาชนทำได้ในวันนี้ต้องรับผิดชอบกับความผิดพลาดที่ได้ก่อไว้ในอดีตคือการเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการตัดสินใจในวันนั้นพานิดาหวั่นโยกย้ายผู้บริหารพนักงานสอบสวน DSI ก่อนกกต.ชี้ขาด229รายนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนกล่าวถึงไทม์ไลน์การดำเนินคดีพิเศษที่24/2568การกระทำความผิดฐานอ้างยี่ฟอกเงินเนื่องมาจากการเลือกสว.ของกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าในวันที่3กันยายนที่ผ่านมามีข่าวว่าจะมีการโยกย้ายอธิบดีและรองอธิบดี DSI โดยรายชื่อที่ปรากฏว่ามีการโยกย้ายในครั้งนี้ได้แก่พันตำรวจโทอนุรักษ์โรจนนิรันกิจรองอธิบดี DSIซึ่งเป็นหนึ่งในคณะพนักงานสอบสวน DSI ในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจากการโกงเลือกสว.และเป็นหนึ่งใน3พนักงานสอบสวนจาก DSI ที่ไปร่วมเป็นคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ของกกต.และมีมติสั่งฟ้อง229รายที่เข้าข่ายกระทำความผิดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการได้มาซึ่งสว.โดยมีข่าวว่าจะถูกย้ายไปเป็นรองอธิบดีกรมบังคับคดีจุดนี้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปเพื่อบริหารงานบุคคลทั่วไปหรือกำลังพยายามที่จะกำหนดทิศทางคดีที่เกี่ยวข้องกับสีน้ำเงินหากกกต.มีมติว่าทั้ง229คนไม่มีความผิดสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคือสามารถตั้งคำถามได้หรือไม่ว่า DSI จะเป่าคดีที่ดำเนินการอยู่ในมือของตัวเองด้วยเช่นกันโดยอ้างว่าไม่มีมูลผิดจีนกู้ภัยฝนตกหนักดินถล่มในมณฑลเจียงซีปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยครั้งใหญ่กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในอำเภอซุยชวนมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีนหลังเกิดดินโคลนถล่มใส่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งแต่วันเสาร์ขณะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลไต้ฝุ่นโซเดลทีมกู้ภัยถูกส่งเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนออกจากจุดเสี่ยงซ่อมแซมถนนและการสื่อสารรวมไปถึงย้ายประชาชนหลายพันคนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยการช่วยเหลือเผชิญอุปสรรคจากเหตุดินถล่มซ้ำและเส้นทางถูกตัดขาดจนทีมกู้ภัยต้องถอนกำลังออกมาชั่วคราวเหตุการณ์นี้ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหาย12หลังคาในจำนวนนี้พังเสียหายสิ้นเชิง8หลังคาและมีรายงานผู้เสียชีวิต3คนสูญหาย9คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เต็ม อิ่มทั้งเพลงลูกทุ่ง
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นิวฮอนด้าที่ออโน่พลัสสไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
7: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
8: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
9: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
10: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
11: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
12: Hilux Travel Greater Together
13: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
14: น้ำเต็มท้องหล่นน้องท้องลี
15: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
16: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
17: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
18: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดยดีเจช้าง

15:16 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตรงมันนะครับยังคงอยู่ด้วยกันนะฮะกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันแล้วก็อยู่ด้วยกันกับผมดีเจช้างณัฐพรการิการนะครับยังคงรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันอยู่นะครับทางสถานีวิทยุอสมททั้ง9สถานีแล้วก็10คลื่นความถี่กันด้วยนะครับบทเพลงที่จบลงไปนะเมื่อสักครู่นี้นะครับชื่อเพลงว่ากลางมหาสมุทรนะครับงานเพลงจากเล็กนะครับที่เอามาให้ได้ฟังกันนะครับเล็กรัชเมศครับคุณผู้ฟังครับนะต้อนรับกันในชั่วโมงที่2ของรายการตรงนี้เพิ่มเติมเพลงที่คุณอยากฟังได้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่0887523516ครับ0887523516นะครับหรือจะเป็นเบอร์0754192225นะครับ0754192225นะครับสามารถที่จะแนะนำกันมาได้นะครับสำหรับเรื่องราวของงานเพลงนะครับในช่วงเวลาของรายการตรงนี้ด้วยสวัสดีทักทายคุณหนุ่มโอวันตินด้วยนะครับหรือว่าคุณหนุ่มแมงดานะครับนี่ทักทายกันเอาไว้ตั้งแต่ช่วงชั่วโมงที่แล้วนะครับของรายการด้วยนะครับก็ขอบพระคุณด้วยครับทางออนไลน์นะครับดูกันอยู่ตอนนี้ก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันพูดคุยนะกับดีเจช้างได้ใครที่ได้เอาปุ๋ยแบล็คแคทเอายาเชื้อราแบล็คแคทวันนะไปใช้งานกันอยู่แล้วนะกับพืชกับสวนของคุณนะครับใช้แล้วผลเป็นประการใดเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนนะกันเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะรีวิวได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำแล้วนะครับ 6-7 ครั้งนะปรากฏว่าไม่เห็นผลนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็แจ้งเรามาได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะเราการันตีในคุณภาพของปุ๋ยแบล็คแคทนะครับโดยการยินดีคืนเงินนะครับติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0634596939ครับ0634596939นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อได้เลย

0: นะครับนั่นคือบทเพลงนะครับผ่านพ้นกันไปรักไม่ไหวแล้วโวยนะครับงานเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามานะครับในช่วงเวลาของรายการนะครับช้างตกมันนะอยู่ด้วยกันนะกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะสำหรับวันนี้วันอาทิตย์นะครับ 15:22 นแล้วนะครับเวลาในขณะนี้ครับซื้อปุ๋ย Black Cat 1ชุด 1,980 บาทซื้อ6ชุดนะครับเราแถมให้ฟรี1ชุดครับซื้อ10ชุดเราแถมให้ฟรี2ชุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังใช้ในปริมาณเยอะนะครับหรือว่าจะรวมตัวกันซื้อยกลังก็ได้นะครับเพื่อจะได้ราคาที่ถูกขึ้นจะได้ประหยัดต้นทุนลงนะครับ1ลังนะปุ๋ย Black Cat จะมีทั้งหมด24ชุดนะครับในราคาลังละ 37,920 บาทคุณผู้ฟังก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไปนะครับ 9,600 บาทต่อลังเลยทีเดียวนะครับนะ 9,600 บาทต่อลังเลยทีเดียวนะครับนั่นคือในส่วนของปุ๋ย Black Cat ส่วนยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับ1ขวด1ลิตร 1,540 บาท1ลังมี12ขวดครับ12ลิตรนะครับในราคาลังละ 17,520 บาทครับสนใจก็สั่งซื้อกันมาได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าใช้2ตัวนี้แล้วไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วนะครับแล้วไปลดปุ๋ยทางดินลงด้วยนะครับ 40% ติดต่อมาที่0634596939ครับ0634596939ยิ่งตอนนี้ใครที่เพิ่งตัดผลผลิตกันไปแล้วเตรียมในการที่จะฟื้นต้นนะครับแนะนำเลยเอาปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1ไปใช้ได้แล้วต้นทุนคุณลดแน่นอนคุณเกียร์กลับมาในชั่วโมงที่2ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะทักทายชั่วโมงที่2นะคะตอนนี้ก็กำลังเดินทางไต่เขาลงไปพื้นราบนะคะตั้งแต่มานี่คือเข้าป่ามาก็ดีค่ะสดชื่นเข้าป่านะคะเกียร์ก็ปกติชีวิตปกติในเมืองไทยก็อยู่แต่ป่าแต่สวนอยู่แล้วนะคะ
0: ครับ
1: มันก็เป็นแค่เปลี่ยน

0: ลี่ยนอุณหภู
1: ม
0: ิเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วก็มาเดินป่าเดินเขาแบบไม่ได้ต้องทำงานแต่ก็ยังละอะไรไปไม่ได้กับการที่ต้องมองหาภาคเกษตรที่นี่ว่าเขาทำกันแบบไหนเขาอยู่กันยังไงเผื่อว่าได้มีทริคมีเทคนิคอะไรไปฝากพ่อแม่พี่น้องบ้านเรากันบ้างนะคะ
1: คุณเกียร์ครับที่นั่นเนี่ยเราเห็นผลไม้อะไรที่เป็นผลไม้เหมือนประเทศไทยเรามีบ้างไหม
0: เหมือนประเทศไทย
1: ผลไม้ที่บ้านเราปลูกอ่ะมันมีไปขายที่นั่นบ้างไหมครับ
0: ทางตอนเหนือไงบ้านเราทางเชียงใหม่ทางเลยที่ปลูกก็จะมีลูกไหนบ้านเราเรียกลูกไหนที่นี่คือลูกพลุนก็คือจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันลักษณะเดียวกันลูกพลุนนะคะก็จะเห็นเนาะแล้วก็จะมีแอปเปิ้ลบ้านเราก็ยังมีปลูกแอปเปิ้ลกับลูกพีชลูกท้ออ่ะค่ะกลุ่มนั้นยังมีอยู
1: ่
0: ที่บ้านเราภาคเหนือแต่ว่าภาคใต้ไม่เห็น
1: ครับ
0: ภาคใต้ไม่เห็นอย่างที่บอกว่าไปเจอมีใบอย่างเงี้ยคือของที่สำเร็จแล้วออกมาขายเช่นตะไคร้มะกรูดใบโหระพาอันเนี้ยก็จะมีขายมีจำหน่ายในตลาดเอเชียอย่างเงี้ยในห้างเนี่ยก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยใบโหระพาเนี่ยใบก้านเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: ก้านแบบก้านฝั่งยอดนะไม่ใช่ทั้งก้านตั้งแต่ต้นนะก้านเดียวนะคะก็ประมาณ100บาทเอามาได้ไม่ถึง10ใบไหมคะเมื่อวาน
1: ครับ
0: ประมาณ10ใบค่ะ
1: จะร้อย
0: นะก็จะอยู่ประมาณ100บาทก็ถ้าจริงๆอ่ะมันเป็นการนำเข้าอย่างถูกต้องแค่ทำให้มันปลอดเคมีเนาะการนำเข้ามาทางยุโรปเอ่ยทางไปญี่ปุ่นเอ่ยเนี่ยพวกนี้ก็จะเน้นมากๆเลยว่าต้องเป็นสินค้าที่ปลอดเคมีจริงๆนะคะพี่เกียร์มาที่นี่อ๋อมะม่วงมีมะม่วงแต่ไม่ได้เห็นต้นที่ปลูกนะมันเป็นมะม่วงที่นำเข้าจากแอฟริกาเป็นผลไม้นำเข้าจากแอฟริกาบ้างนะที่นี่ก็ปีนี้อ่ะได้ข่าวว่าคือเขาก็แห้งแล้งเหมือนบ้านเรานะผลิตก็ไม่ได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนที่ผ่านมาก็ต้องมีการนำเข้าทีนี้เนี่ยพอเราเห็นเรื่องการตลาดแบบเนี้ยมันก็เป็นมุมมองของทางพาณิชย์นะคะว่าจะสามารถเปิดตลาดเกษตรบ้านเราให้มาสู่ยุโรปได้อย่างไรบ้างแล้วกลับไปพัฒนาประชากรหรือว่าภาคเกษตรของเราว่าถ้าเราต้องการตลาดแบบนี้ทางยุโรปเช่นขิงขาตะไคร้หรือพวกสมุนไพรที่จริงทางตะวันออกกลางเนี่ยต้องการสมุนไพรไทยเยอะมากนะที่เป็นกลุ่มอาหารนะเช่นพวกตะไคร้ขิงขานะคะขมิ้นอย่างเงี้ย
1: ค่
0: ะเป็นการต้องการจากทางตะวันออกกลางอ่ะเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าเราอ่ะจะเปิดตลาดกันแบบไหนแล้วก็ให้องค์ความรู้กับพี่น้องภาคเกษตรแบบไหนที่จะทำให้ตรงกับเป้าหมายกับผู้บริโภคปลายทางว่าเขาต้องการสินค้าแบบปลอดเคมีจริงๆนะคะ
1: ครับแล้วก
0: ็เขาต้องการแล้วค่ะ
1: แล้วก็มันต้องมีปริมาณถ้าเกิดเราจะต้องไปเปิดตลาดจริงๆอ่ะคือนอกจากปลอดเคมีแล้วมันเข้ากับเกณฑ์ของเขาแล้วปริมาณในการปลูกมันก็ต้องมากพอที่จะส่งออกด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับถ้ามันน้อยมันก็ไม่คุ้มถูกไหม
0: ใช่ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องว่าเราต้องมีปริมาณในการส่งออกดังนั้นคือการรวมกลุ่มเราจะเห็นหลายๆจังหวัดบ้านเรามีการรวมกลุ่มกันทำนะคะการรวมกลุ่มกันทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มปุ๋ยเรื่องยาเรื่องอาหารเรื่องการเตรียมพื้นที่แล้วก็เรื่องจัดหาการช่องทางการขายนะคะทางที่ดีอ่ะเราต้องมีช่องทางการขายก่อนว่าเราจะทำตลาดแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะต้องการของสเปคแบบนี้คุณภาพแบบนี้แล้วเราอ่ะผู้ผลิตต้นทางเนี่ยภาคเกษตรเนี่ยค่ะก็ต้องทำงานให้ตรงกับเป้าหมายของตลาดที่ออกไปไม่ใช่ฉันผลิตมาตลาดไม่รู้อยู่ไหนพอของออกมาจริงผิดสเปคตลาดไม่ต้องการก็เกลื่อนอยู่บนท้องถนนนั่นแหละค่ะคือเรากำลังทำงานตามย้อนหลังอ่ะย้อนสอนอ่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: เราทำงานย้อนสอนก็คือทำมาเสร็จหาตลาดแทนที่จะเรามีพื้นที่ว่าเราจะส่งไปตรงไหนแล้วเขาต้องการของประเภทไหนอะไรบ้างแล้วมาคิดกันแล้วก็ส่งต่ออย่างเช่นแนวผู้บริหารหาตลาดมาเสร็จว่าเนี่ยฉันเนี่ยกำลังทำตลาดเรื่องนี้นะ
1: ครับ
0: ทำตลาดข้าวเอาข้าวแบบไหนแล้วก็ส่งต่อไปยังจังหวัดส่งอำเภอส่งตำบลเพื่อที่จะเก็บเอาผลผลิตนั้นแล้วก็รวมกลับไปในภาค ส่วนที่มันแบบสามารถส่งออกได้อะที่มันคือเราจะพูดยังไงให้คนทำงานเนี่ยให้ได้ประสิทธิภาพให้ได้คุณภาพแล้วเราไม่ต้องมานั่งร้องโอดโอยราคาโน่นนี่นั่นมาแล้วมีความเสี่ยงบ้างในการส่งออกเรื่องของค่าเงิน
1: ครับแต่บางทีเวลา
0: เงินมันไม่เสถียร
1: เวลาที่เราเรียกร้องจากรัฐเองนะครับว่าราคามันไม่ดีในปีนี้นะครับบางทีผมว่าเราก็อาจจะต้องย้อนกลับไปเหมือนกันนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วจนมาถึงปีนี
0: ้
1: ตัวของคนปลูกเองตัวของคนทำเองอ่ะตัวเราเองอ่ะได้ทำอะไรมันแตกต่างจากครั้งก่อนบ้างหรือเปล่า
0: คือพวกเราอ่ะในบ้านเราเนี่ยมีปัญหาก็จะร้อนในช่วงมีปัญหาแต่หลังจากนั้นอ่ะมันนิ่งไม่พัฒนาไม่ขยับกลับมาอยู่ที่เดิม
1: เหมือนเดิม
0: ใช่ก็จะเห็นว่าเอามังคุดราคาตกต่ำนะเขาก็ช่วยกันหอการค้าเขามาช่วยซื้อมังคุดกระจายไปภาคส่วนทั่วประเทศได้ช่วยกันอุดหนุนมังคุดแต่มังคุดที่เอาไปบางลูกก็ไม่ใหญ่กว่าหัวแม่โป้งเท้าหน่อยนึงแล้วใครจะกิน
1: ครับไอ้คนขายจะไปขายใคร
0: ใช่พ่อค้าเขาไม่รู้จะไปขายใครแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับใหม่อ่ะกลับใหม่ตลาดที่เราต้องการจะทำแล้วกลับมานั่งคุยกับทางพัฒนาชุมชนพัฒนาอำเภอพัฒนาจังหวัดใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ประชุมผู้ใหญ่ก่อนว่ากลุ่มผู้ใหญ่ก่อนหลักบริหารในท้องถิ่นมาก่อนว่าต่อไปเนี่ยเราต้องการตลาดแบบนี้แบบนี้นะคือพี่เห็นมีความรู้สึกว่าในการบริหารนะคะมันแยกออกไปอยู่แล้วว่ากระทรวงนั้นกระทรวงนี้ถูกไหม
1: มีหน้าที่ต้องทำอะไร
0: ก็จะมีรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีประจำกระทรวงอยู่แล้วรัฐมนตรีก็แค่ไปเวิร์กอะไปทำงานนั้นน่ะแล้วก็ลงดันไปจนถึงชุมชนปลายสายต้นผลิตแล้วทำอย่างนี้มานะงานพี่เกียร์ว่ามันจะออกไปได้ง่ายกว่าการที่แบบกูก็ทำมึงก็ทำคนละประเด็นคนละเป้าหมายหมดเลยพอออกมาปุ๊บมันไม่ตรงเป้าตลาดไปไม่ได้แป๊กขาดตายพอตายปุ๊บครั้งแรกเปิดตลาดมาสินค้าตายถามว่าประเทศไหนจะเอาสินค้าจากคุณอีก
1: ครับ
0: ผู้บริโภคคนไหนจะเอาสินค้าจากคุณอีกเพราะเขาไม่เชื่อมือเมื่อเทียบเคียงไปอย่างเงี้ยอย่างปุ๋ยแร็คแคทเนี่ยไปทำให้อะไรรู้ไหมไปทำให้คนทำเกษตรอะขายง่ายมากขึ้นปีแรกมันอาจจะขายเท่าเพื่อนเนาะเขาไม่รู้พ่อค้าไม่รู้สินค้าคิดว่าประมาณเดียวกันหมดทั่วประเทศทั่วทุกอำเภอหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณเดียวกันพ่อค้าก็รู้ได้ว่าโอเคเนี่ยคุณก็ใช้เคมีมาประมาณเนี้ยเนื้อมันก็จะกินประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: แต่พอมาดูวันนั้นพี่เกียร์ได้เจอกับพ่อค้าที่มารับซื้อสวนของน้องป้อมน้องแตงที่ท่าศาลา
1: ครับ
0: แล้วก็ซื้อมา4ปีซ้อนและบ้านเนี้ยก็ใช้ผลผลิตใช้ปุ๋ยแบล็คแคทมากับยาเชื้อราแบล็คแคทวันมาตลอดเขาพูดเลยว่าล็อตแรกสินค้ามาซื้อแค่ทรงมันสวยพี่แล้วมันเป็นโบ700ลูกที่ได้ไป7ตันกว่านะพี่สัง
1: ครับ
0: มันโบ้แต่มันโบ้ทรงเอคือมันมีภู5ภูเนื้อเปลือกบางเนื้อเยอะรสชาติอร่อยเขาเลยซื้อ
1: ครับ
0: พอรอบที่2เขามาซื้ออีกมันก็เราพัฒนาไปคือที่มันโบ้เนี่ยเพราะมันไปเจอฝนไปเจอน้ำท่วมมันหลุดมันร่วงอาหารมันต้นมันเยอะพี่เกียร์ก็เลยให้อัดส่งขึ้นโบ้เพื่อเอาน้ำหนักแทนราคามันไปควบคุมไม่ได้แล้วถูกไหม
1: ครับ
0: ก็ทำกันไปแบบนี้พอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอรอบถัดไปเราก็พยายามผ่านฤดูฝนไปทุกรอบเลยค่ะกับสวนน้องแตงน้องป้
1: อม
0: แต่สิ่งที่พ่อค้าเขาพูดนะคะท่านผู้ฟังเขาบอกว่าแปลงนี้เนี่ยเชื่อมือในรสชาติเลยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่แปลงอื่นที่ไม่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทรสชาติแตกต่างค่ะพี่ช้างมันเลยกลายเป็นว่าพอมาซื้อแปลงนี้ซื้อคนอื่น90ซื้อแปลงนี้ต้องบวกอีก5
1: ครับ
0: ซื้อต้องได้เพิ่มอีก5บาทแล้วผลผลิตคุณขึ้น AB 80% 5บาทใน 80% น่ะเท่าไหร่พี่จ๊ะนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะส่งให้ไปถึงพี่น้องที่ทำเกษตรว่าเราต้องคิดแบบใหม่แล้วมันจะมีสักกี่แบรนด์ที่มานำพาคุณทั้งเทคนิคการขายทั้งเทคนิคการเบ่งลูกเทคนิคที่ทำให้เงินมากขึ้นมันมีสักกี่บริษัทที่เจ้าของบริษัทมานั่งบอกคุณแบบนี
1: ้ครับ ไม่น่าจะมี
0: มันมีกี่เจ้าที่คุณอุดหนุนกันอะแล้วเขาบอกคุณไหมแนวทางที่จะทำของให้มันได้ราคาทำแบบไหนเขาบอกพวกคุณหรือเปล่า
1: เขาก็ไม่ได้บอกก็ขายอย่างเดียว
0: ใช่เขาไม่ได้รู้คุณไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำใครคือซาโก้
1: ครับ
0: เอออยู่ประเทศสิงคโปร์นู่นรู้จักเขาไหมล่ะเขาไม่ได้รู้จักแต่เชื่อไหมเชื่อสุดติ่งเพราะอะไรเพราะสินค้านำเข้าไงคุณให้ความเคารพนับถือกับสินค้านำเข้าแต่คุณรู้ไหมการผลิตของเราก็นำเข้าวัตถุดิบบางอย่างที่ประเทศไทยไม่มี
1: ครับ
0: มันก็จำเป็นที่ต้องเอาจากวัตถุดิบประเทศนั้นประเทศนี้เข้ามาเป็นส่วนประกอบส่วนผสมแต่แค่เจ้าของอะอยู่นครศรีธรรมราชพี่ช้างพี่ต้องย้ายตัวเองไปอยู่ที่อื่น
1: เพื่อ
0: สร้างความเชื่อถือนะว่ากันไปค่ะท่านผู้ฟังก็สิ่งหนึ่งสิ่งที่เรามีเป้าหมายก็อย่างที่เกียร์บอกไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แรก
1: แ
0: ค่ไอ้ชั่วโมงแรกนะคะว่าเดี๋ยวนี้มาพยายามเรียนรู้ภาษาต่างถิ่นไงคะพี่ช้าง
1: ก็เลยกำลังจะลืมภาษาไทย
0: ไม่ลืมหรอกค่ะเพราะว่าภาษานู้นก็ยังไม่ได
1: ้ครับ
0: ภาษานู้นก็ไม่ได้ภาษาไทยจะไม่ได้ได้แค่บ่งชู้อย่างเดียวบลาๆๆๆนะก็พยายามฟังให้เข้าใจว่าเขาอ่านกันแบบไหนนะถ้าภาษาอังกฤษเหมือนภาษาอังกฤษมันจะอ่านเป็นเหมือน Montello เงี้ยภาษาอังกฤษก็อ่านว่า Montello ใช่ไหม
1: ของเขา
0: แต่ที่นี่มันอ่านเป็นมงตลอดมันคนละแบบกันอะสำเนียงมันคนละอันกันแต่มันเขียนเป็นสอนภาษาอังกฤษเหมือนกันบางท
1: ี
0: ก็พยายามนั่งดูว่าเอ๊ะมันอยู่กันตรงไหนเมืองไหนแล้วก็สื่อความเข้าใจอะนะฮะ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็ต้องรู้จักปรับตัวไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินกินยากนะเหมือนพี่อังนี่แฟนเกียร์นี่ท่านฟังปกติเนี่ยต้องข้าวนะมานี่นี่คือกินชีสเป็นหลักปรับง่ายค่ะเพราะมันต้องอยู่รอดถูกไหมยังไม่ได้กินข้าวเลยที่นี่จะกินเนื้อเป็นหลักเลย
1: ครับ
0: จะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรก็ได้เกิดคือหลักของเขาคือต้องเป็นโปรตีนอ่ะแต่บ้านเราหลักของเราคือต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตคือเป็นคาร์บเป็นแป้ง
1: ครับ
0: ที่นี่แป้งจะค่อนข้างน้อยเช่นเอาเส้นพาสต้าเป็นแป้งผมมีอีกหนึ่งเรื่องเนาะอยากบอกพอดีกำลังเห็นการปิดถนนในการซ่อมพอดี
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวบอกเล่าสู่กันฟังเนาะสำหรับงานโยธาถนนนะคะบ้านเราเนี่ยเขาจะใช้กรวยเป็นตัวแบ่งแล้วก็ใช้ใจในการสมมติว่าเราปิดถนนไปเลนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ใช้ร่วมกันเลนเดียวสลับกันขาไปขามาบ้านเราเนี่ยบางทีมีเจ้าหน้าที่มาโบกธง
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้ใจคนขับขี่กันเองว่าใครจะไปก่อนใครจะไปหลัง
1: ฝั่งไหนมีน้ำใจมากกว่าจอดให้ใครฝั่งมาก่อน
0: แต่ที่นี่เขาติดสัญญาณจราจรเลยจ้าชั่วคราวฝั่งนี้เขียวฝั่งนู้นแดง
1: บ้านเรา
0: ติดสัญญาณ
1: บ้านเราก็มีคุณเกียร์ผมเคยเจอ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: บ้านเรามีวันก่อนมันจะมีเส้นที่เขาสร้างจากหน้าสนามบินไปออกแยกผู้ใหญ่ปลื้มอ่ะ
0: เคยเจอ
1: เคยเจอไหมมันจะมีไฟสลับเลยสองฝั่งเคยเจอเคยเจอ
0: พี่แกอยากให้มันเป็นอย่าง
1: นั้นแต่มันไม่ค่อยมีให้เจอมันไม่ค่อยมีให้เจออ
0: ยากให้เป็นแบบนั้นที่นี่นะที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นทุกเมืองเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อิตาลีเนี่ยวันนี้ก็เห็นนะคะแต่ก็คือมันก็คือเรื่องดีนะคะลดอัตราอันตรายลงได
1: ้บ้านเราก็ทำได้ไงมันอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือเปล่าเท่านั้นแหละ
0: พี่เคมมองว่ามันดีนะถ้าได้ทำมันไม่ต้องมานั่งวัดใจกันอยู่
1: แต่ก็ใช้คนนะในการคอนโทรลว่าจะให้ฝั่งไหนเขียวฝั่งไหนแดงอย่างเงี้ยครับจะมีคนดูจำนวนรถ
0: ทีนี้ไม่ต้องค่ะต้องก็ตั้งไปในนี้เลยเหมือนสัญญาณจราจรทั่วไปเลยอ่ะไม่ต้องใช้คนมาเปิดสวิตช์เปิดปิดอยู
1: ่
0: ที่นี่ก็จะเป็นเมืองแคบๆถนนเล็กมากนะฮะ
1: ครับ
0: ถนนเล็กมากเหมือนถนนแถวถนนนางงามนะแถวถนนนางงามจังหวัดสงขลาท่านผู้ฟัง หรือแถวปากพนังบ้านเราที่เข้าซอกซอยเล็กๆอะค่ะแล้วก็จะเป็นตึกสูงๆหมดเลยถ้าใครเคยต่อจิ๊กซอนะใครเคยเล่นต่อจิ๊กซอหรือว่าทางมือถือที่แบบหาจับผิดจุดผิดจุดไม่เหมือนกันอะเขาเรียกอะไรจับผิดภาพอะก็จะเห็นภาพจากอิตาลีใช่ไหมตามซอกตึกอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเดินฟังมันจะเป็นแบบนั้นเลยที่นี่คนก็จะรักสัตว์นะส่วนมาก 80% เนี่ยคนออกมาพร้อมหมาออกจากบ้านพร้อมหมาในร้านอาหารในห้างในลิฟต์ในโรงแรมหมาอยู่ได้ทุกที
1: ่ครับ
0: เป็นสิ่งที่คุณเกียงหมุดหิดมาก
1: คือเขาที่เขาอยู่ได้หมด
0: อยู่ได้ทุกที่คนอยู่ตรงไหนหมาอยู่ตรงนั้นได้เลย
1: เท่าเทียม
0: เจ้าของหมาทุกคนเนี่ยเขาจะ
1: ดูแล
0: เขาจะเก็บรักษาความสะอาดเช่นอึฉี่แล้วพวกนี้มันจะเป็นแล้วก็มีห้องน้ำหมาด้วยเถอะมีห้องน้ำหมาอันนี้เจอที่ฝรั่งเศสห้องน้ำน้องหมา
1: ครับ
0: นะก็ถือว่าหลายๆอย่างเนาะถ้าเราปรับได้ก็ควรจะปรับเพื่อที่จะให้มันพัฒนาไปข้างหน้าได้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็จะได้ใช้ชีวิตที่มันดูสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือการพัฒนาแล้วก็ยังคงฝากเรื่องราวนะคะดีๆนะจากผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat White นะผลิตภัณฑ์2ตัวนี้เป็นสินค้าปลอดเคมีนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากและความธาตุอาหารเราก็ใส่เต็มในปริมาณที่พืชต้องการสิ่งเดียวที่คุณต้องทำต่อก็คือฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและไม่ต้องไปเติมไปเพิ่มอะไรแล้วทั้งนั้นนะคะส่วนปุ๋ยทางดินยังคง NPK จะเป็นอินทรีย์เคมีหรือเคมีเลือกใช้สลับกันในแต่ละรอบนะคะแล้วยังคงให้ทุกระยะเหมือนเดิมแค่ลดปริมาณการให้ลงนะคะให้ลดลง 40% สมมติเคยให้ในสวนเราเคยให้อยู่10กระสอบต่อรอบคุณก็ลดปริมาณลงมาเหลือแค่6กระสอบต่อรอบเท่านั้นเองนะคะก็การที่ลดการที่ใส่ปุ๋ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยสวนสุพนุชนะคะท่านผู้ฟังนะเราจะเห็นพี่ชาวฤทธิ์นะคะเจ้าของไร่สุพนุชเนี่ยปลูกทั้งฝรั่งหงเบาซื้อปลูกกล้วยน้ำว้าปลูกมะละกอเรดเลดี้นะปลูกปาล์มน้ำมันและปลูกส้มโอทับทิมสยามส้มโอทับทิมสยามสมัยก่อนเนี่ยใช้เคมีปีนึงเป็น2ล้านน่ะแล้วก็พี่ชาวฤทธิ์เป็นคนลงทุนมากๆพี่ช้าง
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าทำสวนมา8ปีไม่เคยได้ผลผลิตเป็นกอบเป็นกำเลยคุณเกียร์กับปริมาณต้นที่มีเป็นพันๆต้นน่ะนะไม่เคยได้เป็นกอบเป็นกำเลยมาได้หลักแบบครั้งแรกสุดทำกับเราเนี่ยได้มาประมาณสัก 30,000 ลูกในการเก็บเดี๋ยวนี้เนี่ย 6-70,000 ลูกแล้วค่ะพี่ชา
1: จาก 30,000 นะเพิ่มมาเกินเท่าตัว
0: จากเมื่อก่อนไม่ถึง10เมื่อก่อน 15,000 ลูกไม่ใช้เคมีปีนึง2ล้านเนี่ยได้ผลผลิต 15,000 ลูก
1: ครับ
0: พอเปลี่ยนมาใช้แบ็คแคทได้มา 35,000
1: เพิ่มมา
0: หลังจากนั้นเนี่ย 70,000 แล้วแล้วก็เก็บตลอดเป็นกอบเป็นกำแล้วก็เริ่มเห็นกำไรในการทำเกษตรแล้วแต่ยังไปชดเชยรายจ่ายที่ผ่านมา7ปีไม่ได้แต่เห็นหลักสิบล้านแล้วในไ
1: อครับ
0: แล้วก็ต้นปุ๋ยลดลงจริงๆลดลงเยอะมากๆเลยเกินครึ่งอันนี้เป็นเสียงจากพี่ชาวลิตเจ้าของไร่สุพนุชที
1: ่ปากผนัง
0: นี่คือแบบเป็นเรื่องที่ป้าลงทุก
1: ตอนนี้สัญญาณเริ่มหายครับตอนนี้สัญญาณเริ่มขาดหาย
0: เลือกที่ทำให้ประหยัดต้นทุนลงไปได้เป็นครึ่งเลยสัญญาณหายหรอคะ
1: ตอนนี้กลับมาแล้วครับกลับมาแล้ว
0: โค้งมากอยู่บนนะคะก็คืออย่างไร่สุพนุชเนี่ยค
1: ่
0: ะจากคนที่มีเม็ดเงินในการลงทุนน่ะเขาไม่ได้หวั่นไหวต่อการลงทุนเพราะเขามีกำลังแต่วันนี้การที่เลือกใช้ปุ๋ยแปะแคทเนี่ยนอกจากต้องการที่จะพัฒนาให้ได้ผลผลิตนอกจากจะไปฟื้นฟูต้นแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าไปตอบโจทย์เรื่องของการลดต้นทุนการทำงานลงไปเป็นครึ่งด้วยนี่แหละคือใครๆก็ต้องการแหละเศรษฐีแค่ไหนก็ต้องการที่จะลดต้นทุนอยู่แล้วพี่ช้าง
1: ครับจ้ะ
0: ดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลนะคะใช้ปุ๋ยแบ็คแคทมองดูว่าตายแล้วชุดหนึ่งนะทั้งปุ๋ยทั้งยา 3,420 บาทแพงเหมือนพ่อน้องวัดที่อำเภอบ้านนาสารพูดแบบปุ๋ยเปรี้ยได้ไรแพงตายโอ้ม มาแบบนี้แหละคนใต้จะพูดแบบนี้ค่ะถ้าแบบดูแล้วไม่ตอบโจทย์กับชีวิตก็ปุ๋ยเปรี้ยได้ไรแพงอีตายโอ้มอะไรแบบนี้น้องวัดนั่งยิ้ม
1: ตอนนี้ล่ะ
0: ตอนนี้น้องวัดผู้ช่วยหมีพี่ออสนั่งฟังรายการก็ยิ้มไปด้วยน้องเกียร์มาพูดมาแซวนะวันนี้วันอาทิตย์สำหรับพี่น้องที่นับถือศาสนาคริสต์เต็มโบสถ์ไปหมดทุกโบสถ์เลยพี่ช้าง
1: เขาจะเข้าโบสถ์กัน
0: เขาเข้าโบสถ์กันนะ คนไทยของเราไทยพุทธเนี่ยก็จริงๆเนี่ยเราจะเห็นคนแก่เนาะ คนแก่คนสูงวัยอยู่เห็นชุมชนต่างจังหวัดนะที่จะไปวัดในวันพระนะคะแต่จริงๆคนคริสต์เนี่ยเขาถือมากเลยวันอาทิตย์ยังไงเขาก็ต้องไปโบสถ์ไปเขาเรียกไปชำระล้างบาปไปสารภาพต่อพระเยซูเจ้าอะไรเงี้ยเขาก็มีตามกฎของศาสนาเขา
1: ครับ
0: นะเราอ่ะมีศาสนาพุทธอยู่ประจำใจแล้วเนี่ยก็จริงๆอาจารย์หลายๆท่านก็บอกแค่สวดมนต์ไหว้พระกลางคืนนะโมตสะสัก3จบแล้วก็ตั้งอรหังสักจบหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วมันจะได้ระลึกถึงอยู่ด้วยแล้วมันก็จะทำให้เรามีสติแหละจริงๆการสวดการภาวนาเนี่ยมันจะนำพามาเรื่องของสติหรือสมาธิมากขึ้นการจัดการต่อปัญหาการจัดการต่อตัวเองในแต่ละวันมันก็จะง่ายมากขึ้นแค่นั้นเองทริคของมันเน
1: า
0: ะ
1: ครับคืออย่างน้อยๆคือช่วงที่เรากำลังสวดอยู่ครับก็จะทำให้เราได้ไม่คิดเรื่องอื่นไง
0: ใช
1: ่นั่นแหละ
0: หลายเรื่องเนาะหลายเรื่องแล้วคุยกับคุณเกียร์เรื่องเกษตรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้ได้หลายเรื่องจังเลย
1: ครับตอนนี
0: ้ท่านผู้ฟังนะได้หลายเรื่อง
1: ที่ประเทศไทยนี่คือบ่าย 3:46 นะตอนนี
0: ้ค่ะที่อิตาลีตอนนี้ก็คือ 10:46 นาทีค่ะห่างกันประมาณ5ชั่วโมงเนาะ
1: 5ชั่วโมงพอดี
0: 5ชั่วโมง
1: ครับครับ
0: ก็ถือว่าเวลาห่างแต่ยังดีนะเรายังได้มาเจอกันนะท่านผู้ฟังเกียร์ก็ไม่ได้ทิ้งไปเลยทีเดียว
1: ใช่แล้วสัญญาณมันก็ค่อนข้าง
0: ที
1: ่
0: จะได้เจอที่สตูดิโอแน่นอน
1: ครับใช่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันนะตัวเป็น
0: ๆ นะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูทางหน้าแฟนเพจเนาะเดี๋ยวพี่เกียร์จะโพสอะไรบางอย่างที่มาเจอที่นี่นะถ้าใครเข้าไปที่แฟนเพจปุ๋ยแบ็คแคทเพจ
1: หลัก
0: บริษัทนะคะไปถ่ายให้ถูกแล้วกันเดี๋ยวจะเอาของฝากจากฝรั่งเศสไปฝากเดี๋ยวจะให้ของฝากของที่ระลึกจากฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าเข้าไปถ่ายกันแล้วกันนะคะทางหน้าแฟนเพจปุ๋ยแบ็คแคทเพจหลักบริษัทเกียร์จะไม่โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะคะจะไปโพสต์ในแฟนเพจเพื่อที่จะส่งของฝากของที่ระลึกให้กับคนที่เข้ามาถ่ายนะคะถ้าถ่ายถูกก็เดี๋ยวจะส่งของให
1: ้ครับได้นะเดี๋ยวรอติดตามก็ได้
0: ถ่ายถูกก่อนเป็นคนแรกนะคะไม่ใช่ถ่ายถูกทุกคนเด้อขอคนแรกที่ถ่ายถูกนะคะได้ของมีค่าและมีค่าทางจิตใจที่หอบข้ามน้ำข้ามทะเลไปฝากแล้วก็นึกถึงแฟนเพจนะคะเดี๋ยวก็จะมีให้2รูปนะที่จะไปโพสต์นะคะลองติดตามกันแล้วกันนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะคะ
1: ถ้าไปนะครับที่ปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะครับคุณผู้ฟังครับที่หน้า Facebook นะปุ๋ย Black Catเพจหลักบริษัทนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในเพจเนี่ยก็จะมีรีวิวจากผู้ที่ใช้ปุ๋ย Black Cat ใช้ยาเชื้อรา Black Cat 1ใช้กันจริงๆเขาเห็นอะไรเขาได้อะไรกันบ้างนะครับเราก็ไปตามเก็บภาพนะส่งเสียงเอาไว้ในนั้นคุณสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะครับ
0: อันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณจากเฮียโรดเฮียวิโรดนะคะที่จังหวัดยะลาค่ะอำเภอเบตงนะคะปีที่แล้วโน้นก็เริ่มเปิดใจกันค่ะพี่ช้างแค่เริ่มเปิดใจไปใช้ในการฟื้นฟูมารอบหนึ่งใช้ในการบำรุงลูกมารอบหนึ่งพอมาปีนี้นี่เปิดเต็มพิกัดค่ะพี่ช้
1: าง
0: ใช้ทั้งแกลงใช้ทุกต ้นและใช้ทั้งปีนะคะรับผลิตภัณฑ์เราไปใช้แบบแพ็คใหญ่ทีเดียวเลย10ลังยาเชื้อรา20ลังนะคะใช้กันทั้งฤดูกาลเลยแล้วเดี๋ยวรอติดตามนะสวนเหี่ยววิโรจน์ที่จังหวัดยะลาอำเภอเบตงนะคะนอกจากบางมะบางยาแล้วนะก็มีคุณอะไรนะหองสกุลมีเยอะมากค่ะเบตงก็เยอะมากๆเลยที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทของยาเชื้อราแบคแคทวันของเรานะคะแต่ก็เดี๋ยวจะไปติดตามมาให้ดูว่าการที่อย่างเฮียวิโรจน์เนี่ยก็เหมือนพี่ชวริศไร่สุพนุชนะคะที่มีกำลังเพียงพอที่จะดูแลไร่ของตัวเองแต่วัตถุประสงค์หลักที่เปลี่ยนมาจากปุ๋ยยาทั่วไปมาเป็นปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันก็เพราะว่าต้องการที่จะลดต้นทุนและต้องการที่จะยืดอายุของต้นให้ได้ใช้งานยาวนานมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะยังไม่ได้คาดหวังว่าผลผลิตจะมากขึ้นเท่าไหร่แต่สิ่งที่ผ่านมา2ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่ตอบโจทย์ให้เฮียวิโรจน์เนี่ยตัดสินใจใช้เราทั้งปีก็เพราะว่าพอใช้ผสมแล้วก็รู้สึกดีกว่าเดิ
1: ม
0: พอรู้สึกดีกว่าเดิมอ้าวฉันต้องตัดเหมือนตัดตัวนั้นตัวนี้เหมือนที่คุณเกีย
1: ร
0: ์พูดก็เลยตั้งใจใช้ทั้งปีแบบไม่ผสมผสานอะไรเลยนอกจากปุ๋ยทางดินแล้วก็ยาเพลี้ยยาหนอนบ้างเป็นครั้งคราวเฉพาะกิจแล้วค่ะนะแต่ถ้าเกิดเน้นย้ำใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราและแคทวันอย่างต่อเนื่องรับประกันว่าปุ๋ยยาเคมีชนิดอื่นยาหนอนยาเพลี้ยเนี่ยคุณใช้น้อยมากๆแล้วคุณจะตัดสายพันธุ์เพลี้ยบางชนิดออกจากสวนคุณไปโดยปริยายเลยเช่นเพลี้ยไก่แจ้นะคะเพลี้ยหอยเพลี้ยนาสารเนี่ยคุณไม่เห็นแล้วคุณยังไม่รู้จักมันอีกเลยนะคะ
1: มันหน้าตาเป็นยังไงแล้วนะครับ
0: ใช่นะคะยังเหลือพวกกระจันบ้างยังไรแดงไรแดงก็น้อยค่ะไรแดงก็น้อยแน่ๆนะอันนี้มาจากสวนของรองนลินที่ใช้แบล็คแคทกับแบล็คแคทวันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อนเกิดไรแดงกันทั่วเมืองแต่สวนรองนลินไม่เป็น
1: ครับตอนนี้คุณจุรีพรมด้วงเข้ามาทักทายกันด้วยนะครับสวัสดีจ้า
0: เมื่อวานได้รับข้าวสารแล้วก็ถั่วลิสงเรียบร้อยแล้วนะคะน้องจุรีขา
1: ครับ
0: ขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวข้าวสารกลับไปหุงทานนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยรายงานผลไปทางหน้าแฟนเพจแล้วก็ค่อยโทรไปบอกส่วนถั่วลิสงก็ให้ป้ายาวพี่สาวเนี่ยค่ะช่วยเก็บไว้ให้แช่เย็นเอาไว้ให้แล้วเดี๋ยวกลับไปเพื่อจะไปดูว่าเมล็ดเต็มแค่ไหนความมันความหวานของถั่วลิสงเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็จะมาส่งต่อให้กับพี่น้องที่ติดตามพวกเราทางหน้าแฟนเพจด้วยค่ะ
1: ครับนะครับนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะที่เอาปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยไปใช้กับหลากหลายชนิดพืชเลยจะเป็นยางพารานาข้าวข้าวโพดนะครับ
0: แล้วก็
1: ทุเรียนใช่ไหมเยอะมากใช้หมด
0: ทุเรียนด้วยค่ะใช่แล้วก็ตอบโจทย์ทุกชนิดพืชที่น้องจุรีเอาไปใช้อย่างคุยกันอีกรอบนึงเรื่องของยางพาราเนี่ยจากเมื่อก่อน 22% นะตอนนี้ใช้มาต่อเนื่องยืนพื้นที่ 30-31% ทุกเช้านะคะแล้วก็จากเมื่อก่อน50กิโลตอนนี้กรีดไปได้เช้าละ100กิโลแล้วนะสำหรับยางพาราสวนน้องจุรีพรมด้วงนะคะส่วนใครที่เอาไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะสวนยางพาราส่งข่าวนะคะกลับไปอาทิตย์หน้าน้องหญิงฟังรายการอยู่แน่นอนที่สุดนะคะจากอำเภอทุ่งใหญ่นะใช้กับยางพาราแล้วก็ปั๊มน้ำมันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่เกียรติกลับไปที่สตูดิโอแล้วจะโทรไปหาน้องหญิงนะคะรับสายด้วยเผื่อจะได้แชร์ให้กับพี่น้องที่ปลูกยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมันได้รับรู้ว่าการใช้ปุ๋ยแบคแคทมันแตกต่างกับไม่ใช้แบบไหน
1: ครับนี่พี่จุรีบอกว่าฉีดถั่วลิสงดกมากค่ะ
0: ติดดกนะฝักแน่นอันนี้ได้แน่นะเพราะเราทำจากสวนแม่โสภามาเป็นหลักแล้วแม่โสภานี่ก็แฮปปี้ทุกอย่างปลูกตะไคร้ใหญ่กว่าแม่โป้งเท้าอีกพี่ชายมันใหญ่จริงๆแล้วพอดีเวลาเราทำให้หัวมันต้นมันใหญ่เดี๋ยวมันไปได้อะไรล่ะได้น้ำหนักไงพี่ช้าง
1: ครับ
0: แทนที่จะเอา100ต้น10กิโลก็เหลือแค่ประมาณ60ต้น10กิโลมัน เออนั่นแหละมันได้มากขึ้น
1: อ
0: ่ะฟังน่าจะเข้าใจอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: มันได้มากขึ้นนะขอแค่ฉีดพ่นเท่านั้นเองไม่ได้ยากไม่ได้ลำบากไม่ทำให้เปลืองอย่างแน่นอนเพราะมันจะมีแต่จะทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นนะเอาปุ๋ยแบคแคทไปใช้มีแต่จะทำให้ทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมแน่นอนค่ะ
1: ครับนะครับก็เหมือนกับสโลแกนแล้วครับลดต้นทุนนะเพิ่มผลผลิต
0: เพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรนี่พลิกได้แน่นอนอย่างนุ่นผู้ช่วยหมีทำทุเรียนมากี่ปีแล้วล่ะคะยังไม่เคยได้ผลผลิตเยอะเท่าตอนปีใช้ปุ๋ยแบคแคทเลย มันเพิ่มพูนมาเกือบ10ตันพี่ช้างแล้ว10ตันน่ะเอาสมมติว่ามันแค่กิโลละ80บาทอ่ะ 10,000 กิโลอ่ะ80บาทคุณได้เงินเพิ่มมาเท่าไหร
1: ่
0: น
1: ั่นสิเห็นไหม
0: คือลองคิดดูมันเพิ่มมาทีนึงไม่ใช่เพิ่มมา2กิโล
1: ครับ
0: มันเพิ่มมาตั้ง 8,000 กิโล 10,000 กิโลบางคนได้ถึง 20,000 กิโล
1: คุ้มแน่นอน
0: เงินมาเป็นคุ้มแน่นอนนะคุ้มแน่นอนคุณตัดสินใจไม่ผิดนะใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยารามแบคแคทวันไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะก็ขอบคุณเนาะขอบคุณทุกคนที่เปิดใจอย่างอ่ะพี่แกไปต่อที่สวนของพี่ประภาสช่วยหีบเนาะอยู่ที่อำเภอกิ่งวิภาวไอ้อยู่อำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านผู้ฟังพี่ประภาสนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักลงทุนเพราะว่าโดยปกติเนี่ยจะมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างรับเหมาทำถนนอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็รักในการทำทุเรียนมากก็ทำสวนทุเรียนเยอะมากพี่ช้าง
1: ครับ
0: แต่ล้มลุกคลุกคลานมาตลอดการทำสวนทุเรียนขาดทุนน้องเกียร์ทำแล้วมันไม่คุ้มเดี๋ยวต้นคือคุ้มไม่คุ้มพี่ประภาสไม่ได้รู้สึกเครียดเท่ากับต้นป่วยตายทุกปีลงทุนต้นพันต้นละ 1,500 แล้วไม่ได้ปลูกแค่10ต้นนะทุกฝั่งต้นละ 1,500 นี่ปลูกไป600ต้นต้นทุนนะระบบน้ำเต็มทุกอย่างที่เขาทำกันแบบไหนพี่ประภาสอัดเต็มทุกอย่างแต่สิ่งที่ผ่านมามันทำให้พี่ประภาสผิดหวังเลยเป็นที่มาของการหันมาสนใจใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวัน
1: เริ
0: ่มต้นครั้งแรกก็คุยกับพี่เกียร์นี่แหละก็จะแบบจะไปได้ไม่ได้เนาะมันจะดีจริงหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมานี่เหมือนชีวิตตัวเองโดนหลอกอะค่ะแล้วก็ไม่รู้สึกประสบผลสำเร็จเลยเกิดความท้อถอย
1: ครับ
0: พี่เกียร์บอกว่าเกียร์ขอแค่เจ็ดรอบเท่านั้นพี่ประภาสพี่เอาไปพี่ประภาสจ่ายเงินครั้งแรกกับพี่เกียร์ประมาณ 80,000 กว่าบาทเนาะซื้อปุ๋ยไป1ลังยาเชื้อราไป3ลัง
1: ครับ
0: ประมาณ 80,000 กว่าบาทแหละพี่จะจำได้แล้วก็พี่ประภาสก็แบบพอโอนตังค์เสร็จนี่ถือว่าเป็นการเปิดใจกับเงินที่เยอะนะพี่ประภาสว่างี
1: ้
0: พี่ก็บอกว่าพี่ประภาสใช้เนาะ7รอบถ้าไม่ดีไม่เห็นผลเก็บขวดเปล่าไว้บอกคนงานให้เก็บขวดเปล่าไว้ทั้งหมดเลยแล้วถ้าปุ๋ยยาใช้ไม่หมดเก็บที่เหลือส่งเกียร์มาเงิน 80,000 กว่าบาทเกียร์จะเอาไปให้ถึงบ้านเลยพี่ประภาสฉีดไป3รอบครับพี่ช้าง
1: ครับเป็นไง
0: น้องเกียร์ไอ้ที่ยอดเร็วปันนี่วะ
1: ครับนั่นคือ
0: ยอดทำไมมาเร็วแบบนี้มาเต็มมาเยอะที่ทำมาทั้งหมดไม่เคยเจอยอดออกเยอะขนาดนี้เลย
1: ครับเวลาหมดสวัสดีหน้า
0: สุดท้ายครับ
1: ครับสุดท้าย
0: หมดแล้วเหรอ
1: ใช่ๆสุดหมดเวลาแล้วครับ
0: สุดท้ายนี่ซื้อใช้ทั้งปีแล้วค่ะตอนน
1: ี้สุดท้ายซื้อใช้ทั้งปีเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าเรามาเจอกันสดๆในห้องส่งนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเกียร์เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับ
0: ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณดีเจช้างค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เจอกันใหม่นะครับวันเสาร์อาทิตย์หน้าบ่าย 2-4 โมงเหมือนเดิมนะครับทางสถานีวิทยุอสมท9สถานี10คลื่นความถี่วันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามและรับฟังรายการฝากไว้ด้วยนะครับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ติดต่อสั่งซื้อกันเข้ามาได้สวัสดีครับ
2: นิวฮอนด้าชิออโน่พลัสสไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
3: อัพลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
4: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
2: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมี่ยมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
6: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
7: Hilux TravelGreater together
8: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
9: ขณะนี้เวลา16:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพร
10: เสนอข่าวต้นเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับตาประชุมพรรคภูมิใจไทยวันหยุดรับมือฝ่ายค้านใช้เวทีถกงบ70เป็นที่ซ้อมศึกซักฟอกรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยมีวาระสำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายพรบ.งบประมาณปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันพรุ่งนี้จนถึง9กันยายนซึ่งต้องจับตาการรับมือส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายนอกประเด็นหลังมีกระแสข่าวว่าเตรียมใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยมีหลายเรื่องได้แก่หัวสว THAI Passport และทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหนุ่มร้องสู้คดี9ปีถูกยัดข้อหาขับเสพผลโรงพยาบาลยืนยันไม่พบสารแต่ตำรวจไม่ลบประวัติทำชีวิตพังนายฟลุกอายุ32ปีเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดหลังชีวิตได้รับผลกระทบอย่างหนักตกงานมาหลายปีจากกรณีถูกตำรวจสน.ยานนาวาเรียกตรวจปัสสาวะขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เมื่อปี61แล้วพบว่าปัสสาวะสีม่วงทั้งที่เจ้าตัวยืนยันไม่เคยเสพสารเสพติดนายฟลุกเล่าว่าวันเกิดเหตุตนได้ขอตรวจร่างกายซ้ำที่โรงพยาบาลในวันเดียวกันโดยโรงพยาบาลเก็บตัวอย่างปัสสาวะใหม่เพื่อนำไปตรวจหาโดยละเอียดแต่ในระหว่างรอผลตรวจตำรวจส่งตัวเข้าศาลซึ่งตนได้ยืนยันความบริสุทธิ์และขอประกันตัวออกมาสู้คดีอย่างไรก็ตามระหว่างกระบวนการชั้นศาลตนกลับต้องเข้ารับการบำบัดยาเสพติดส่งผลให้ต้องลางานบ่อยครั้งจนถูกให้ออกจากงานต่อมาในวันสั่งฟ้องศาลมีคำสั่งไม่ส่งฟ้องและคืนเงินประกันขณะที่ผลการตรวจปัสสาวะจากโรงพยาบาลก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่พบสารเสพติดในร่างกายนายฟลุกจึงเข้าใจว่าคดีสิ้นสุดลงแล้วแต่ไปสมัครงานกลับถูกปฏิเสธเนื่องจากตรวจสอบประวัติพบคดีอาญาในปี2561ในระบบเมื่อไปติดต่อสอบถามที่สน.ยานนาวาจึงทราบว่าพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเดิมย้ายไปแล้วและไม่ได้ทำเรื่องถอนประวัติออกจากระบบให้ลูกชายร้องช่วยเหลือแม่ป่วยอัลไซเมอร์ติดเตียงถูกคนดูแลทำร้ายร่างกายที่ศูนย์ประสานงานเพจสายไหมต้องรอดถนนวัดเกาะเขตสายไหมกทม.นายวิชพลรุ่งแสงฉายอายุ45ปีเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโลจิสติกในจังหวัดฉะเชิงเทราบุตรชายของนางสมบูรณ์รุ่งแสงฉายอายุ78ปีมารดาซึ่งเป็นผู้เสียหายพร้อมนางสาววัลลีรุ่งแสงฉายอายุ40ปีภรรยาร่วมกันเดินทางเข้าร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดขอให้ติดตามพี่เลี้ยงใจร้ายซึ่งได้จ้างมาดูแลแม่ที่ป่วยอัลไซเมอร์ระยะเวลารวม10เดือนก่อนพบว่าพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกายแม่เป็นเวลานานพบร่องรอยเขียวช้ำทั่วตัวและเมื่อเปิดคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดย้อนหลังพบว่ามีความพยายามเอาผ้าเช็ดตัวมัดหัวอุดปากอุดจมูกมารดานายวิชพลเปิดเผยว่าในตอนแรกว่าจ้างหญิงคนนี้มาดูแลแม่แค่6วันจ่ายค่าแรงวันละ800บาทซึ่งก็พบว่าดูแลเป็นอย่างดีไม่มีรอยฟกช้ำจากนั้นตัดสินใจว่าจ้างตั้งแต่4ตุลาคมปี68เป็นต้นมาจนถึงเดือนสิงหาคม69โดยจ่ายเป็นเงินเดือนเดือนละ 26,000 บาทโดยจัดให้นอนอยู่ในห้องเดียวกันกับแม่เพื่อให้ดูแลได้อย่างสะดวกและตอนหลังมาสังเกตเห็นว่าแม่มีรอยฟกช้ำ รอยเขียวช้ำตามร่างกายมาโดยตลอดจึงตัดสินใจเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วได้เจอภาพสะเทือนใจ
11: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: สนับสนุนโดย
13: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
14: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
16: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
17: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
16: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
17: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
15: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
18: MCOT Radio Network ช่วงชัวร์ก่อนแชร์

0: ัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
1: แต่ถ้าบอกว่าลดในช่วงไหนก็คือลดในช่วงการใช้งานในช่วงกลางวันเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีการผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเนี่ยแดดแรงสุดก็ตอนประมาณบ่ายโมงในชั่วโมงนั้นเนี่ยเรียกว่ารันแอร์ได้เลยทั้งนี
2: ้บนโซเชียลมีการแชร์วิธีประหยัดค่าไฟถ้าเลือกติดโซลาเซลล์แบบโซลารูฟท็อปจะช่วยลดค่าไฟบ้านได้หืมชัวร์หรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับที่เขาแชร์ว่าติดโซลารูฟท็อปช่วยลดค่าไฟได้นี่จริงไหมครับ
1: จริงครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีการใช้งานบ้านอยู่อาศัยในช่วงกลางวันครับผม
2: แล้วทำไมการติดโซลารูฟท็อปถึงช่วยลดค่าไฟได้ล่ะครับ
1: ระบบโซล่ารูฟท็อปคือการได้แผงโซล่าเซลล์มาผลิตไฟฟ้าเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะผลิตได้ก็ต้องมีรังสีดวงอาทิตย์ซึ่งมันก็จะเกิดในช่วงอยู่ประมาณ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นของแต่ละวันคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟฟ้ามีการเปิดแอร์ตอนกลางวันพอเราผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ก็จะเข้ามาช่วยชดเชยในการใช้ไฟฟ้าตรงส่วนนี้ไปตรงนี้เป็นที่มาหลักๆของคำว่าประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากการติดโซล่าเซลล์ครับผม
2: โซล่ารูฟท็อปมีข้อดีอะไรบ้างไหมครับ
1: การติดโซล่ารูฟท็อปมีข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะสร้างแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าของตนเองได้นะครับซึ่งในภาวะวิกฤตอย่างปัจจุบันที่มีทั้งภัยพิบัติตามธรรมชาตินะครับสงครามหรือต่อมีทั้งหลายแหล่การที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยตัวเองได้เนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆต้องบอกว่าจำเป็นมากสำหรับยุคนี้ถึงบอกว่าแนะนำนะครับในเรื่องของโซล่ารูฟท็อป
2: แต่ถึงจะมีข้อดีระบบนี้ก็มีข้อควรระวัง
1: อย่างแรกที่จะต้องเข้าใจก็คือว่าระบบโซล่าเซลล์เนี่ยมันมีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะมันจึงจำเป็นจะต้องมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมออย่างแรกก็คือเราก็ต้องล้างแผงละอย่างที่สองเราก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของทั้งแผงแล้วก็คอนเนคเตอร์ทุกจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของที่เป็นไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ลงมาอย่างตัวของอินเวอร์เตอร์เพราะว่าช่วงตรงนั้นเนี่ยเป็นช่วงของไฟ DC ซึ่งไฟ DC เนี่ยต่อให้โวลต์ต่ำก็สปาร์กแรงมากตรงหุ้นนั้นเนี่ยต่อให้ใส่ท่อหรืออะไรแล้วก็แต่เนี่ยเราจำเป็นจะต้องตรวจดูความเรียบร้อยความเสียหายอย่างสม่ำเสมออ
2: ีกข้อควรระวังคือ
1: เจ้าของบ้านที่จะติดตั้งเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าบ้างและจะต้องเตรียมพื้นที่สำหรับการบำรุงรักษาและการตรวจสอบโซล่าเซลล์อย่างสม่ำเสมอซึ่งส่วนมากแล้วโซล่ารูฟท็อปเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเนี่ยนะครับมักจะติดตรงเข้าไปกับโครงสร้างหลังคาซึ่งมันทำให้การตรวจสอบการดูแลรักษานี่ค่อนข้างยาก
2: ค่าไฟที่ลดลงไปจะลดลงได้แค่ไหนครับ
1: ตรงนี้ประเมินยากมากครับตรงที่บอกว่าค่าไฟลดได้เท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าลดในช่วงไหนก็คือลดในช่วงการใช้งานในช่วงกลางวันเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีการผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเนี่ยแดดแรงสุดก็ตอนประมาณบ่ายโมงในชั่วโมงนั้นเนี่ยเรียกว่ารันแอร์ได้เลยทั้งบ้าน
2: ถ้าเราเลือกติดโซล่ารูฟท็อปแล้วจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะคืนทุนครับ
1: จริงๆจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องคำนวณดูแยกกันไปแล้วแต่พฤติกรรมการใช้งานของคนใช้แต่ว่าเขามีเลทกันไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ 4-5 ปีสำหรับระบบออนกริดทั่วๆไปสำหรับระบบไฮบริดอาจจะยาวตั้งแต่5ปีจนจะไปถึง8ปี10ปีเพราะว่าค่าแบตเตอรี่แพงค่อนข้างแพงมาก
2: แล้วบ้านแบบไหนที่ควรติดระบบโซล่ารูฟท็อปนี้บ้างครับ
1: บ้านที่ต้องติดโซล่ารูฟท็อปก็คือบ้านที่ต้องการจะประหยัดพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับก็คือเป็นบ้านที่มีการใช้งานอยู่ในช่วงเวลากลางวันเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่มีการค้าขายหรือทำโฮมออฟฟิศตอนกลางวันเนี่ยติดแล้วจะคุ้มมากครับผม
2: ในการเลือกใช้โซล่ารูฟท็อปให้เหมาะสมอาจารย์แนะนำไว้แบบนี้ครับ
1: จริงๆการใช้โซล่ารูฟท็อปให้เหมาะกับแต่ละบ้านเนี่ยนะครับเราต้องดูจากลักษณะพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของเราเป็นหลักถ้าคุณเป็นคนที่ใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันเป็นหลักโซล่ารูฟท็อปแบบออนกริดน่าจะตอบการใช้งานของคุณมากกว่าเพราะว่ามันก็จะสามารถที่จะผลิตงานพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ใช้ปริมาณมากๆในตอนกลางวันไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ใช้ไฟฟ้าในตอนกลางคืนหรือว่าใช้ไฟฟ้าแบบไม่สม่ำเสมอไม่มีเวลาที่แน่นอนระบบไฮบริดอาจจะเป็นคำตอบมากกว่าในการที่จะใช้งานเพราะว่าช่วยให้คุณสามารถที่จะยืดหยุ่นนะครับเวลาช่วงเวลาแล้วก็พฤติกรรมในการใช้งานได้มากขึ้น
2: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าติดโซล่ารูฟท็อปช่วยลดค่าไฟได้นี่เป็นยังไงครับ
1: จริงควรแชร์ต่อครับ
2: ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเลือกใช้ทุกสิ่งเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
3: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะโอ้มีเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะมาบอกกันนะคะสำหรับใครคะที่อยากจะเปลี่ยนมื้ออาหารแบบเดิมๆที่จำเจนะคะแล้วก็ไปพบกับเมนูความอร่อยแปลกใหม่ค่ะที่อยากจะคุณนะคะไปตื่นเต้นเร้าใจค่ะวันนี้ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับค่ะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นก็เป็นการสนับสนุนชาวประมงด้วยนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่เลยค่ะสะใจทุกวันแน่นอนนะคะแล้วก็มีเมนูหลากหลายให้ได้เลือกค่ะและที่สำคัญค่ะที่จอดรถก็สะดวกนะคะสำหรับCPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะก็อยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลนะคะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรค่ะแล้วก็จะไปพบกับความอร่อยนะคะที่ไม่เหมือนใครแปลกใหม่นะคะที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะบริหารงานโดยคุณเดียภกากรองนะคะแล้วก็คุณสันศรีพัฒน์ค่ะวันนี้นะคะเปลี่ยนมื้ออาหารแบบเดิมๆนะคะให้เป็นมื้อพิเศษแล้วก็เป็นเมนูแปลกใหม่นะคะแนะนำไปที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งได้เลยสอบถามหรือว่าจองโต๊ะได้นะคะที่0966349935ค่ะ0966349935นะคะต้องไปลองกันนะคะแนะนำความอร่อยที่นี่นะคะช่วยสนับสนุนพี่น้องชาวประมงด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมื้ออาหารอร่อยอร่อยที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งต้องไม่พลาดนะคะ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
2: บนโซเชียลมีการแชร์เตือนหากมองเห็นจุดดำอยากย่ายลอยไปลอยมาเป็นภาวะผิดปกติทางดวงตาเสี่ยงสูญเสียการมองเห็นได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์ว่าหากมองเห็นจุดดำอยากย่ายลอยไปลอยมาเป็นภาวะผิดปกติเสี่ยงสูญเสียการมองเห็นได้นี่จริงไหมครับ
3: จริงครับผมเชื่อว่าคนไทยเกินกว่า 70% เคยมีประสบการณ์การเห็นจุดลอยหรือเป็นอยากย่ายลอยอยู่แล้วในคนทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าถ้าลักษณะการเห็นจุดลอยนั้นมีความผิดปกติอย่างเช่นมีจำนวนค่อนข้างเยอะหรือว่าเกิดขึ้นฉับพลันทันใดเลยหรือว่ามีร่วมกับการเห็นฟ้าแลบในลูกตาเนี่ยก็อาจจะเป็นอาการเตือนถึงสัญญาณอันตรายว่าอาจจะมีการฉีกขาดของจอประสาทตาร่วมด้วยกับการที่มีตะกอนในวุ้นลูกตาก็เป็นไปได้ครับ
2: อาจารย์อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดจุดดำหรืออยากย่าย
3: ในดวงตาของมนุษย์เราเนี่ยตรงกลางของลูกตาเนี่ยมันไม่ใช่ลูกปิงปองที่จะเป็นอากาศนะครับเราเรียกว่าน้ำวุ้นลูกตานะครับซึ่งจะอยู่บริเวณตรงกลางซึ่งน้ำวุ้นลูกตาเนี่ยเมื่อเราใช้ดวงตาเราไปสักเกิน10-20-30ปีขึ้นไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดตะกอนลอยอยู่ข้างในน้ำวุ้นลูกตานี้นะครับแล้วก็เมื่อตะกอนนี้เนี่ยลอยผ่านตำแหน่งที่แสงผ่านจากดวงตาเข้าไปสู่จอประสาทตาเนี่ยก็อาจจะทำให้คนคนนั้นมองเห็นเหมือนมียุงหรือมีอยากย่ายลอยไปลอยมาได้สมัยก่อนเราจะเรียกภาวะนี้ว่าวุ้นตาเสื่อม

0: ลักษณะสำคัญสำหรับภาวะตะกอนในวุ้นลูกตาก็คือว่าไอ้ลักษณะตะกอนหรือสิ่งที่เห็นเนี่ยมันจะไม่ฟิตอยู่จนตำแหน่งเดิมมันจะเปลี่ยนที่ลอยไปลอยมาแล้วก็ไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาบางคนก็เป็นบางวันบางคนก็เป็นบางช่วงเวลาขึ้นกับว่าตัวตะกอนนี้เนี่ยมันฟุ้งลอยขึ้นมาผ่านแนวแสงก็จะทำให้เห็นได้อาจจะเป็นที่ตาข้างเดียวหรือเป็นที่ตาสองข้าง
1: และมักเกิดกับคนที่มีปัญหาทางสายตา
0: ในคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้มีภาวะตะกอนในวุ้นลูกตาเยอะกว่าคนปกติได้นะครับ
1: การมองเห็นตะกอนจุดดำหรือหยากไย่เป็นสัญญาณอันตรายไหมครับ
0: ตัวตะกอนในวุ้นลูกตาหรือการมองเห็นจุดลอยไปลอยมาเนี่ยมักไม่ได้เป็นอันตรายกับดวงตานะครับ
1: นอกจากอาการมองเห็นจุดหรือหยากไย่ลอยไปมาแล้วอาจก่อให้เกิดอีกหนึ่งอาการที่เป็นสัญญาณอันตรายร้ายแรง
0: หากตัวตะกอนนี้เนี่ยลอยเข้าไปใกล้บริเวณผนังจอประสาทตานะครับแล้วก็เกิดการดึงหรือกระชากจอประสาทตาเนี่ยก็จะทำให้คนคนนั้นรู้สึกว่าไม่ใช่เห็นแค่จุดลอยแล้วครับจะรู้สึกเหมือนมีเห็นฟ้าแลบเช่นเราอยู่เหมือนรู้สึกเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องมืดแล้วมีคนมาเปิดแฟลชใส่ตาเรามีงานวิจัยพบว่าในคนที่มีอาการเห็นจุดลอยเองเนี่ยหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นมีเหมือนฟ้าแลบเนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะจอประสาทตาฉีกขาดเป็นรูหรือไปจบลงที่จอประสาทตาลอกนะฮะซึ่งอาจจะทำให้สูญเสียการมองเห็นได้เนี่ย
1: ดังนั้นหากมีอาการมองเห็นตะกอนจุดดำหรือหยากไย่ร่วมกับอาการเห็นฟ้าแลบเกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่ควรจะพบจากสุแพทย
0: ์สำหรับท่านที่มองเห็นเป็นจุดลอยไปลอยมาเฉยๆเนี่ยโดยทั่วไปก็มักไม่ได้เป็นอันตรายกับดวงตาแต่ถ้าอยากจะสบายใจนะครับก็ไปปรึกษาคุณหมอตาสักนิดนึงหรือในคนที่นอกจากเห็นจุดลอยแล้วเห็นฟ้าแลบแนะนำว่าไปพบจักษุแพทย์เพราะว่าคุณหมอก็จะช่วยตรวจจอประสาทตาเราว่าไอ้ตัวตะกอนที่ลอยไปลอยมาเป็นปกติเนี่ยมันไปดึงจอประสาทเราเป็นรูฉีกขาดหรือไม่เพราะถ้าการดึงจอประสาทตาที่เรารู้สึกเหมือนฟ้าแลบบ่อยๆจนถึงขั้นเกิดรูฉีกขาดที่จอประสาทตาเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำเรื่องการยิงเลเซอร์ปิดรูรั่วให้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะจอประสาทตาลอกตาซึ่งอาจจะทำให้เกิดเป็นปัญหากับการมองเห็นได้นะครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าหากมองเห็นจุดดำหยากไย่ลอยไปลอยมาเป็นภาวะผิดปกติทางดวงตาเสี่ยงสูญเสียการมองเห็นได้นี่เป็นยังไงครับ
0: จริงครับสามารถแชร์ต่อได้เพียงแต่ว่าเราต้องมีความรู้ว่ามันอาจจะเป็นภาวะปกติก็ได้และมีอาการเตือนอย่างไรว่าอาจจะเป็นภาวะที่อาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาครับ
1: เปิดรับข้อมูลออนไลน์อย่างมีข้อสงสัยอยู่เสมอช่วยให้ไม่ตื่นตระหนกเกินเหตุนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
4: บนโซเชียลมีการแชร์ว่าแพทย์เตือนการใช้สายตาจ้องโทรศัพท์มือถือมากๆอาจจะทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าเฉียบพลันได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์ว่าการใช้สายตาจ้องมือถือมากๆอาจทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าแบบเฉียบพลันได้นี่จริงไหมครับ
5: ในทางการแพทย์ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะครับว่าการใช้มือถือเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะตาเขอย่างเฉียบพลันในกรณีนี้ครับ
4: อาจารย์อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะตาเขแบ่งได้เป็น2สาเหตุเริ่มจากสาเหตุแรก
5: สาเหตุแรกเลยก็คือกล้ามเนื้อที่เป็นตัวควบคุมการมองของดวงตาเราแต่ละข้างเนี่ยอาจจะทำงานไม่สมดุลกันทำให้ตาสองข้างอาจจะไม่ได้มองขนานกันไปโดยทั่วไปที่พบมากที่สุดนะครับก็จะเป็นภาวะตาเขเข้าในตั้งแต่กำเนิดพวกนี้ก็คือเป็นความไม่สมดุลของการทำงานของกล้ามเนื้อตาตั้งแต่เด็กแรกเกิดหรือภายใน6เดือนแรกของชีวิตเนี่ยที่เริ่มมีการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในการกรอกตาแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้จะทำได้ไม่ดีนะครับเลยทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าในแต่อย่างไรก็ตามภาวะไม่สมดุลของกล้ามเนื้อตาเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นหลังจากเด็กโตมาเป็น2ตําขวบแล้วหรือแม้แต่ในผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นการทํางานของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหรือแม้แต่ในผู้ใหญ่นะครับมันจะเกิดจากโรคที่ไปกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทที่ควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อผู้ใหญ่หลายท่านเป็นโรคเกี่ยวกับเบาหวานความดันหรือเกิดการอักเสบของเส้นประสาทตาหลังจากมีการติดเชื้อไวรัสเช่นเป็นหวัดหรือเชื้อไวรัสบางชนิดก็อาจจะทําให้เกิดภาวะตาเขตามมาได้ครับ
4: และสาเหตุการเกิดตาเขสาเหตุที่2
5: สาเหตุที่2เนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุที่พบมากกว่า 50-60% ก็คือเป็นภาวะสายตาผิดปกติไม่ว่าจะเป็นในเด็กหรือในผู้ใหญ่ก็ตามที่มีภาวะสายตาผิดปกติอาจจะทําให้เกิดการเพ่งตาเมื่อมีการใช้สายตามากๆก็จะทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อตาไม่สมดุลก็เกิดภาวะตาเขตามมายกตัวอย่างเช่นในเด็กที่มีภาวะสายตายาวโดยธรรมชาติอยู่เดิมเนี่ยถ้าเด็กมีการใช้สายตามากๆก็อาจจะทําให้เกิดการเพ่งของกล้ามเนื้อที่ควบคุมการมองและกล้ามเนื้อที่ควบคุมการกรอกตานะครับทำให้เด็กอาจจะมีตาเขเข้าในได้แต่มักไม่ได้เกิดขึ้นเฉียบพลันหลังจากการใช้มือถือการเล่นมือถือติดต่อกันในครั้งหนึ่งครั้งใดเท่านั้นหรือในเด็กบางคนที่มีภาวะสายตาสั้นมากๆหรือเอียงมากๆเนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะตาเขออกซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่พบได้บ่อยทางการแพทย์เลยครับ
4: แล้วแบบนี้การใช้มือถือมากๆจะทำให้เกิดตาเขเข้าแบบเฉียบพลันในเด็กทุกรายเลยไหมครับ
5: ในคนที่ใช้มือถือแล้วเกิดภาวะตาเขตามมาเนี่ยมันจะต้องเป็นเฉพาะในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะนี้อยู่แล้วก็คือมีค่าความผิดปกติของค่าสายตาบวกกับมีความไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้อตานะคะก็อาจจะเกิดภาวะนี้ขึ้นได้เพราะงั้นในเด็กทั่วไปคิดว่ายังไม่น่าต้องกังวลมากว่ามือถือเป็นต้นเหตุหลักหรือต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะนี้ครับในไทยเรายังไม่เคยมีรายงานนะครับว่าเด็กที่เล่นมือถือแล้วจะเกิดภาวะตาเขเฉียบพลันแบบนี้นะครับ
4: ถ้าเด็กลดการใช้มือถือลงอาการตาเขที่เกิดขึ้นแล้วจะมีโอกาสดีขึ้นได้ไหมครับ
5: ในเด็กกลุ่มที่มีความผิดปกติของค่าสายตานะครับแล้วก็เริ่มสังเกตเห็นมีตาเขหลังจากใช้มือถือไปมากๆเนี่ยถ้าเราให้เขาใช้สายตาหรือเล่นมือถือน้อยลงเนี่ยก็อาจจะทำให้ภาวะตาเขนั้นดีขึ้นได้นะครับแต่ว่ามักไม่หายเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่สงสัยหรือสังเกตได้ว่าเด็กเริ่มมีภาวะตาเขเนี่ยแนะนำว่าให้ไปพบคุณหมอตาดีกว่าเพื่อที่จะได้ให้การวินิจฉัยว่าอันที่หนึ่งเด็กเป็นตาเหล่หรือตาเขจริงหรือไม่อันที่สองสาเหตุของตาเหล่หรือตาเขนั้นเนี่ยเกิดจากการผิดปกติของกล้ามเนื้อตาหรือจากความผิดปกติของค่าสายตาอันที่3คือถ้ามีความผิดปกติเกิดจากค่าสายตาการที่คุณหมอจะใช้วิธีทางการแพทย์นะฮะโดยการหยอดยาลดการเพ่งและวัดค่าสายตาที่ผิดปกติการสั่งแว่นให้เด็กใส่เนี่ยก็จะทำให้เด็กกลับมาตาตรงได้หรือถ้ากรณีที่ไม่ได้เกิดจากค่าสายตาผิดปกติเป็นความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อคุณหมอก็จะได้พิจารณาติดตามว่าสมควรแก่เวลาที่จะต้องทำการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาให้เด็กเพื่อแก้ปัญหาตาเขหรือไม่ครับ
4: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าการใช้สายตาจ้องมือถือมากๆอาจทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าแบบเฉียบพลันได้นี่เป็นยังไงครับ
5: เรื่องนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ชี้ชัดว่าเป็นต้นเหตุของภาวะตาเขเฉียบพลันครับ
4: เข้าใจสาเหตุการเกิดโรคใช้มือถืออย่างพอดีและถูกต้องช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางดวงตาได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
6: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์

0: ราวดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคนฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอเนี่ยจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมป์ค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
2: ์บนโซเชียลมีการแชร์10เคล็ดลับอายุยืนตามศาสตร์แพทย์แผนจีนป้องกันไตและสมองเสื่อมบำรุงร่างกายโดยไม่ต้องพึ่งยาและไม่เสียเงินเช่นการเดินช้าๆคลายเครียดร้องเพลงเพื่อแสดงออกทางอารมณ์และการกลืนน้ำลายเพื่อเสริมการย่อยชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์จีนที่คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติครับที่เขาแชร์10เคล็ดลับอายุยืนไม่พึ่งยาและไม่เสียเงินแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
3: มีทั้งเรื่องที่จริงแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องบางส่วนส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริง
2: 10เคล็ดลับอายุยืนตามแพทย์แผนจีนที่เขาแชร์กันข้อแรกบำรุงตับให้เดินช้าๆเพื่อคลายเครียดและช่วยให้ลมตับไหลเวียนดีขึ้นจริงไหมครับ
3: การเคลื่อนไหวการเดินช้าๆการเดินเร็วการวิ่งก็จะเป็นการคลายเครียดวิธีหนึ่งในทางการแพทย์แผนจีนตับมีหน้าที่ในการควบคุมเรื่องของการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเรื่องการเคลื่อนไหวของชีการไหลเวียนเลือดรวมถึงด้านอารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตับทำงานได้ดีการเคลื่อนที่ของชีเหล่านี้ก็จะเป็นปกติ
2: ถัดมาข้อที่2บำรุงไตให้ยืดส้นเท้าขึ้นลงประมาณ 20-30 ครั้งต่อวันการศึกษาจากญี่ปุ่นพบว่าวิธีนี้ส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดจริงไหมครับ
3: ถือว่าจริงค่ะในทางศาสตร์จีนเนี่ยบริเวณส้นเท้าอะค่ะจะมีร่องอยู่ร่องตรงนั้นเนี่ยจะมีจุดฝังเข็มที่เรียกว่าหยงเฉือนซึ่งเป็นจุดแรกเริ่มของเส้นลมปานไตเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายไม่ว่าจะวิธีไหนมันก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของระบบเลือดและที่ในเส้นลมปานนั้นด้วย
2: ข้อที่3บำรุงปอดให้ร้องเพลงเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ช่วยบำรุงปอดได้จริงไหมครับ
3: จริงค่ะเวลาที่เราร้องเพลงหรือว่าได้ฝึกลมหายใจก็เหมือนกับเป็นการฝึกพลังของปอดได้ไปอีกทางหนึ่ง
2: ข้อที่4บำรุงกระเพาะอาหารให้เคี้ยวช้าๆเพื่อการย่อยดีจริงไหมครับ
3: ถือว่าจริงเลยค่ะการเคี้ยวช้าๆหรือว่าการเคี้ยวหลายๆครั้งอะค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยย่อยอาหารได้ดี
2: ข้อที่5บำรุงม้ามให้กลืนน้ำลายเพื่อเสริมการย่อยจริงไหมครับ
3: จริงในทฤษฎีการแพทย์แผนจีนน้ำลายเนี่ยมีส่วนช่วยในการทำงานของม้ามและกระเพาะอาหารการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีงานวิจัยที่เด่นชัดว่าสามารถช่วยได้โดยตรงแต่ว่าในน้ำลายเนี่ยมีเอนไซม์ก็ถือว่าเป็นการช่วยย่อยอาหารได้ทางอ้อมค่ะ
2: ข้อที่6บำรุงหัวใจหายใจลึกๆเพื่อผ่อนคลายจริงไหมครับ
3: จริงค่ะการหายใจลึกๆจะช่วยทำให้ชีของปอดแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก็สามารถกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปหล่อเลี้ยงที่หัวใจได้ดีมากขึ้น

0: ข้อที่7บำรุงลำไส้ควรดื่มน้ำให้เพียงพอจริงไหมครับ
1: จริงแน่นอนเลยค่ะการดื่มน้ำอะค่ะก็เป็นการช่วยในการกระตุ้นการขับถ่ายที่ดีมากเลย
0: ข้อที่8บำรุงสมองให้อ่านหนังสือเพื่อฝึกสมาธิจริงไหมครับ
1: ถือว่าจริงค่ะการอ่านหนังสือช่วยเรื่องของสมาธิได้ดีแล้วก็บำรุงสมองจะทำให้หัวใจมีความสงบมากขึ้น
0: ข้อที่9บำรุงดวงตาให้มองไกลเพื่อลดอาการล้าตาจริงไหมครับ
1: ข้อนี้จริงแน่นอนเลยค่ะทางการแพทย์แผนจีนจะมองว่าดวงตาเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับตับซึ่งการที่เราใช้สายตาเยอะๆเนี่ยทำให้ใช้พลังงานเลือดบริเวณตับมากขึ้นส่งผลให้เลือดน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลดการเพ่งเล็งก็จะช่วยชะลอหรือว่าช่วยลดการที่เลือดมีการสูญเสียในการจ้องมองหรือว่าช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนเลือดมาหล่อเลี้ยงที่ดวงตาได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: และสุดท้ายข้อที่10บำรุงกระดูกตากแดดยามเช้าเพื่อพลังหยางจริงไหมครับ
1: ข้อนี้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องจริงอยู่ค่ะตากแดดยามเช้านะคะในทางศาสตร์จีนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับไตอีกเช่นเดียวกันจริงของไตดีก็สามารถสร้างไขกระดูกได้ดีไขกระดูกก็สามารถไปช่วยเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของกระดูกได้
0: และอาจารย์ยังมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมดังนี้ครับ
1: จากข้อมูลหรือว่าการแนะนำต่างๆในการดูแลสุขภาพนะคะจริงๆแล้วก็เป็นทางที่ดีค่ะแต่ทั้งนี้แล้วเนี่ยการที่จะทำตามจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องมองในแต่ละคนด้วยรวมถึงถ้ามีโรคแล้วก็จำเป็นต้องหาคุณหมอหรือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบค่ะ
0: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์สิทธิ์เคล็ดลับอายุยืนไม่พึ่งยาไม่เสียเงินแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
1: จริงค่ะแต่ก็ยังไม่ทั้งหมดแพทย์จีนเราจะมองว่าการรักษาโรคตั้งแต่ยังไม่เกิดโรคเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมต่างๆให้เป็นปกติโดยเฉพาะเรื่องการกินการนอนที่ดีค่ะก็สามารถส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงได้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้ค่ะ
0: ดูแลร่างกายอย่างเหมาะสมใส่ใจสุขภาพและอย่าละเลยการตรวจสุขภาพเพื่อการรักษาอย่างตรงจุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: โดยเจมินแหวนเครือทหารอากาศญี่ปุ่นแลนดิ้ง F2 จอดไทยครั้งแรกแวะเติมน้ำมันที่สนามบินอุตภเปาจะมีเครื่องบินรบ F2A ทัพปีของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น JASDFแวะจอดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยวันนี้หมู่บินผสมของ JASDF มีกำหนดแวะจอดเติมน้ำมันที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาจังหวัดชลบุรีก่อนเดินทางต่อไปยังประเทศอินเดียเพื่อเข้าร่วมการฝึกทางอากาศเวียการ์เดน26ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง9ถึง21กันยายนนี้โดย JASDF ออกแถลงการระบุว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนำกำลังทางอากาศเข้าร่วมฝึกร่วมกับอินเดียโดยกองกำลังทางอากาศของญี่ปุ่นจะลงจอดในไทยประกอบด้วยเครื่องบินรบ F2A ทับ B Viper Zero จำนวน5ลำเครื่องบินลำเลียง C2 2ลำและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศ KC-135ของกองทัพอากาศสหรัฐอีก2ลำการเดินทางมาถึงประเทศไทยของ F2A ทับ B ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญเนื่องจากเป็นการนำเครื่องบินรบของญี่ปุ่นมายังประเทศไทยครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ยุติการแวะจอดของ F2A ทับ B ที่อุตภเปาครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าจับตาในความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยญี่ปุ่นและสหรัฐก่อนที่หมู่บินญี่ปุ่นจะเดินทางต่อไปยังอินเดียสุสานยิวสร้างความหวาดผวาธุรกิจบ่อกุ้งต้องจับกุ้งตอนกลางวันแทนจับกลางคืนชาวบ้านกังขาทำไมมีการนำศพมาเพิ่มผู้สื่อข่าวยังคงเกาะติดเรื่องสุสานยิวติดบ่อกุ้งซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวตำบลสะเบ็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราบรรยากาศภายในชุมชนเงียบเหงามีเพียงทีมงานของกำนันน้ำพึ่งคำสะอาดกำนันตำบลสะเบ็ดใต้ที่ให้สารวัตรกำนันเอกชัยจัดเวรตรวจตาดูแลรถที่เข้าออกผ่านหน้าประตูสุสานยิวซึ่งยังคงเป็นปกติและแทบไม่มีชาวบ้านขับผ่านถนนเส้นนี้เหมือนเคยเปลี่ยนไปใช้ถนนในซอยข้างๆแทนเจตามเจ้าของธุรกิจบ่อกุ้งบอกว่ารู้สึกกังวลใจยอมรับว่ากลัวผีกำลังจะต้องจับกุ้งที่มีไซส์ขนาดตามที่บริษัทต้องการขายสร้างรายได้แต่ตอนนี้ตั้งเครื่องสูบเตรียมสูบน้ำออกจากบ่อกุ้งเพื่อที่จะให้แพกุ้งนำทีมมาจับกุ้งในเวลากลางคืนแต่มีความกังวลเพราะต้องเปลี่ยนเวลาจับกุ้งจากกลางคืนมาเป็นกลางวันเพราะคนจับกุ้งกลัวผีพร้อมเผยว่ากังวลและตกใจมากพอทราบว่ามีการตรวจพบศพเพิ่มทั้งที่ก่อนหน้านี้ทางอำเภอไม่อนุญาตให้สร้างสุสานห้ามทำรั้วใดๆจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือชาวบ้านด่วนโดยชาวบ้านได้รับผลกระทบทั้งด้านจิตใจและอาชีพต่างๆทั้งรับจ้างจับกุ้งเจ้าของบ่อกุ้งเป็นทุกข์มากโดยในวันจันทร์นี้จะติดตามว่าในอำเภอบางคล้าจะชี้แจงความชัดเจนในการขออนุญาตอย่างไรใครอนุญาตและจะดำเนินการอย่างไรกับศพที่นำมาฝัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ข คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: พบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
1: ข้าวพายตะเวอร
2: ์ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีเรื่องเตือนภัยที่จะมาบอกกล่าวมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับหลายๆคนคงกลัวเสียงฟ้าผ่านะครับเพราะว่ามันดังแบบกึกก้องเหลือเกินนะครับวันนี้ก็บอกว่าเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้งขณะมีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องเนี่ยนะครับให้ถือว่าเป็นอันตรายและควรที่จะหาที่หลบภัยที่มั่นคงแข็งแรงทันทีนะครับก็เขาบอกว่าสิ่งที่ควรทำกรณีอยู่กลางแจ้งนะครับข้อแรกเลยก็คือรีบหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเช่นเข้าไปในอาคารที่แข็งแรงหรือภายในรถยนต์ที่ปิดกระจกมิดชิดนะครับหลังคาโลหะช่วยนำไฟฟ้าลงสู่พื้นโดยไม่ผ่านตัวเราได้นะครับแต่ถ้าหากหลบไม่ได้นะครับหลบแบบฉุกเฉินก็ได้นะครับด้วยการนั่งยองๆนะครับขาชิดกันให้ตัวเตี้ยที่สุดนะครับข้อ2ก็คือเขย่งเท้าให้เท้าแตะพื้นน้อยที่สุดนะครับหรือว่าไปนั่งบนวัสดุที่เป็นฉนวนเช่นกระเป๋าอะไรต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับข้อ3ก็คือซุกศีรษะนะครับเข้าไปในระหว่างเข่าและก้มตัวลงให้ต่ำที่สุดนะครับข้อ4ก็คือห้ามนอนราบไปกับพื้นนะครับเพราะว่ากระแสไฟอาจจะวิ่งตามพื้นไปได้นะครับหาที่ต่ำนะครับหาที่ต่ำหลบในที่บริเวณที่เป็นลุ่มต่ำเช่นร่องน้ำคูน้ำหรือบริเวณที่มีต้นไม้เตี้ยๆขึ้นหนาแน่นอันนี้ก็หลบได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หากอยู่เป็นกลุ่มหลายๆคนนะครับให้แยกตัวออกจากคนอื่นห่างกันประมาณ 15-30 เมตรนะครับเพื่อลดความเสี่ยงต่อจากการโดนกระแสไฟฟ้าร่วมกันนั่นเองนะครับนี่คือเคล็ดลับดีๆนะครับถ้าเราคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งหรือว่าต้องเจอกับฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับวิธีป้องกันวิธีหลีกเลี่ยงก็มีนะครับนำมาฝากกันในช่วงนี้ครับ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

ในช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับมีเรื่องที่จะมาเตือนกันเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบแล้วก็ได้รับไปปฏิบัติกันด้วยนะครับสำหรับหลายๆคนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นะครับแล้วก็ใช้รถตัวเองนี่แหละนะครับแต่ว่าไม่เคยเช็คระบบยางเลยนะครับไม่รู้ว่ายางมันหมดดอกหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันยางเติมลมอ่อนไปหรือเปล่ายางเติมลมแข็งไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สมควรที่จะไปเช็คสภาพรถตัวเองได้แล้วนะครับว่ายางของเรามันหมดดอกหรือยังนะครับใบปัดน้ำฝนมันแข็งหรือเปล่ามันยังใช้การได้หรือไม่อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนนะครับการใช้รถใช้ถนนขณะที่ฝนตกถนนลื่นเนี่ยนะครับถ้ายางไม่มีคุณภาพแล้วยางหมดดอกแล้วหรือว่ายางดอกแข็งดอกตายไปแล้วเนี่ยนะครับเรามาฝืนใช้ในช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้ายิ่งถ้าขับรถเร็วๆด้วยนะครับอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะครับรวมถึงนอกจากระบบยางระบบใบปัดน้ำฝนแล้วนะครับไฟเบรกนะฮะไฟเบรกระบบเบรกไฟเลี้ยวต่างๆนะครับก็ไฟท้ายด้วยนะบางคนไม่ค่อยจะมีนะครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับขับรถมาไฟหน้าก็ไม่ค่อยจะสว่างนะฮะไฟท้ายก็ไม่มีนะครับแล้วก็ขับกลางคืนด้วยเนี่ยอันตรายมากๆเลยทีเดียวฉะนั้นต้องใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นก็ดีนะครับแต่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะต้องเสียชีวิตอาจจะต้องเสียทรัพย์สินอาจจะต้องเสียเวลาต่างๆมากมายนะครับฉะนั้นป้องกันไว้ดีกว่านะครับก่อนที่จะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันนั่นเองนะครับก็นำมาเตือนคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ุณผู้ฟังครับช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของภัยจากสัตว์มีพิษนะครับช่วงนี้บ้านเราฝนตกแล้วนะครับเข้าสู่ฤดูฝนพวกสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงูเป็นตะขาบเป็นแมงป่องหรือว่าเป็นทวยมันที่บ้านเรารู้จักกันเนี่ยนะครับแต่ละตัวเนี่ยพิษสาหัสทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยพอฝนตกนะครับสัตว์เหล่านี้ก็จะหนีความชื้นเข้ามาอาศัยอยู่ตามกองไม้บ้างละนะครับตามมุมที่มันมีความอบอุ่นบ้างละนะครับหรือบางทีเนี่ยเข้ามาในบ้านเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะครับโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กๆอยู่เนี่ยนะครับถ้าให้ดีแล้วเนี่ยนะครับสอนให้เด็กเล็กๆเนี่ยรู้จักสัตว์มีพิษด้วยนะครับเขาจะได้ระมัดระวังนะครับไม่เข้าไปใกล้สัตว์เหล่านั้นนะฮะยังไงก็เตือนเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับด้วยความห่วงใยกันในช่วงเวลาตรงนี้ครับ

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยสำหรับเด็กๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับคุณผู้ปกครองสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมันมีขนมแปลกๆมาจำหน่ายจะเป็นประเภทเยลลี่บ้างละนะครับเป็นประเภทน้ำหวานบ้างละหรือว่าจะเป็นขนมลูกอมต่างๆนะครับสังเกตให้ดีนะครับเวลาที่เด็กๆลูกๆหลานซื้อมาเนี่ยนะครับเพราะว่าสิ่งของเหล่านี้นะครับของกินเหล่านี้นี่แหละอาจจะไม่มีอย.นะครับอาจจะเป็นสิ่งที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็ไม่สะอาดไม่ถูกหลักอนามัยนะครับกินเข้าไปแล้วอาจจะเกิดปัญหาอาหารเป็นพิษนะครับบางคนถึงขนาดปวดท้องท้องเสียต้องเข้าโรงพยาบาลเลยก็ดีก็มีเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ฝากเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเวลาลูกหลานไปซื้อขนมอะไรมาเนี่ยนะครับสังเกตให้ดีว่าขนมนี้มันเป็นขนมที่มีอย.หรือเปล่าขนมที่มีการผลิตที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อลูกหลานคุณได้นะครับนำมาฝากนำมาแจ้งเตือนกันในช่วงนี้ด้วยครับ

ราดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอเนี่ยจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมป์ค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง

วลาหมดในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมี่ยมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
0: M-Pod Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
5: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
4: ครับผม
5: 2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะฮะเดี๋ยวพูดคุยกันเมื่อช่วงเย็นๆ 16:00 นกว่าๆที่ผ่านมามีเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนสวนกุหลาบทน
4: ใช่ครับผม
5: ก็เจ้าหน้าที่ใช้เวลาไวมากนะฮะไม่ถึง10นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ไหม้ชั้นบนฮะชั้นบนคล้ายๆเหมือนอยู่ห้องเดียวอ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นห้องอะไรรอตรวจสอบก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไวแล้วก็ไปถึงไวนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เสียหายหมดทั้งห้องเลยเหมือนกันสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับแล้วก็ช่วงเย็นวันนี้อีกการประชุมพรรคภูมิใจไทยนะฮะจริงๆเนี่ยการประชุมพรรคเขาจะหลังครม.ไม่ใช่เหรอ
4: นั่นสิฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคือท่านนายกอาจจะมีภารกิจเยอะไงพี่รอง
5: อ๋อใช่ครับเพราะว่า
4: เดี๋ยววันก็ต้องเดินทางอีก
5: วันพรุ่งนี้จะต้องไปนอร์เวย์
4: ใช่
5: ถึงว่าวันนี้นะฮะนัดหมายเดิมก็คือต้องทานข้าวที่บ้านนายกรัฐมนตรี
4: ครับ
5: เพียงแต่ว่านายกมีภารกิจสำคัญก็เลยขอเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดแต่ว่าวันนี้ก็เรียกประชุมพรรคภูมิใจไทยเหมือนกันนะครับก็นายกนั่งหัวโต๊ะก็คาดว่าน่าจะเป็นการประชุมเพื่อจะรับมือนะฮะกับการอภิปรายงบประมาณรายจ่าย
4: ครับ
5: ประจำปีงบประมาณ70วาระ2วาระ3ซึ่งจะเปิด
4: 789
5: สภาวันพรุ่งนี้ฮะ7ถึง9นะครับแล้วมันมีแว่วๆมาไงเวทีอภิปรายงบเนี่ยมันเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจย่อยๆ
4: ซ้อมย่อยไปก่อน
5: ต้องซ้อมย่อยไว้ก่อนนะครับ
4: ก็คงต้องรอดูเพราะว่าคือในส่วนของภารกิจท่านรัฐมนตรีแม้ว่าสัปดาห์หน้าอย่างที่บอกว่ามีการต้องเดินทางไปที่นอร์เวย์แต่ว่าประเด็นการเมืองแม้ว่าท่านรัฐมนตรีจะไม่อยู
5: ่
4: แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือพอสภาเปิดแล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่เพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยประเด็นเยอะมากเรื่องเราอาจจะไปโฟกัสกับเรื่องของกีฬาเยอะไปเมื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้กีฬาอาจจะเผาไปแล้วล่ะเรื่องของการเมืองก็จะกลับมาเด่นอีกทีแล้วอย่างที่บอกว่าคือพอหลังจากเปิดประชุมสภามันก็จะเริ่มอันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการอภิปรายงบก่อนแล้วหลังจากงบเสร็จก็เหมือนที่เราคุยไปเมื่อสักครู่ก็จะตามมาด้วยเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจ
5: ก็ดูที่คุณเท้งฮะจะยื่นเมื่อไหร่เพราะว่านายกเขาก็ท้าไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหม
4: ใช่
5: ก็คืออย่าไปซักฟอกไปยื่นอะไรผ่านสื่อมายื่นผ่านสภาไปเลยนะฮะเนี่ยนายกรัฐมนตรีท้าแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันก็จะมีหลายประเด็นที่นายกรัฐมนตรีเคยอธิบายไว้โดยเฉพาะเรื่องปมหัวสวเนี่ยท่านก็พูดชัดนะ
4: คร
5: ับ ครม.อนุทิน1ตั้งเมื่อไหร
4: ่
5: แล้วก็เลิกไปเมื่อไหร
4: ่
5: ครม.ที่อนุทิน2ที่ได้มาเป็นรัฐบาลอีกรอบนึงแล้วก็อยู่จนถึงณวันนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร
4: ่
5: นะฮะแล้วเรื่องของการโหวตเลือกสวเนี่ยที่เขายกมือแล้วก็หาเสียงกับไอ้เนี่ยเลือกกันเนี่ยนะฮะเลือกกันเองเนี่ยเขาเกิดขึ้นตั้งแต่ปี67ไม่ใช่หรือประมาณนั้นคร
4: ับ ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็มีหลายประเด็นโดยเฉพาะในส่วนของช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีหลายเรื่องเลย

0: เรื่องที่มันเกิดขึ้นนะเราคุยกันไปตั้งแต่เรื่องของอันเดิมที่มันเป็นเรื่องของ TSAI Passport
1: ครับ
0: มันก็เป็นกระแสออกมาโจมตีในเรื่องของการใช้งบประมาณด้วย
1: ก็ตอนนี้คนที่มันลงทะเบียนจริงๆมัน 1,470,000
0: จากเป้า5ล้าน
1: จากเป้า5ล้านแล้วมันก็นิ่งอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ดีนะที่ก่อนจะเริ่มโครงการเนี่ยเขาไปปรับไงจากเดิมนี่คือเหมาจ่ายใช่ไหม
0: ครับ
1: จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงเนี่ยโอ้โหคนที่รับประมูลไปนี่ไม่นั่งน้ำตาตกเลยนะ
0: จาก5ล้านเหลือแค่ล้านนิดๆเนี
1: ่ยแล้วก็จ่ายตามจริงด้วยถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องเสียเงิน
0: ครับแต่ว่าคือหลังจากนั้นอย่างที่เราเคยคุยไปว่าเอ๊ะถ้าเกิดช่วงแรกๆถ้าเกิดมีกระแสตอบรับดีเนี่ยอาจจะมีการขยายหรืออาจจะมีการเปิดช่องทางเพิ่มเติมเพราะว่าคือเขาก็เปิดให้ลงทะเบียนจนถึงแค่วันที่31ใช่ไหม31สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วคือพอหลังจากนั้นเนี่ยผลงานที่ออกมาก็เป็นที่ประจักษ์ในโซเชียลเนี่ยว่อนเลย
1: หรือว่าคนไทยมีจำนวนผู้ใช้ AI มีประมาณนี้จริงๆนะหลายคนก็บอกว่าเอ้าในระบบสมาร์ทโฟนปกติในระบบคอมพิวเตอร์ปกติเขาก็มีให้ใช้ฟรีอยู่แล้วนี
0: ่ครับแต่ว่าก็คือมันก็ต้องลองดูเพราะว่าคืออย่างถ้ามันเป็นของโครงการรัฐบาลเนี่ยมันก็คนก็คาดหวังไงพี่รัฐว่าอันนี้มีการใช้งบประมาณมันมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งมันน่าจะดีกว่าของฟรีที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันทั่วไปอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเอาคนที่ใช้ AI จริงๆเนี่ยมันก็จะมีจำกัดนะพี่รองว่าวันหนึ่งเราอาจจะเจนภาพได้กี่ภาพหรือเราจะมีการถามหรือการตอบโต้ได้กี่คำถามอะไรต่างๆมานานเอาเนี้ยแต่ว่าพอไปใช้ของรัฐบาลจริงๆก็จะเห็นกระแสที่มันเกิดขึ้นไงพี่รองว่
1: า
0: อ่านภาษาไทยไม่ได้คำอะไรไม่ออก
1: คือปกติของฟรีก็อ่านไม่ออกอยู่แล้วเห
0: ็
1: นไหมเราผมเคยโหลดมาแล้วก็ทำเพื่อจะเอามานำเสนอเป็นข่าวเนี่ยนะฮะปรากฏว่าให้ดูทางด่วนสิตอนโล่งๆที่ไม่มีรถมันหน้าตาเป็นยังไงปรากฏป้ายภาษาไทยก็อ่านไม่ออกฮะเป็นตัวอะไรไปก็ไม่รู้คร
0: ับ ใช่แต่ว่าคือมันก็ถ้าเกิดเราใส่คำศัพท์หรือว่าพร้อมเขาดี
1: ๆ
0: มันก็ยังจะสามารถที่จะอ่านออกได้เพราะบางทีอ่ะ
1: บางคำคำง่าย
0: ใช่บางคำหรือว่าบางทีในภาพหนึ่งเนี่ยอาจจะมีไอ้ป้ายที่เห็นชัดๆเนี่ยอาจจะอ
1: ่านออก
0: แต่พอไกลๆไปเนี่ย
1: ไม่ใช่ละ
0: ใช่
1: ส่วนเรื่องประชุมเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับประมาณสัก 1-2 ประเด็นเนี่ยนะครับประเด็นเรื่องของอภิปรายงบวันพรุ่งนี้นะฮะวาระ2วาระ3เนี่ยนายกบอกว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต้องเข้าประชุ
0: ม
1: เพื่อให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยโดยไม่ต้องกำชับอะไรครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของส.ส.อยู่แล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมใช้เวทีเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนะครับนายกบอกว่าเรื่องงบประมาณก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานส.ส.ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็แสดงความเห็นกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจงครับส่วนสามารถซักถามนอกประเด็นเช่นเรื่องหัวส.ว.ได้หรือไม่เนี่ยนายกบอกว่าตนจะไปรู้ได้ยังไงว่าเขาจะพูดอะไรอะไรที่ตอบได้เราก็พร้อมที่จะตอบแต่เรื่องงบประมาณก็เป็นเรื่องของกรรมาธิการกับส.ส.ไม่ใช่ครม.ครับ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องของชาวอิสราเอลที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในประเทศยาคอบโอฮายอนคนนี้เป็นใครคนนี้ก็คือเป็นนักท่องเที่ยวครับที่มาท่องเที่ยวในสวนสัตว์ที่สมุยนะฮะปรากฏว่า1ไม่จ่ายเงิน2ไม่ชอบนกเข้าไปเที่ยวกรงนกนะฮะแล้วนกมาเกาะหัวไหล่ตบนกตายเลยนะฮะแล้วก็ไปข่มขู่เพราะว่าก็จะต้องเรียกร้องค่าเสียหายอะไรประมาณนี
0: ้
1: ก็ไปข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์นะฮะพร้อมกับสามีที่ก็เป็นต่างชาติอ่ะเขาต้องไปแจ้งความที่ตำรวจสอบสวนกลางนะฮะแล้วปรากฏว่าผิดจริงศาลลงความศาลท่านพิจารณาว่าผิดจริงนะฮะก็รอลงอาญาแต่ว่าอย่างก็ตามครับความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันเข้ากฎหมายใหม
0: ่
1: มันเข้ากฎหมายใหม่โดยเฉพาะเรื่องของการไปข่มขู่คุกคามนะฮะนายกรัฐมนตรีก็ว่าไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศ2569ว
0: ัน
1: นี้ท่านนายกก็อธิบายเรื่องนี้ไป
0: ใช่เพราะว่าท่านก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของการพอมันเข้าระเบียบใหม่ก็คือเหมือนเป็นการทำให้มันกระชับแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นเพราะว่าใครที่ถึงแม้ว่าไทยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ว่าใครที่เข้ามาแล้วก็ไม่เคารพขนบธรรมเนียมบ้านเราหรือว่าไม่เคารพกฎหมายบ้านเราเนี่ยก็ไม่ต้องอยู่ก็ต้องเรียนให้เราไป
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเราคุยกันต่ออีกสักครู่หนึ่ง
0: ครับผมเพราะว่าคืออย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีเหตุการณ์เรื่องของดินคนถล่มที่เนปาลแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมที่ปัวที่น่านซ
1: ึ่
0: งมันก็นำพาซึ่งสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างช่วงเมื่อเช้าวันนี้นะที่มีเรื่องของภูเขาไฟระเบิดที่อินโดนีเซียเนี่ย
1: uh-huh.
0: มันก็จะมีในเรื่องของปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็มีคำเตือนจากทางสทช.มาสักประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วเรื่องของว่าจะมีปรากฏการณ์เรื่องซูเปอร์เอลนิโญ

0: คือจะเกิดขึ้นกลางๆเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าเลยมกราคม2570ซึ่งมันจะปรากฏเกือบ 100% อ่ะ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยปรากฏการซุปเปอร์เอลนีโญนี่นะฮะฝนจะตกก็ตกหนักนะฮะเป็นลักษณะเรนบอมถ้าแล้งก็ร้อนมากประมาณนี้นะฮะประเทศไทยเราจะเจอเนี่ยแต่ละภูมิภาคอากาศจะแปรปรวนต่างกันเดี๋ยวจะถามเรื่องนี้นะฮะกับทางสทนชด้วยนะเพราะว่าเขาก็จะมีการบริหารจัดการสถานการณ์ให้มันเหมาะสมกับสภาพการณเวลานี้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงเราจะคุยกันวันนี้เป็นวันอะไรนะ
1: วันนี้เป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชันประเทศไทยวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569
0: คือในส่วนของประเทศไทยเรากำหนดวันนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าต่อต้านสากลเนี่ยจะมาประมาณเดือนธันวาคมนะฮะของเราวันนี้นะฮะเห็นก็มีการจัดเสวนากันมีท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับก็ไปร่วมเสวนาครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาขึ้นเวทีไปด้วยเดี๋ยววันนี้จะคุยกันฮะมองทิศทางคอร์รัปชันประเทศไทยเป็นยังไงเพราะว่าข่าวที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเราต้องเอาราชการออกไปทั้ง 5,000 กว่ารายอ่ะใช่ไหมฮะ
1: คือเรียกว่าแตะตรงไหนก็เจออ่ะว่าตรงทุกวงการมีทุกหย่อมย่าแล้วสิ่งที่ทางเวทีของวันของทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาเจอวันนี้ก็คือคนเริ่มที่จะชินชาและคนที่ก็เริ่มที่จะยอมรับเรื่องของการคอร์รัปชันมากขึ้นซึ่งมันถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลใช่
0: โครงการทำถนนผ่านบ้านเราเนี่ยจะกินก็ได้แต่ขอให้มีถนนผ่านแล้วกันอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าเสียไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีงบซ่อมอย่างเง
1: ี้
0: ยไม่ได้นะครับเราไปชินชาแบบนี้ไม่ได้นะคร
1: ับ ใช่ครับก็จะเป็นทางด้านของทางองค์กรเขาพยายามต่อต้านเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน
0: ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงหน้าคุยเรื่องของซูเปอร์เอ็นยูโยกันเลยครับ
1: ครับ

0: Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
6: สิบแปดนาฬิกา14นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
7: ประเด็นแรกเราจะคุยกันเรื่องของสภาพอากาศนี่ข้างนอกเนี่ยฝนกำลังจะกระหน่ำเลยนะ
6: ใช่ครับ
7: มืดมาแล้วนะคร
6: ับ ใช่กลางวันคือก็ลุ้นนะว่าจะมีฝนตกมาหรือเปล่าเพราะว่าแดดเปรี้ยงมากในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเท่าไหร่ช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่แต่ว่าพอช่วงเย็น
7: เริ่มบรรยากาศค่อนข้างน่าห่วงเลยอ่ะมันจะตกหนักนะฮะแล้วจะมีปัญหาเรื่องของฟ้าฝนที่จะทำให้น้ำท่วมกรุงเทพหรือเปล่าเพราะความมืดจริงๆ
6: ใช่แล้วพรุ่งนี้วันจันทร์ด้วยพี่
7: ถูกต้องนะครับแต่ที่เราจะคุยกันเนี่ยนะฮะนั่นก็คือปรากฏการณ์เอลนีโญ
6: ครับ
7: ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเสี่ยงจะยกระดับเป็นซุปเปอร์เอลนีโญตั้งแต่นี่แหละครับกันยายนนี้เป็นต้นไปและถ้าเกิดว่ามันยกระดับขึ้นเป็นซุปเปอร์เนี่ยเขาบอกว่ามันมีโอกาสมาก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเขาบอกว่าถ้าฝนตกเนี่ยมันจะหนักมากแต่เฉพาะที่ถ้าแล้งมันจะแล้งจริงๆนะฮะแล้งจนแบบชนิดที่ว่าทำอะไรไม่ได้อะพื้นที่การเกษตรนะครับวันนี้เราคุยกับทางสทนช.ครับพูดคุยกับคุณไพฑูรย์

0: เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับ
1: สวัสดีครับคุณไพฑูรย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์คุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
0: ครับโอ้เนี่ยตอนนี้ฝนมาแต่ว่าที่คุยกันก็คือเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญมันร้อนแรงเหรอครับท่านรองครับ
2: ครับก็อุณหภูมิมหาสมุทรแปซิฟิกอะครับที่เราใช้วัดว่าเป็นเอลนีโญเป็นลานิญานะครับจะมีอุณหภูมิเนี่ยสูงกว่าค่าปกติค่าปกติประมาณ27ถึง30องศานะครับถ้าสูงเกิน2เนี่ยเราเรียกว่าเวอร์ลี่สตองหรือซูเปอร์เอลนีโญฝั่งออสเตรเลียเราเรียกว่ากอซิลล่านะครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในธรรมดาเดือนสิงหาคมกันยายนเนี่ยอุณหภูมิทะเลเนี่ยก็จะไม่สูงมากนะครับมันจะไปสูงเดือนมีนาแต่วันนี้เองเนี่ยอุณหภูมิมหาสมุทรเนี่ยไปที่21วันนี้เป็นที่26องศาแล้วก็ค่อนข้างมากนะครับผมแล้วเราคิดดูนะครับว่าถ้าถึงเดือนมีนาคมเนี่ยจะสูงขนาดไหนนะครับในหลายพื้นที่ก็มีปัญหาเรื่องของน้ำขาดแคลนหรือแล้งในหลายพื้นที่ครับผม
0: อย่างนี้ฮะท่านรองครับถ้าอุณหภูมิมันร้อนสูงขึ้นแบบเนี้ยเกินเกณฑ์ที่เราประมาณการเอาไว้เนี่ยนะมันจะมีผลอะไรกับเรื่องของระดับน้ำทะเลและมันมีผลอะไรกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศบ้างครับ
2: ครับเรื่องระดับน้ำทะเลไม่ได้มีผลนะครับแต่อุณหภูมิสูงเนี่ยมันทำให้เรื่องของสภาวะเรื่องของฝนตกในประเทศเราเนี่ยจะมีลดน้อยลงแล้วก็ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยอุณหภูมิที่สูงเนี่ยทำให้เรื่องของการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่เนี่ยเนื่องจากอุณหภูมิสูงเนี่ยแดดก็แรงใช่ไหมครับผมแล้วก็เอาน้ำที่อยู่ในบนดินเนี่ยก็จะระเหยไปมากนะครับผมก็จะมีความแห้งแล้งในหลายๆพื้นที่นะครับซึ่งเราเคยเจอแล้วแรงเนี่ยตอนปี2558เนี่ยอุณหภูมิสูงเนี่ยประมาณ 2.6 องศาที่นิโน 3.4 นะครับผมซึ่งวันนี้มีการทำนายหรือการคาดการณ์ที่ใช้แบบจำลองเนี่ยสูงเนี่ยบางทีอาจจะเกินกว่านั้นอีกด้วยครับผ
1: ม
2: ซึ่งที่เรียนนะครับว่าก็ในหลายพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยนะครับผมก็จะประสบปัญหาค่อนข้างมากครับผ
1: ม
0: แต่ว่าเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยตอนนี้แต่ละเขื่อนของแต่ละภูมิภาคเนี่ยเรามีมากน้อยขนาดไหนเหรอครับ
2: เราโชคดีนิดนึงนะครับผมว่าในส่วนของปีที่แล้วเนี่ยเราเก็บน้ำไว้ค่อนข้างดีนะครับผมในภาคเหนือเนี่ยเรามี 63% นะครับน้ำในจานเรามีประมาณ 17,000 นะครับน้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณเกือบ 4,000 ล้านนะครับผมในภาคตะวันตกเนี่ยน้ำใช้การเรามีประมาณ 21,000นะครับผมเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยก็ค่อนข้างดีปีนี้ฝนตกมาที่ภาคตะวันตกค่อนข้างดีนะครับผมก็ยังมากกว่าปีที่แล้วประมาณ 1,900 นะครับผมในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน้ำค่อนข้างที่จะต่ำกว่าปีที่แล้วน้ำมีประมาณ 7,000 กว่านะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้ในหลายอ่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเขื่อนลำนางรองนะครับผมหรือเขื่อนลำตะคองนะครับลำพะเพิงเนี่ยครับผมหรือเขื่อนจุฬาภรณ์เนี่ยก็จะมีน้ำค่อนข้างน้อยนะครับผมส่วนในภาคตะวันออกเองเนี่ยปริมาณน้ำก็ยังมีเท่าๆกับปีที่แล้วแต่ต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากสถานการณ์ในภาคตะวันออกเนี่ยเราเป็นโครงข่ายน้ำเราต้องสูบน้ำจากลุ่มน้ำข้างเคียงเนี่ยเราก็เกรงว่าเราอาจจะสูบไม่ได้ตามแผนเพราะว่าฝนเนี่ยกันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่เอลนีโญเริ่มแรงแล้วนะครับ เป็นเวอร์ลี่สตองแล้วนะครับผมแล้ว91-90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาคร่อมไปถึงมกรา 4-5 เดือนเนี่ยอุณหภูมิน้ำทะเลจะสูงสุดนะครับแล้วก็ค่อยลงนะครับผมซึ่งผลกระทบเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของน้ำที่มีอยู่ในเขื่อนในอ่างเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าใช้ไปมากแล้วก็บางอ่างที่มีน้อยเนี่ยจะค่อนข้างที่จะไม่พอแล้วภาคใต้เองนะครับเป็นช่วงที่เอลนีโญแรงแล้วก็เป็นช่วงที่ฝนตกของภาคใต้คือช่วงแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยซึ่งตรงนี้ภาคใต้เองเนี่ยฝนจะตกน้อยจะตกเป็นกระจุกเพราะนั้นเนี่ยด้วยสภาพภูมิประเทศของภาคใต้เองเนี่ยเป็นภูเขานะครับผมโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมหรือแม้ทั้งตัวหาดใหญ่เองหรือแม้ทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็อาจจะมีฝนตกเป็นจุดๆเหมือนที่ตกที่ปัวนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยต้องระมัดระวังมากนะครับแล้วก็ภาคใต้เนี่ยเป็นไม้ผลค่อนข้างมากภาคใต้เนี่ยครับจะค่อนข้างที่ผมว่าน่าจะได้รับผลกระทบพอสมควรสำหรับเรื่องของเอลนีโญเชี่ยวนี้ครับผ
1: ม
0: เขื่อนนี้เราต้องบริหารจัดการน้ำไปจนถึงเดือนไหนนะพฤษภาหรือเดือนไหนครับ
2: เราต้องบริหารตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงพฤษภาแล้วก็มิถุนาเพราะว่าปีหน้าเนี่ยที่ดูสถานการณ์ของอุตุแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นปีที่ฝนค่อนข้างที่จะกลับเข้ามาตกปกติหรือจะค่อนข้างมากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องลากยาวให้ถึงเดือนพฤษภา

0: ครับผม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการน้ำในเขื่อนอ่างโดยเฉพาะเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับต้องดูแลอย่างดีนะครับแล้วโดยเฉพาะนาปรังเนี่ยคาดว่าจะทำไม่ได้ในปัจจุบันเนี่ยหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบล

0: สธนช.เนี่ยเรามีแผนบริหารจัดการน้ําที่มันมีอยู่อย่างจํากัดแล้วก็ต้องเอาให้ทั่วถึงยังไงฮะ
1: ครับตรงนี้เองเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีเองได้ตั้งรองนายกทั้ง4รองคุม4ภา
0: ค
1: แล้วก็มีอีกภาคหนึ่งคือภาคตะวันออกคือท่านรัฐมนตรีสุชาติครับที่ดูแลแล้วก็ตั้งเขาเรียกว่าตั้งคณะทำงานนะครับที่จะบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่ก็มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าอ่างไหนจะส่งน้ำได้ขนาดไหนแล้วก็การคุมกิจกรรมไม่ว่าเป็นน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคนะครับน้ำเพื่อการเกษตรการเกษตรจะแยกเป็นพืชสวนไม้ผลนาปรังนะครับผมปศุสัตว์ประมงนะครับผมแล้วก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นประธานในเรื่องการจัดการน้ำในแต่ละจังหวัดนะครับมีการทำในเรื่องของลิสต์แมปนะครับแล้วก็มีแผนปฏิการรองรับนะครับผมเพื่อที่ให้จังหวัดแม้กระทั่งภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาสู่ในเรื่องของแพลตฟอร์มที่มีการทำขึ้นนะครับซึ่งขณะนี้ทางสถาบันทิสต้านะครับกำลังทำจะใกล้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ใช้แบบฟอร์มการใช้แบบฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: เพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้แจ้งข้อมูลด้วยทางส่วนราชการไม่เป็นอปท.ส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็ได้เข้าไปถึงปัญหานะครับแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ได้มีการวางแผนล่วงหน้าหลังจากที่เรามีลิสต์แมปนะครับในทุกภาคส่วนตรงนี้ออกไปครับผ
0: มแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าจะทำนากันรอบสองเห็นกระแสข่าวว่าเราจะขอความร่วมมือให้งดไปก่อนแล้วครับ
1: ครับก็ดูตัวเลขค่าในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยเรามีตัวเลขปริมาณน้ำที่การประมาณ 9,000 กว่าล้านยังมากกว่าปี58ที่เรียนนะครับว่าเราโชคดีครับเมื่อปี68อะเราเก็บน้ำไว้เต็มเขื่อนจนทุกเขื่อนนะครับผมแล้วก็เราก็มีการประหยัดน้ำตั้งแต่ต้นปีเพราะเราทราบว่าเป็นปีเอลนิโญที่อาจจะมีสถานการณ์รุนแรงนะครับเราไม่ได้ระบายน้ำเยอะนะครับผมแล้วก็เขื่อนบางเขื่อนเนี่ยเราพยายามถนอมน้ำเก็บเอาไว้นะครับก็ยังมีพื้นปริมาณน้ำเพียงพอที่อาจจะนะครับเรื่องของทำนาปรังเนี่ยน่าจะทำได้ประมาณสัก 4-5 ล้านไร
0: ่
1: แต่ตรงนี้เองนะครับพื้นที่ 4-5 ล้านไร่เนี่ยจะทำตรงไหนทำอย่างไรเนี่ยมีคณะกรรมการที่จะดูร่วมกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางกรมการข้าวทางกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อที่จะกำหนดพื้นที่ให้เหมาะส
0: ม
1: แต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะทำได้น้อยหรือทำไม่ได้เลยนะครับผ
0: ม
1: เพราะเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเนี่ยมีไม่ได้มากครับ
2: ครับ
1: แต่จะเป็นห่วงเรื่องไม้ผลนะครับที่เรียนนะครับว่าอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนที่มีไม้ผลไม่ว่าจะเป็นมะม่วงลำไยนะครับในโซนภาคเหนือจะมีค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นลำพูนเชียงใหม่หรือพิษณุโลกนะครับที่เนินมะปรางหรือพิจิตรนะครับผมแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีตราดยังมีบางโซนที่ไม่ได้อยู่ในอ่างนะครับผมอยู่นอกพื้นที่เนี่ยก็อาจจะต้องลำบากในโซนภาคใต้นะครับตั้งแต่เพชรบุรีแถวเทือกเขาตะนาวสีครับโดยเฉพาะเขาทำทุเรียนกันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีนะครับราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับทุเรียนป่าตะอูอะไรพวกนี้นะครับ ถึงชุมพรสุราษฎร์ธานีเนี่ยพวกนี้ต้องระวังต้องมีสำรองน้ำไว้พอแล้วก็ต้องจัดการเรื่องผลไม้เนี่ยให้ดีเพราะมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากในปีที่หลังปีใหม่เข้าไปครับเราจะเห็นผลของเอลนิโญที่เป็นเอลนิโญอย่างแรงครับก็เรียกว่าเอลนิโญพลัสครับผม
0: โอ้ยู่จะอยู่กับเราเนี่ยนะฮะจนถึงต้นปีที่เป็นซูเปอร์และหลังจากนี้สภาพอากาศบ้านเรามันจะสลับไปยังไงล่ะครับท่านรองครับ
1: ก็ถ้าเราคาดการณ์ที่เรียนนะครับว่าที่เราได้รับข้อมูลจากโนอาห์นะครับก็คือปีหน้าเนี่ยฝนจะกลับมาดีครับผมตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยมันจะสถานการณ์มันจะเหวี่ยงกลับไปกลับมาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารการนะครับการจัดการพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะได้ผลกระทบทั้งแรงทั้งท่วมเนี่ยพวกนี้จะต้องมีการจัดการที่ดีนะครับผม
0: นี่
1: หน้าสถานการณ์ฝนจะกลับมาดีนะครับผม
0: คือนอกเหนือจากรัฐต้องช่วยแล้วเนี่ยนะฮะอย่างคุณอิสระชวนคุยเข้ามาครับท่านรองบอกว่าต้องพึ่งพาตัวเองนะฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ต้องทำยังไง
1: เนี่ยอาจจะต้องยกล่องนะครับเพื่อที่จะให้มีน้ำเก็บนะครับผมแล้วเวลาน้ำท่วมเนี่ยไอ้พืชที่ปลูกก็จะได้ไม่โดนน้ำท่วมอะไรแบบนี้ครับผม
0: ครับก็ถ้าพื้นที่เรากว้างขวางหน่อยขุดบ่อขุดสระ
1: ครับทฤษฎีใหม่ของประเทศหัวรัชกาลที่9ครับเหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยครับผ
0: ม
1: เพราะว่าถ้าเรารอภาครัฐเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขื่อนอยู่ไกลนะครับแต่สระเก็บน้ำเนี่ยอยู่ในสระอยู่ในไร่นาเราถ้าเรามีทรัพย์พอนะครับควรจะขุดสระเอาไว้สำหรับเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เราใช้ในการเกษตรครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารณรงค์หรือว่าชาวพันธุ์ห้ามเรื่องของการทำนาหรือว่าทำพืชรอบสองเนี่ยถ้าเสียหายขึ้นมาอันนี้รัฐรับผิดชอบไหมครับ
1: ไม่รับผิดชอบครับที่เรียนนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรถ้าลงทุนไปแล้วเนี่ย

0: จะหายรัฐไม่รับผิดชอบแต่ต้องเรียนนะครับว่าวันนี้สถานการณ์ข้าวเริ่มขาขึ้นแล้วนะครับผมหลังจากที่มีสถานการณ์แล้งในหลายๆพื้นที่นะครับข้าวเนี่ยจะราคาสูงมันต้องเกษตรกรเนี่ยจะมองให้ข้าวราคาสูงจะเร่งปลูกในหลายพื้นที่เนี่ยแล้วพอถึงเวลาสุดท้ายน้ำไม่พอเนี่ยข้าวจะตายและเสียหายได้ครับผมต้องระมัดระวังครับผมต้องคุมพื้นที่ดูปริมาณน้ำให้ดีครับผ
1: มจนถึงตอนนี้เราลองมีการคาดการณ์กันไหมครับว่าจุดพีคของสถานการณ์เนี่ยมันจะอยู่ช่วงเดือนไหนครับ
0: ครับพี่ผมว่าหลังปีใหม่ขึ้นไปเพราะว่าช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเป็นช่วงที่เรายังมีความชื้นอยู่ในดินแล้วน้ำยังมีอยู่ในคลองอยู่ในหนองอยู่ในบึงนะครับผมพอหลังปีใหม่ไปเนี่ยครับมันจะเริ่มแล้งแล้วน้ำพวกนี้จะเหือดแห้งไปหมดแล้วนะครับผมแล้วอุณหภูมิก็จะร้อนมากๆกันนะครับผมซึ่งเราจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เราขาดแคลนน้ำนะครับผ
2: ม
0: ตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนาเมษาเนี่ยครับผมซึ่งตรงนี้การทำงานกลางแจ้งก็จะอันตรายนะครับเพราะมันร้อนมากนะครับผ
2: ม
0: ในหลายพื้นที่เนี่ยตากลำปางเนี่ยแม่ฮ่องสอนเนี่ยไฟป่าก็จะเริ่มเกิดตั้งแต่เดือนมกราคมพาครับผม
2: โอ้แล้วเราก็จะเข้าสงกรานต์ซึ่งสงกรานต์มันก็แล้งอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะแย้แล้งยาวนานสิฮะตั้งแต่ปลายปีไปจนถึงกุมภามีนาเมษาแล้วพฤษภาคมกว่าฝนจะมาเนี่ยครับ
0: ใช่ครับเราต้องปรับนะครับผมเราต้องปรับตัวกันนะครับเพราะว่าแล้งยาวนานนะมากเลยครับปีนี้แล้วอุณหภูมิสูงมากนะครับวันนี้เองเนี่ยเดือนกันยาถ้าใครสังเกตนะครับ
2: ครับ
0: ตอนเช้าๆหรือตอนเที่ยงเนี่ยแล้งนะครับร้อนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันเป็นเอลนิโญเริ่มแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของเดือนเมษาเนี่ยเดือนมีนาเมษาพวกเนี้ยร้อนมากเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่อยู่กลางแจ้งเนี่ยควรจะต้องลดเราต้องอยู่ให้ได้ครับเราต้องปรับตัวอยู่ให้ได้ครับผม
2: อย่างเกาหล
0: ีที่เห็นนะครับว่าที่กทม.เองหรือเมืองต่างๆเนี่ยบางทีก็จะมีสถานที่ที่มีแอร์นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าไปพักไม่อยากให้พี่น้องประชาชนอยู่กลางแจ้งหรือแม้ทั้งตัวเชียงใหม
2: ่
0: ที่จะเกิดไฟป่าบ่อยๆพวกเนี้ยก็ต้องมีการจัดการที่ดีครับผม
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยก็คุยเข้ามาท่านรองครับอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยฝนหนักมากนะครับฝนเช่นที่ว่าหนักมัน1ชั่วโมงเนี่ยมันหลายร้อยมิลมากเลยฮะทั่วโลกที่มันมีปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติอันนี้มันปรากฏการณ์นี้เดียวกันไหมครับ
0: ปรากฏการณ์เดียวกันครับปรากฏการณ์เอลนิโญเนี่ยพายุเนี่ยมันจะแฉลบขึ้นไปที่เกาหลีญี่ปุ่นจีนครับผม
2: ครับ
0: เพราะว่าเพราะเนื่องจากเส้นปกติอากาศสูงเนี่ยเขาจะไม่ลงมานะครับแล้วพายุเนี่ยที่เป็นเอลนิโญเนี่ยพอเขาเกิดเนี่ยแถวแปซิฟิกตอนกลางๆเนี่ยระยะทางไกลกว่าเดิมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเกิดจากแถวฟิลิปปินส์นะครับพอมันไกลเนี่ยเส้นทางเขาจะถูกพัดแล้วก็จะถูกเขาเรียกว่าไปทางเหนือนะครับก็คือไปทางญี่ปุ่นจีนเกาหลีเพราะฉะนั้นเวลาเขาตกเนี่ยบางทีเนี่ยตก12ชั่วโมง400กว่ามิลนะครับผ
2: ม
0: ชั่วโมงเดียว100กว่ามิลครับผมซึ่งตกหนักมากที่ฝูเจี้ยนที่จีนนะครับผม
2: คร
0: ับ แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับที่ชิบะอย่างเงี้ยครับผมตรงนี้เองเนี่ยทั้งจีนทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นเจอหนักๆแต่ว่าปีนี้ยังไม่มีสัญญาณพายุจะเข้าไทยเลยครับผมเพราะว่าเป็นปีเอลนิโญเนี่ยทิศทางของพายุเนี่ยแท็กเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะขึ้นไปทางนั้นหมดเลยครับ
2: เพราะแล้วถ้าเกิดว่าปีนี้เรายังไม่โดนพายุแม้แต่ลูกเดียวเนี่ยสถานการณ์น้ำก็น่าห่วงเข้าไปใหญ่เลยสิครับ
0: คือถ้าดูน้ำในเขื่อนในอ่างเนี่ยเรายังพอมีอุปโภคบริโภคแน่นอนครับแล้วในภาคกลางในลุ่มเจ้ายาเรายังสามารถทำนาปลางได้แต่ทำได้ไม่มากต้องอยู่ในพื้นที่ที่ชลประทานเนี่ยพิจารณาแล้วว่าทำได้ที่ผมเรียนนะครับในลุ่มเจ้ายาเนี่ยเรามีน้ำใช้การประมาณ 9,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับในลุ่มน้ำแม่กลองเรามีประมาณ 7-8,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังสามารถทำได้แต่ทำได้ไม่มากต้องควบคุมแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราห่วงก็คือพื้นที่ที่เป็นประปาหมู่บ้านครับที่ตรงนี้เองซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีเองด้วยครม.เนี่ยได้อนุมัติงบกลางนะครับที่เป็นการขุดเจาะน้ำบาดาลเนี่ยอีก 6,000 กว่าล้านนะครับเพื่อจะขุดเจาะจุดต่างๆนะครับมีการเป่าล้างมีการสำรวจตรงนี้อยากให้พี่น้องประชาชนทางอบต.เนี่ยครับเป่าล้างน้ำบาดาลนะครับแล้วก็ขุดเจาะน้ำบาดาลเพิ่มนะครับเพื่อมันทำได้เร็วครับผมแล้วก็ช่วยในชั่วคราวได้แต่ถ้าเกษตรกรเองหรือประชาชนเนี่ยมีบ่อบาดาลในพื้นที่เนี่ยก็ควรจะดูแลให้ดีแล้วก็เวลาแล้งจะได้เอามาใช้ได้ครับผ
2: ม
0: พอปีหน้าฝนก็จะกลับมาแล้วครับผม
2: ปีหน้าก็จะกลับมาเป็นปกตินะฮะแต่เรื่องของการประชาสัมพันธ์เราสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนแล้วหรือยังครับ
0: เราสื่อสารเริ่มตั้งแต่ปีใหม่ไปเลยนะครับผมที่อย่างต่อเนื่องและทางกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยให้ไปออกทีวีเนี่ย2สัปดาห์นะครับ1ครั้ง2สัปดาห์1ครั้งพูดถึงเอลนิโญเนี่ย
2: จ
0: นคนแซวเลยว่าเอลนิโญจะแล้งกี่โมงครับผม
1: คือทุกวันนี้ยังมีฝนอยู่
0: คือเราไม่ได้พูดถึงหน้าฝนเพราะหน้าฝนเนี่ยยังไงเนี่ยฝนมันมีแต่ฝนมันน้อยฝนมันน้อยประมาณตอนนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมแล้วก็

0: มันจะแล้งตอนที่หน้าแล้งอะครับหน้าหนาวนะครับ
1: หนาว
0: นั่นแหละครับผม
1: ไปที่ห้างทำห้ามทำนาเนี่ยระบุพื้นที่ไปเลยใช่ไหมครับ
0: ต้องระบุพื้นที่ครับเฉพาะในพื้นที่ที่เรามีน้ำส่งให้เพียงพออย่างเช่นลำตะคองเนี่ยทำไม่ได้ลำนางรองนี่ทำไม่ได้ใช่ไหมครับผมอ่างเก็บน้ำปราณบุรีเนี่ยอาจจะต้องเก็บน้ำให้กับการอุปโภคบริโภคหรือการเกษตรท
2: ่
0: องเที่ยวได้เล็กน้อยนะครับผมแก่งกระจานเนี่ยน้ำค่อนข้างดีแล้วตอนนี้นะครับผมอาจจะทำได้เล็กน้อยแต่ทำได้ไม่หมดนะครับอาจจะได้ 20-30% เต็มที่แต่อ่างอื่นๆเนี่ยครับตรงนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่างแม่มอกนะครับอ่างกิ่วคอม้าเพราะพวกนี้กรมชลประทานก็จะเขาเรียกมีกลุ่มผู้ชี้นำเขา
1: ค
0: ุยกับทางจังหวัดคุยทางเกษตรกรแล้วก็กำหนดแผนในการเพาะปลูกข้าวนาปรังหรือพืชที่ใช้น้ำน้อยตรงน
2: ี
0: ้ถ้าอ่างไหนมีความเสี่ยงเขาก็จะไม่ให้ทำเพราะถ้าทำไปแล้วเขาไม่มีน้ำส่งให้เนี่ยเกษตรกรเสียหายเนี่ยเราก็สงสารเกษตรกรแล้วก็เกษตรกรก็เสียหายด้วยอย่างเช่นอ่างกระเสียวเนี่ยไม่ได้แน่นอนครับที่สุดพันเหรียญครับผม
1: ก็นี่คือเรากำลังจะประสบนะฮะเดือนนี้แหละครับแล้วก็จะเข้มข้นจริงๆรุนแรงจริงๆก็ประมาณปลายปีจนถึงต้นปีหน้านะไปจนถึงมกราคมกุมภานู่นเลยก็
0: ฝรั่งใช้คำน่ากลัวมากคุณณรงค์
1: ว่า
0: ฝรั่งใช้คำว่าเอลนิโยที่ตื่นตะลึงครับผม
2: โอ้โห
1: คือ
0: เราก็เห็นที่เขาคาดการมาเขาบอกว่าอาจจะสูงถึงค่าเฉลี่ยเกินกว่า4องศาเซนเซียสเนี่ยถ้าเกินแบบนี้มันทะลุที่เคยเกิดมาแต่ที่เรียนนะครับว่าเรายังโชคดีนะครับเรายังมีน้ำที่อยู่ในเขื่อนอ่างที่เราสำรองไว
2: ้
0: แต่ในอุณหภูมิระหว่างวันเนี่ยแหละครับที่เราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีครับผม
1: ขอบพระคุณครับท่านรองครับสำหรับข้อมูลครับ
0: ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
2: ับ
1: คุณไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคือเรายังมีน้ำในอ่างในเขื่อนเนี่ยเพียงพอบริหารจัดการได้เพียงแต่ว่าพื้นที่นอกเขตชลประทานต้องประชาสัมพันธ์กันซ
2: ึ่
1: งตั้งแต่ต้นปีแล้วมีการประชาสัมพันธ์ว่าพื้นที่ไหนที่อาจจะทำการเกษตรรอบสองไม่ได
2: ้
1: ต
2: ้
1: องปรับไปทำเกษตรที่ใช้น้ำน้อยนะครับก็ผลกระทบถ้าเราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราได้นะบ่อบาดาลล้างบ่อนะถ้ามีพื้นที่มีงบประมาณเพียงพอขุดสระข
2: ุ
1: ดอ่างนะครับไว้ใช้ในส่วนของเราเองชนประธานส่งมาไม่ถึงไม่เป็นไรแต่เราอยากจะทำการเกษตรของเราต่อเรามีน้ำต้นทุนของเราเองอันนี้ไม่มีปัญหาครับ
2: เพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อสักครู่อย่างทางด้านคุณไพฑูรย์ก็บอกว่าถ้าเกิดคือทางกรมชลประทานสธนช.เองก็จะมีการเข้าไปพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำอยู่แล้วแล้วเป็นการขอความร่วมมือถ้าเกิดเขาขอแล้วว่าทำรอบเดียวนะ
1: mm-hmm.
2: อย่ามากกว่านี้หรือว่าบางทีบางพื้นที่อย่างที่เราเคยเห็นข่าวมาก่อนนั้นเนี่ยเรื่องว่าพอฝนตกหรือว่าผลผลิตมันราคามันดีคนก็พยายามที่จะปลูกพยายามจะทำรอบ2รอบ3ซึ่งพอสุดท้ายแล้วเนี่ยพอถึงช่วงเวลาที่ข้าวกำลังออกรวงกำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำไม่มา มันตายละคือเขาก็ไม่รับผิดชอบด้วย
1: อย่างล่าสุดวันนี้นะที่มีข่าวออกมาของต่างประเทศเนี่ยก็คือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกครับชื่อย่อเขา WMO คาดว่าเอลนีโญจะทวีกำลังเป็นระดับรุนแรงก่อนแตะจุดสูงสุดปลายปีนี้มีโอกาสเกือบ 100% ของเรายัง90กว่านะของเขาบอกว่า 100% เลยนะฮะคงอยู่ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยครับศาสตราจารย์เซเลเต้เซาโลเป็นเลขาธิการ WMO ครับซึ่งเป็นหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาและก็ภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติบอกล่าสุดครับว่าหลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบและก็ความเสียหายจากภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมคาดว่าผลกระทบจะเพิ่มขึ้นเมื่อเอลนีโญทวีกำลังจำเป็นต้องเพิ่มการเตรียมพร้อมแล้วก็การรับมือผลพยากรณ์จากศูนย์ผลิตการพยากรณ์ระดับโลกให้ความเป็นไปได้เกือบ 100% ที่เอลนีโญครับจะคงอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าขณะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลอยู่ในระดับสูงผิดปกติบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย8องศาเซลเซียสในช่วงเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคมเมื่อประกอบกับสัญญาณจากมหาสมุทรและบรรยากาศที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกันจึงเป็นปัจจัยหนุนให้เอลนีโญมีแนวโน้มทวีกำลังช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนแบบจำลองหลายระบบของ WMO เนี่ยชี้บอกว่ามีโอกาสที่อุณหภูมิจะสูงกว่าปกติในพื้นที่บนบกเกือบทั้งหมดของโลกในขณะที่รูปแบบบนฟ้านะฮะฟ้าฝนเนี่ยนะมีแนวโน้มสะท้อนอิทธิพลของเอลนีโญมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างชัดเจน โดยเอลนีโญระดับรุนแรงเพิ่มโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนอุณหภูมิแล้วก็การหมุนเวียนของบรรยากาศหลายภูมิภาคเสี่ยงอะไรครับน้ำท่วมภัยแล้งแล้วก็อากาศร้อนจัดย้ำนะครับว่าเอลนีโญระดับรุนแรงมากเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงระดับเดียวกันตลอด50ปีครับไม่เคยมีการระดมความร่วมมือระดับนี้มาก่อนแต่เนื่องจากณปัจจุบันนี้ทุกคนเห็นตรงกันว่ามันเป็นซูเปอร์และมันรุนแรงมากก็จะต้องระดมสมองว่าจะพยากรณ์แล้วเนี่ยนะฮะจะแนะนำอย่างไรกันดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทิเบตเนปาล นี่ก็โลกเดือดโลกร้อนนะคร
2: ับ
1: เนื่องจากอะไรฮะคุยกับนักวิชาการดร.สนธิคดชวัฒน
2: ์
1: นะฮะแล้วก็ออกรายการเมื่อคืนเนี้ยนะฮะคมในข่าวทางช่อง9เนี่ยอาจารย์บอกเลยนะฮะบนหลังคาโลกเนี่ยน้ำแข็งมันแข็งเป็นหินเลยนะครับแข็งโป๊กเป็นหินเลยนะฮะไม่ขยับขยื่นมาหลายร้อยหลายพันปีเลยนะครับมันเย็นมันแข็งอยู่อย่างนั้นเน
2: ี่
1: ยแต่พอโลกมันร้อนโลกมันเดือดน้ำแข็งมันเริ่มละลายไปทีละนิดทีละหน่อยเป็นหยดทีละหน่อยไอ้โครงสร้างที่มันเคยเป็นหินเนี่ยเกาะเกี่ยวกับก้อนดินก้อนหินอยู่ในบนภูเขาเนี่ยที่มันแข็งแกร่งอย่างนั้นนะมันเริ่มไม่มั่นคงมันเริ่มเปราะมันเริ่มบางขึ้นนะฮะพอเริ่มบางเสร็จน้ำแข็งบางทำยังไงพอถึงเวลามันก็ร่วงมันก็หล่นใช่ไหมมันก็ย้อยลงมาแต่มวลมันมหาศาลมากไงพอมันล่วงมาใส่ทะเลสาบที่มันอยู่ด้านบนแรงกระแทกอะฮะมันทำให้เกิดคลื่นสึนามิบกทะลักลงมาสู่จากลำธารสู่ลำธารนะฮะเหมือนมันทะลักออกจากเขื่อน
2: อ
1: ะคล้ายๆนั้นเลยฮะพอมันทะลักออกมาหรือว่าไอ้ที่มันเป็นทำนบกั้นอยู่มันแตกเนี่ยนะกระแสน้ำกระแสธารน้ำแข็งและกระแสเศษหินดินทรายอะไรต่างๆที่มันอยู่ข้างบนภูเขาเนี่ยไกลเป็น10กิโลเนี่ยนะ
2: ครับ
1: มันทะลักลงมาความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางการเนปาลที่เบตเตือน7นาทีหนีไม่ทันนะฮะเราจะเห็นภาพจากคลิปเลยพยายามจะวิ่งหนีกันนี่เขาเตือน7นาทีบอกว่าความแรงของสึนามิบกมันมาแล้วให้รีบหนีขึ้นที่สูงด่วนหนีกันไม่ทันครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ตัวเลขเสียชีวิตไปเท่าไหร่แล้วอ่ะ
2: คือมันมีทั้งตัวเลขทั้งฝั่งทางจีนแล้วก็ทางฝั่งเนปาลหมายว่ามันจะยังตัวเลขยังไม่ตรงกันเพราะว่าทางถ้าเกิดตัวเลขทางฝั่งเนปาลเนี่ยจะสูงกว่าทางจีนทางจีนเนี่ยเหมือนล่าสุดยังอยู่ที่ประมาณ300กว่ารายในส่วนของยอดผู้เสียชีวิตแต่ว่าในส่วนของฝั่งเนปาลเนี่ยเขาไปกัน 3,000 4,000 กว่าซึ่งรวมๆแล้วทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 นะแต่ว่ายอดผู้เสียหายอยู่ที่ประมาณ 5,000
1: ศูนย์หายยังหาไม่เจอ
2: ใช่ผู้สูญหายยังมีแต่ว่ามันก็จะมีข่าวเรื่องของการพบผู้รอดชีวิตอ่ะ
1: เขาอยู่ในถ้ำ
2: ใช่
1: วิ่งเข้าไปหลบอยู่ในถ้ำ
2: ครับ
1: แล้วก็ปรากฏว่าโคลนดินเศษหินมันปิดถ้ำหมดเขาไปเจาะไประเบิดถ้ำมาเจอ
2: ครับ
1: 9วัน10วันยังรอดอยู่ได้คร
2: ับ ใช่เพราะมันก็จะมีเคสนึงที่เหมือนกับติดอยู่ภายในบ้านตัวเองเพราะว่าบ้านเป็นบ้าน2ชั้นโคลนมิดชั้นล่างไปแล้วชั้นบนเนี่ยโผล่มาแค่หลังคานิดนึงแต่ว่าตัวบ้านน่ะเขาอยู่ในนั้นได้มันก็เลยทำให้คนยังมีความหวังทีมกู้ภัยจากนานาชาติเข้าไปก็ยังมีความหวังว่าเนี่ยมันผ่านมาแล้ว9วัน10วันแต่ว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่มันเกิดข
1: ึ้
2: น
1: ก็วิศวกรต่างๆเข้ามาชี้ให้เห็นเลยไงฮะ
2: ครับ
1: หลักการก่อสร้างนะฮะโครงสร้างบ้านที่ถูกต้องเขามีเสาใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วเขามีเหมือนกับคานเป็นรูปกากบาทนะกับไอ้บางหลังที่มันไปทั้งหลังเลยเนี่ยก็คือมีเสาอย่างเดียวแล้วก็ทำพื้นทำคานเลยนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยหลักที่ถูกต้องแข็งแรงมันต้องเป็นแบบนี
2: ้
1: แล้วบ้านเขาไม่เป็นไรเลยฮะส่วนบ้านหลังอื่นไปหมดเลยครับ
2: ครับแล้วมันจะเห็นภาพมันก็คือหลังอื่นไปไม่เหลือแล้วไอ้นี่พอมันจะเห็นน้ำกัดเซาะที่มันเซาะไปจนถึงฐานรากของตัวบ้านแล้วเราจะเห็นว่าบ้านหลังอื่นคือไปหมดเลยและบ้านหลังนี
1: ้หลักวิศวกรรมถูกต้อง
2: ครับแต่ว่าเรื่องของนี่ที่บอกว่าเรื่องของเอลนีโญเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบทั้งเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งที่มันจะกระทบทั้งชุมชนเศรษฐกิจแล้วก็ประมงมันก็จะมีนักวิชาการหลายๆท่านนะพี่โรงที่เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ยังมองว่ามันรอบนี้มันจะซ้ำเติมทั้งภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมเมื่อสักครู่อย่างที่อย่างอาจารย์ทางรองไพฑูรย์ก็พูดว่าทางใต้เนี่ยก็ยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะเจอน้ำท่วมด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเกิดเรามาคุยกันถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเมื่อทางรัฐบาลเพิ่งไปครม.สัญจรที่สงขลา
1: ก็ชาวหาดใหญ่ยังขอเลยครม.วางมาตรการหน่อยได้ไหมนะฮะไม่อยากให้เป็นเหมือนปีที่แล้วอ่ะ
2: ครับเพราะรอบนี้เองอย่างที่บอกว่าคือทางใต้เองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอแบบนั้นเหมือนกันซึ่งมันก็อย่างปวนอย่างที่เราเคยคุยกันเรื่องของเรนบอมที่มันฝนแช่ตกอยู่อย่างนั้นแหละอย่างที่มันก็หลายพื้นที่ก็มีความเสี่ยงที่จะต้องเจอกับภาวะเรนบอมเหมือนกันโดยเฉพาะในส่วนของกทม.ก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันเพราะว่าแม้ว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไปว่าเรื่องของระบบ การระบายน้ำของกทม.มันก็จะรับรองรับน้ำได้อยู่ปริมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดมันมี

0: ฝนมาเกินกว่าที่ระบบมันจะรับได้มันก็รอระบายเยอะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงคุณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
0: ครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา42นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: คุณอิสราชนบอกว่าใครไปดึงปลั๊กที่หิมาลัยออกน้ำแข็งละลายเลยนี่นะฮะพวกเราทุกคนนั่นแหละคร
0: ับ ใช่ทุกคนต่างมีส่วนในการดึงปลั๊ก
1: นะครับแล้วครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะมันจะเกิดอีกเนืองๆนะครับอย่างล่าสุดที่จีนเนี่ยเขาออกมาเตือนเรื่องของข้างบนยอดภูเขาหิมะถล่
0: ม
1: นะฮะเตือนด้านล่างให้ระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ที่คุยกับอาจารย์สนธิเนี่ยนะครับบอกว่าหลังคาโลกที่มันสั่นสะเทือนเนี่ยนะฮะแล้วมีคนเสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยไทยเราก็ต้องรับมือกับภาวะโลกเดือดครั้งนี้ด้วยนะครับเนื่องจากอะไรฮะน้ำทะเลนะฮะหิมะมันละลายมันจะทำให้น้ำทะเลสู
0: ง
1: ข
0: ึ้
1: นซึ่งณปัจจุบันเนี้ยอัตราเร่งการสูงขึ้นเนี่ยมันเกินคาดการไปแล้วทั่วโลกน้ำทะเลจะสูงขึ้นปีละ5มิลลิเมตรประกอบกับกรุงเทพมหานครเป
0: ็
1: นพื้นที่ต่ำซุดปีละ 1-2 เซนและคิดดูสิครับน้ำทะเลค่อยๆสูงขึ้นแผ่นดินค่อยๆซุดลงเนี่ยนะครับอีกประมาณ20ปีครับถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะฮะกรุงเทพมหานครจะจมคร
0: ับใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูหลายๆพื้นที่เชื่อว่าท่านผู้ฟังไทยท่านใดอยู่ในกรุงเทพกับพื้นที่มณฑลเนี่ยปัญหาเรื่องของดินซุดบ้านซุดเนี่ยเราพูดกันเหมือนกันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งที่มันแฝงอยู่นั้นก็คือเรื่องของดินเนี่ยมันซุดมันไม่ใช่แค่ซุดแค่บ้านเราเพราะว่าบางคนหลายๆที่เราอาจจะได้ยินพอได้ยินครั้งแรกเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นบ้านโครงการหรือเปล่าเป็นบ้านจัดสรรที่มันถมเพิ่งจะมีการถมดินได้ไม่นานหรือเปล่าที่มันเกิดอาการของบ้านซุดแต่ว่าหลายๆข่าวที่มันเกิดขึ้นในช่วงหลังๆมันไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนั้นไงพี่ลมแบบนั้นคือหลายๆข่าวที่มันเกิดขึ้นก็คือบ้านที่ตั้งอยู่ซึ่งไม่ได้เป็นบ้านโครงการก็มีอาการซุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรื่องของดินซุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าบ้านโครงการที่ถมไม่นานแต่มันคือการซุดตัวของกทมจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็ต้องระมัดระวังแล้วก็คือเหมือนกับหลายๆคนที่บอกว่าพอไปช่วงแถบๆริมทะเลแถวบางขุนเทียนพระราม2เนี่ย
1: เห็นชัดเจน
0: เห็นชัดเจนใช่
1: ว่าน้ำทะเลมันกัดเซาะมามากเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วอนาคตถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยซึ่งต้องเริ่มทำต้องเริ่มคิดแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้เหตุการณ์จะเกิดมาทำวันนี้มันทำไม่ทันครับ
0: ครับ
1: เพราะมันต้องเป็นอภิมหาโปรเจกต์อ่ะนะฮะอย่างต่างประเทศที่เขาทำกันนะ
0: ครับ
1: พีพื้นที่ลักษณะนี้คล้ายๆกันเขาใช้เวลาหลายปีแล้วพอเขาทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราเห็นความสำเร็จของเขาเนี่ยจะเอามาทำมันต้องเริ่มครับ
0: ใช่
1: ถ้ายังไม่เริ่มไม่ได้ครับ
0: ใช่เพราะว่ามันหลายๆเรื่องที่มันไม่สามารถทำภายในวันสองวันได้หรือทำภายในปีสองปีได้แต่ว่าคือหลายๆโครงการถ้าเกิดเราติดตามมันพี่ลงเรื่องของการปลูกป่าชายเลนเรื่องของการทำแนวการคลื่นในแถบบางขุนเทียนเน
1: ี่ยมันได้ผลอยู่นะพอสมควร
0: ใช่ได้ผลพอสมควรแต่ว่า
1: บางปูเนี่ยเมื่อก่อนที่ไปเนี่ยแทบจะไม่มีป่าชายเลนเลยนะแต่ว่าตอนนี้โอ้โหเขียวครึ้มไปหมดเลย
0: ใช่เพราะมันอย่างน้อยมันก็ต้องมีความร่วมมือจากองค์กรในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่แล้วก็เอกชนในพื้นที่มันต้องร่วมมือกันเพราะว่าถ้าถามว่าคือหลายๆจุดอ่ะบางทีเนี่ยแค่ฝนตกไม่นานมันท่วมแบบท่วมเหมือนตกมานานแล้วก็อย่างที่บางปูอย่างที่เมื่อก่อนมันอาจจะไม่ค่อยเห็นเรื่องของป่าชายเลน

0: เยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าหลังๆเราจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วมันก็จะมีเรื่องของการไปปลูกปลูกป่าเนี่ยก็เยอะแล้วก็มันก็ทำให้เราได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อก่อนอ่ะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยแถวๆบางปูเข้าก็เข้ายากแล้วก็พอหลังๆเธอพอมันเปิดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความเปลี่ยนแปลงแต่ละปีมันเป็นยังไง
1: ครับครับคุณผู้ชมผู้ฟังนะฮะคุณอิสระชนบอกว่าช่วยชนท้อไหนว่ามาเป็นตัวแทนนะฮะก็คือคุยกับทางคุณอิสระชนนี่แหละครับ
0: ครับ
1: ใครอะไรนะที่คุณอิสระชนคุยเข้ามาเนี่ยฮะพึ่งพาตัวเองรัดแค่แจกยาหมองยาตาถูประมาณนี้นะฮะ
0: ครับ
1: คุณทศิยะจากญี่ปุ่นคุยเข้ามาครับบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาทิด้านไอทีแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เท่านั้นที่ทำให้ความเชื่อหรือว่าองค์ความรู้แบบเดิมเนี่ยกลายเป็นสิ่งล้าสมัยแม้แต่รูปแบบของสภาพอากาศก็ไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เคยมีมาอีกต่อไปแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ซึ่งหลังคาโลกเอ่ยขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เอ่ยเนี่ยนะฮะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหมีขั้วโลกเนี่ยน่าห่วงมากนะครับอาจจะสูญพันธุ
0: ์
1: เนื่องจากอะไรฮะล่าแมวน้ำได
0: ้
1: ไม่มีที่เอาแมวน้ำขึ้นมากินฮะเพราะอะไรมันไม่มีน้ำแข็งอยู่แล้วมันละลายมันต้องว่ายน้ำไกลขึ้นนะ
0: ครับเราจะเห็นตามสารคดีที่บางทีแบบว่าอยู่บนแผ่นน้ำแข็งอยู่แผ่นน้ำแข็งก็ลอยออกไปกล้ามหาสมุทรอย่างเงี้ย
1: ประมาณนั้นนะแล้วก็บางทีก้อนใหญ่ๆนะที่มันสูงเกือบกิโลอ
0: ่
1: ะทลายลงมาทีนึงจมเรือได้เลยนะครับไอ้คลื่นที่มันกระแทกออกมาครับ
0: ครับเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันไปเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยมันก็อันหนึ่งพอน้ำแข็งละลายระดับน้ำมันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่เขาคาดการณ์กันว่าคือทั้งในส่วนของในเรื่องเอลนีโญรอบนี้ก็มีการคาดการณ์ว่ามันจะซ้ำเติมทั้งภัยแล้งน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในออสเตรเลียเวียดนามไทยกัมพูชาซึ่งก็จะภาวะที่เราจะต้องเผชิญหนักๆเลยก็คือเรื่องของภัยแล้งนั่นแหละที
1: ่
0: เมื่อสักครู่คุยกันไปแต่ว่าเรายังมีบุญเดิมอ่ะว่าเราเก็บน้ำไว้เยอะแต่ว่าก็คงต้องพึ่งตัวเองนั่นแหละ
1: เมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังถามมาด้วยนะฮะอ้าวแล้วเราไม่เตรียมตัวแล้วเรารู้แล้วทำไมเราไม่เก็บน้ำนะฮะและน้ำที่เนี่ยตอนนี้มันกำลังตกอยู่เนี่ยนะเก็บครับอย
0: ่
1: างที่ปัวอย่างที่หน้าเนี่ยนะฮะก็ไหลลงสิริกิติ์ทั้งหมดนะฮะเขาทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: คือจุดไหนที่มีน้ำเขาก็เก็บแต่ว่าอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างที่ทางด้านของรองไปทูลพูดไปใช่ทางแถบทางฝั่งอีสานรวมถึงทางแถบปราณบุรีต่างๆนานาเนี่ยมันก็น้ำก็ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็บางทีบางจุดก็ต้องเผื่อไว้สำหรับเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักแต่ว่าอย่างบางพื้นที่ถ้าเกิดอย่างในฝั่งตะวันออกเองฝั่งตะวันตกเองที่มีการปลูกพืชผลไม้เยอะๆเนี่ยก็คงต้องระมัดระวังอย่างที่แนะนำไปว่าขุดบ่อไว้ดีกว่าพึ่งพาตัวเองไว้ดีที่สุด
1: ครับผมมีเรื่องนี้ฮะนอกเหนือจากเรื่องของสภาพอากาศเมื่อสักครู่แวบๆไปทางกัมพูชาใช่ไหมนะก็จะโดนเหมือนกันสำหรับไอ้ซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยนะฮะนี่มันมีเรื่องของการเปิดรับสมัครทหารอาสาคือเดิมเนี่ยปีก่อนๆเราจะรณรงค์เรื่องของการสมัครทางออนไลน
0: ์ครับ
1: จับใบดำใบแดงไม่ต้องไปจับคุณสมัครเลยใช่ไหมฮะมันทำให้ยอดการไปจับใบดำใบแดงหลังๆมันเนี่ยมันเริ่มลดลง
0: ครับ
1: อำเภอนี้จำนวนผู้อยากจะให้ได้ใบแดงแล้วต้องเป็นทหารจำนวนลดลงมากเลยนะฮะเพราะว่าคนสนใจสมัครเพิ่มมากขึ้นทางออนไลน
0: ์ครับ
1: นี่เข้ามารูปแบบใหม่สวัสดิการจุกๆเลยฮะเหมือนกับผู้ที่เป็นพลทหารปกตินั่นแหละฮะแต่ว่าสิทธิประโยชน์ทหารอาสามากกว่าคือเป็นพลทหารเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเปิดรับสมัครครับไม่เปิดรับสมัครก็คือเอาเอกสารหลักฐานของเราเนี่ยไปยื่นได้เลยนะครับก็ทางรัฐบาลเนี่ยอธิบายบอกว่าตอนนี้นะฮะกำลังเดินตามนโยบายของท่านนายกที่ไปแถลงต่อสภาเรื่องของระบบรับราชการทหารแบบสมัครใจซึ่งเป็นนโยบายที่ไปแถลงต่อที่ประชุมสภานำไปสู่การปฏิบัติจริงครับปีงบประมาณ70เนี่ยกองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจแล้วก็เส้นทางอนาคตให้กับผู้สมัครเพื่อให้การรับสมัครราชการทหารทั้งในส่วนของการทำหน้าที่เพื่อประเทศและโอกาสในการพัฒนาตนเองผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญฮะที่เขาอธิบายมานะครับมีอะไรบ้าง1มีโอกาสมีรายได้และสวัสดิการก็คือคุณจะมีเงินเดือน 15,000 บาทครับเยอะไหม
0: เยอะ
1: ปริญญาตรีเลยนะ 15,000 เนี่ยอันนี้สมัครเป็นพลทหารอาสาได้เงินเดือน 15,000 ครับพร้อมสิทธิรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและ

0: มีประกันชีวิตด้วย
1: ครับ
0: ประเด็นที่2ที่คุณจะได้สิทธิ์นี้นะครับก็คือโอกาสพัฒนาตนเองพัฒนาทักษะจะได้รับการฝึกฝนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงสร้างเสริมระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายจิตใจรวมถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานปกติต่อไปได้นะฮะหมดงานการจ้าง4ปีคุณก็เอาทักษะตรงนี้ไปใช้ได้นะฮะโอกาสที่3ครับก็คือโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มเติมวุฒิการศึกษาและก็ทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่ครับใครจบป.6ใครยังเรียนไม่จบนะฮะเข้าไปข้างใน4ปีเนี่ยเรียนได้ตอนเย็นฮะ
1: ครับ
0: อาจจะได้จบม.3อาจจะได้จบม.6นะฮะและคุณก็ไปสอบรับราชการได้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: ประเด็นสุดท้ายโอกาสสุดท้ายก็คือต่อยอดสู่อาชีพอนาคตมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการครับโดยจะได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการและก็การสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนหรือว่าประกอบอาชีพส่วนตัวได้ด้วยนะฮะสนใจสมัครได้ครับตั้งแต่นี่เลยฮะวันที่10อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับไปจนถึงวันที่24มกราค
1: ม
0: ปีหน้าเลย70เลยนะครับ
1: แต่ว่าก็มีจำนวนจำกัดนะพี่รง 18,748 อัตรา
0: คือใครสมัครเนี่ยนะฮะเลือกหน่วยลงได้ครับ
1: อ
0: ุ้ยเราอยู่เนี่ยพิษณุโลกใช่ไหม
1: ครับ
0: ลงกองบิน46เลยลงค่ายฐานบกกองทัพภาคที่3เลย
1: ครับ
0: อยู่ใกล้บ้านตัวเองนะ
1: สามารถเลือกหน่วยเลือกเวลาเลือกผลัดด้วยไหม
0: เพราะอะไรครับถ้าเกิดไปจับใบดำใบแดงลงที่ไหนรู้ไหมครับนครสวรรค์หลานผมเนี่ยมาลงลาบ11บางเขนฮะ
1: ไม่สามารถกำหนดชะตาตัวเองได้เลย
0: ไม่กำหนดชะตาตัวเองไม่ได้เลยจับใบดำใบแดงเนี่ยครับ
1: แต่ว่าโอ้ถ้าเกิดเราพูดถึงฤดูการจับใบดำใบแดงนี่มันก็เป็นสีสันแทบทุกปีนะพี่รองแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลังๆนะพอมันมีเรื่องของระบบออนไลน์แล้วก็ระบบสมัครเนี่ยคนมันก็น้อยลงแล้วก็เราก็จะเห็นสีสัน
0: ก็น้อยลงใช่ไหมแต่ว่าโอ้โหสารคดีจากจีนจากเกาหลีนะฮะจากมีหลายประเทศเนี่ยนะฮะเข้ามาทำสารคดีเทศกาลจับใบดำใบแดงนะคร
1: ับ
0: เขาบอกเป็นเทศกาลอะไรเนี่ยลื่นเลิงเหลือเกินมากันทั้งครอบครัว
1: ใช่
0: แล้วก็บอกว่าไอ้ใบเนี้ยที่จับออกมาจากโถเนี่ยมันมีอาถรรพ์อะไรหรือ
1: ครับ
0: พอไอ้ศาสดีเขาประกาศว่าแดงเนี่ยจะต้องเป็นล้มพับประมาณนั้น
1: ครับแม้ว่าบางคนจะอยู่ในชุดห่มเหลืองมาเลยนะก็ยังล้มพับ
0: คือ
1: บางคนมันก็จะมีสีสันแต่ว่าคือเท่าที่เห็นว่าหลังๆเนี่ยมันก็จะมีเมื่อก่อนไม่อยากมีแต่คนบอกไม่อยากให้จับได้แต่ช่วงหลังๆแล้วจะมีแต่บอกให้จับได้แล้วหลายๆคนก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็อยากจะให้ลูกหลานตัวเองเนี่ยจับได้ใบแดงเพราะว่าอย่างน้อย
0: เป็นระเบียบจริง
1: ใช่พอเข้าไปแล้วคืออย่างน้อยมีอาชีพมีงานทำแล้วก็กลับมาก็หลายๆคนก็คือได้ลูกใหม่มาเลย
0: เงินเดือน15,000เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: แต่จริงๆครับเขาได้จริงๆไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าอะไรฮะเขาต้องหักค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอาหารค่าชุดค่าอะไรประมาณสัก 2,000 กว่าบาทนะครับแต่เงินเดือนที่คุณจะได้จริงๆเนี่ยมันเกือบหมื่นกลมๆอ่ะนะฮะผมมีโอกาสสัมภาษณ์โฆษกกองทัพบกนะฮะถึงประเด็นเรื่องของอัตราเงินเดือนพลทหารเนี่ยเพื่อจะจูงใจให้คุณมาสมัครเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ารู้ไหมในอดีตอะครับเยาวชนที่เข้าเกณฑ์ทหารเนี่ยบางทีเนี่ยยังเดินเตะฝุ่นแต่มีครอบครัวแล้วอยู่เลยนะบางคนบวชเป็นพระแม้มันอายุครบบวชพอดีนะครับยังไม่มีการไม่มีงานทำยังไม่มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวหรือว่าส่งให้พ่อแม่แต่พอจับได้ใบแดงมาเป็นทหารครับเงินเดือนแรกออกอ่ะพอเงินเดือนออกเนี่ยหมื่นต้นๆเนี่ยนะฮะหรือบางคนอาจจะกินเยอะหน่อยอาจจะไม่ถึงหมื่นเนี่ยแต่อย่างน้อยก็มี 8,000-9,000 หรือเกือบหมื่นเนี่ยนะครับครูฝึกเขาบอกยังไงรู้ไหมหนูลองเอาตรงนี้ใส่ซองหรือว่าจ่าเป็นเนี่ยส่งไปที่บ้านสินี่คือครั้งแรกที่เงินเดือนจากหนูเลยนะอะไรนะโอ้โหพ่อแม่น้ำตาแตกเลยครับ
1: ใช
0: ่แล้ววันที่พ่อแม่มาเยี่ยมในค่ายอ่ะนะครับเพราะเขาปรับพฤตินิสัยใช่ไหมกับระเบียบวินัยอ่ะสัก3เดือนเสร็จก็จะให้ผู้ปกครองมาดูว่าไอ้ลูกหลานที่มันเคยเวลเย่เย่แว้นไปทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะ3เดือนแล้วเนี่ยระเบียบวินัยมันเป็นยังไงโอ้โหนั่นแหละ
1: มันก็คงต้องดูเพราะว่าคือเหมือนเมื่อก่อนมันโอ้โหถ้าเกิดเราคนก็ต้องถ้ามอปลายเราก็ต้องมีแบบเรียนรอด
0: อ
1: เพื่อที่จะ หลีกเลี่ยงการจับใบดำใบแดงเพราะบางทีบางครอบครัวก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ไม่พร้อมหรอกที่จะต้องไปเป็นแบบนี้
0: บางคนมีงานมีการทำมั่นคง

0: งแล้วไม่อยากเสียเวลาไป2ปีนะฮะอ่ะก็ไม่อยากจะได้ใบแดง
1: ใช่มันก็จะมีลดมีผ่อนผันมีลดหย่อนมีเรื่องของหลักเกณฑ์อะไรต่างๆนั้นที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่อาจเรียนรดปี1จะได้สิทธิอะไรจบรดปี2จบได้สิทธิอะไรบ้างปี3ปี4จะได้สิทธิอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าพอตอนนี้มันก็เป็นช่องทางกลายเป็นว่าคนไปสมัครเยอะขึ้นคนที่จะเรียนรดเนี่ยก็บางคนก็แม้ว่าจะเรียนรดแต่ว่ามันก็ยังสามารถใช้คะแนนตรงนั้นน่ะไปสมัครเป็นทหารได้อีก
0: จริงๆต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะฮะว่าในหลายประเทศเนี่ยอย่างเกาหลีเนี่ยทุกคนต้องเป็นทหารนะครับหลบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับชายไทยทุกคนก็ต้องเป็นทหารครับ
1: ครับเพราะเหมือนเกาหลีถ้าเราดูมันจะมีเรื่องของเวลาที่เราเห็น
0: เข้ากรมอ่ะ
1: ใช่แล้วแม้ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าดาราชื่อดังแต่ว่าก็ต้องเข้ากรมเหมือนกันแล้วก็เราจะมีเห็นบางทีเขาก็จะให้รางวัลในส่วนของนักกีฬ
0: า
1: ที่ทำชนะเลิศได้เหรียญทองหรือว่าชนะเลิศการแข่งขันอะไรต่างๆนะ
0: ต้องสุดยอดจริงๆ
1: ใช่คือถ้าเกิดได้สมมติว่าฟุตบอลเนี่ยได้เหรียญทองโอลิมปิกหรือว่าได้เหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมอะไรต่างๆนานาเนี่ยไอ้เนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
0: ครับคือบ้านเราเนี่ยระเบียบจริงๆแล้วเนี่ยชายไทยทุกคนต้องเป็นทหาร
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่ากรมกรองต่างๆเนี่ยเขารับได้จำนวนจำกัดก็เลยต้องมามีใบดำและใบแดงนะฮะต้องแย่งกันถ้าอยากจะไปทหารทุนต้องจับให้ได้ใบแดงแต่ว่ามันแปลงเปลี่ยนไปว่าได้ใบแดงแล้วเป็นลมล้มพับกันเนี่ยประมาณนั้นนะฮะแต่เห็นไหมพอได้ใบแดงเป็นลมล้มพับแล้ววันเข้ากรมเข้ากองจริงๆสองสามเดือนมาทุกคนยิ้มแย้มหมดเห็นไหมล่ะเพราะสารคดีเนี่ยผมตามดูเลยเขาก็งงเหมือนกันนะไอ้คนเดียวคนเดิมไม่ใช่เหรอไอ้ตอนที่จับได้ใบแดงแล้วเป็นลม
1: อีกสภาพนึง
0: แต่พอมาฝึกทหารจริงๆตัดผมสั้นมาให้คนหล่อขึ้นเลยเนี่ยนะมีระเบียบวินัยเลย
1: ใช่เพราะบางคนก็ต้องยอมรับว่าบางครอบครัวก็ไม่สามารถที่จะดูแลลูกให้อยู่ในร่องในรอยได้แล้วก็หลายๆครอบครัวก็บอกว่าอยากจะให้ไปเลยอยากจะให้ลูกเข้าไปอยู่ในกรมเพราะว่าพอรู้ว่าอยู่ในนั้นน่ะเป็นระเบียบวินัยแน่นอนแล้วก็มีเงินเดือนมีงานมีการทำแน่นอน
0: นี่ๆคุณยุทธกรนี่
1: ครับไม่ใช่ยุทธกรพี่อ้อมเราไม่ใช่
0: พี่อ้อมนี่เลยพี่อ้อมเราเลยนะบอกว่าเนี่ยหลานอ้อมไปสมัครเป็นทหารเลยค่ะเขาบอกอยากเป็นมากไปสมัครเองเลยไม่ต้องรอจับใบดำใบแดงนะเพื่อนผมเกลียดทหารที่สุด
1: ครับ
0: เรียนรดก็ไม่เอานะฮะพวกผมเนี่ยไปเรียนรดกัน
1: ผมก็เรียนรด
0: เพื่อนผมเนี่ยไม่เอาเลยนะฮะปรากฏว่าไปจับใบดำใบแดงโดนใบแดงครับ
1: แล้วตอนนี้
0: เป็นจ่าทหาร
1: ยังเป็นทหาร
0: อีสานเนี่ยฮะเห็นไหมพอเป็นพลทหารเสร็จสอบต่อเป็นในสิบเลยความชอบมันมาเองครับ
1: ใช่เพราะหลายๆคนก็พอไปได้ไปอยู่แบบนั้นมันก็ชอบนะไม่รู้อย่างพี่ชายอย่างคนในครอบครัวผมเนี่ยก็มีเหมือนกันเรียนรดก็เรียนคือทั้งที่ตัวเองจบปี2ซึ่งมันก็จะมีสิทธิ์ถ้าเกิดไปสมัครมันก็อาจจะได้เป็นแค่ปีนึงหรือว่าได
0: ้
1: เป็น6เดือนใช่แต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่ใช้สิทธิ์นั้นไปจับใบดำใบแดงแล้วก็เนี่ยพอได้แดงปุ๊บก็ยาวมาจนถึงตอนนี้เลยพี่อารมณ
0: ์ครับครับก็ประชาสัมพันธ์กันนะฮะ
1: ครับ
0: เขาจะเปิดรับสมัครนะครับทหารอาสาในวันที่10นี
1: ้
0: จนถึงนู่นเลยครับมกราคมปีหน้านะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสน

0: คยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Pod News FM 100.5 กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-Pod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Pod News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
2: คุณอ้อมยุดากรคุยเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับ บอกว่าที่ได้เข้าไปเป็นทหารเนี่ยนะฮะหลานของคุณอ้อมเนี่ยนะครับ
1: ค
2: ือไปเป็นทหารได้สักพักหนึ่งอ่ะไม่สบายต้องผ่าตัดเชื่อไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะไม่เสียสักบาทนึงเลยสิทธิสวัสดิการเลยนะครับนี่คุณมีศักดิ์บอกว่าลูกชายผมไปแจ้งชื่อสมัครไว้ที่สัสดีอำเภอแล้วพอถึงวันเกณฑ์ไปวัดรอบอกขาดเซนติเมตรเดียวเขาเซ็นชื่อแล้วก็ให้กลับบ้านเลย
1: ครับ
2: อันนี้ตกนะตกร่างกายนะหลานผมอีกคนก็เหมือนกัน
1: ครับ
2: หูสูงตั้งเท่าไหร่อ่ะเกือบ2เมตรอ่ะ195 196อ่ะรถตัวใหญ่มากก็เกือบ150กิโลอ่ะ
1: ครับ
2: ไปเห็นก็ไม่เอาเลย
1: ตัวใหญ่ไป
2: ตัวใหญ่ไป
1: คร
2: ับ คร
1: ับแต่มันก็จะมีหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะเรื่องของการเกณฑ์ทหารมันก็เป็นสิทธิ์มันก็เป็นอาชีพนึงที่หลังๆได้รับความนิยมมากขึ้น
2: โอ้เงินเดือน 15,000 ฮะ
1: ครับ
2: บางคนต้องเรียนจบปริญญาตรีนะครับจึงจะได้งานนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับต้องบอกว่ากอดขาเก้าอี้ไว้ให้แน่นๆเลยนะครับเศรษฐกิจแบบนี้ตกงานไม่ได้นะครับและคิดดูสิฮะเข้าไปเนี่ยฝึกระเบียบวินัยนะครับก็คือทำหน้าที่ชายชาติทหารเงินเดือนคุณเนี่ยนะฮะถ้าเก็บหอมรอมริบนะเพราะว่าในค่ายมีทหารมีอาหารที่กินอยู่แล้ว3มื้อใช่ไหมไม่ต้องออกไปข้างนอกแสงสีไม่ต้องเห็นอยู่ตามระเบียบวินัยเนี่ยอยู่เวรแทนเพื่อนเนี่ยโอ้รายได้งามเลยนะครับ
1: ครับมันจะไม่รู้ว่าบางทีมันจะเป็นผลพวงมาจากเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เราคุยเรื่องทหารอเมริกาหรือเปล่าพี่
2: uh-huh.
1: ที่มันจะมีทหารอเมริกันประมาณ 5,000 นายใช่ไหมที่ยกพลขึ้นพัทยาแต่ว่ามันก็จะมีทั้งเพจเหมือนเพจของกองทัพบกทันกระแสเนี่ยที่เขามาล้อๆกันเหมือนกันว่าแบบถ้าเกิดไม่เป็นไรนะสาวไทยถ้าเกิดไม่ทันทหารนาวิก 5,000 นายทหารไทยอีก 500,000 นายยังพร้อมครับ
2: วันนี้ก็ไปแล้วนี่สตาร์ทขึ้นเรือไปแล้วนะฮะปรากฏว่าสถานบันเทิงเนี่ยนะฮะ Walking Street ก็นิยมพอสมควรนะครับแต่บรรดาห้างสรรพสินค้าบรรดาห้างช้อปปิ้งมอลล์อะไรต่างๆเออปรากฏว่าเข้ามากันเยอะเลยนะครับเออไอ้ที่เราคาดการกันว่าเนี่ยหลายคนจะไปโอกาสสุดท้ายแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยสนใจนะเขามาสนใจพวกนี้ครับศิลปะสักร่างกายฮะร้านสักแน่นเอียดไปด้วยทหารอเมริกันต่อคิวสักกัน
1: ครับ
2: ทั้งหญิงทั้งชายครับ
1: คลายเครียด
2: ไหมอ่ะ
1: มันจะเห็นว่าภาพนี่เหมือนสื่อต่างประเทศที่เข้ามาทำสารคดีด้วยมาติดตามมันก็เหมือนไปอาบน้ำช้างเหมือนไปดูเรื่องของสัตว
2: ์
1: ซะเยอะเลยมันก็จะเป็นอีกอันนึงเรื่องของวัฒนธรรมไทยที่เขาพยายามไปดูแล้วก็มันก็เหมือนกับมีทริปไหมเหมือนมีทัวร์ที่เขาไปขายตั้งแต่บนเรือเลยว่าใครลงมาแล้วอยากไปเข้าโปรแกรมไหนจะไปจุดไหนอะไรยังไง
2: ชูให้เลยนะฮะ1วันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยถ้าไปกับเราคุณจะได้เที่ยวอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ปราสาทสัจธรรมก็มีเห็นไหมที ่อยู่ติดชายทะเลอ่ะเขาก็

0: ไปกันเยอะเลยครับ
1: ก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพัทยาได้พอสมควรแม้ว่าอย่างที่บอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกับทางด้านของนายกเมืองพัทยาก็ขับพัทยาเขาก็พร้อมรับแล้วเราคาดการเรื่องของกังวลเรื่องของสภาพฟ้าฝนไงแต่ว่าก็โอเคมันไม่มีฝนตกแล้วก็ทุกอย่างภาพรวมก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
0: ครับช่วงที่2เนี่ยนะฮะชั่วโมงที่2ที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องของวันต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับอ
1: ัน
0: นี้ในส่วนของเราเองนะฮะวันนี้ก็มีจัดเสวนากันมีผู้ว่าชัดชาติไปขึ้นเวทีด้วยกับทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะครับที่ต้องหยิบยกมาคุยกันชั่วโมงนี้เนี่ยจะคุยกับทางแอคนะ
1: ครับทางคุณมณะนิมิตมงคลนะครับ
0: เพราะอะไรครับ
1: โอ้โ
0: หที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้อภิมหาโกงจริงๆนะครับหลากหลายรูปแบบเลยที่จับกันได
1: ้ครับ
0: เอาที่เป็นฮือฮาสุดก็คือโกงสอบท้องถิ่นนะครับ5,925คนที่จะต้องออกจากราชการแต่จริงๆออกแค่ 3,600 ประมาณนี้
1: คร
0: ับ เนื่องมาจากที่เหลือเนี่ยที่เขาได้ก็จริงแต่มันยังไม่ได้บรรจุนะฮะนั่นแหละครับคือการโกงสอบเนี่ยมันโมโหลานจริงๆแล้วกำลังสืบสาวเราเรื่องไปว่าใครไปเกี่ยวข้องบ้าง มีนายกเฮงที่ไปจับเอาล่าสุดนะก่อนหน้านี้ก็มีจ่าพิชิตใช่ไหมครับด็อกเตอร์วันกับน้องสาวที่ไปจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี
1: ้
0: อีก12คนก็ในบ้านที่นนทบุรีที่กำลังแก้ข้อสอบกันเลยอันนี้ล็อตใหญ่ๆก็มีประมาณเท่านี
1: ้
0: ส่วนระดับนโยบายก็มีระดับผอ.ของมสว.ระดับผอ.ของทางสถ.และก็สาวไปถึง157ก็คือท่านอดีตอธิบดีสถ.นะฮะที่อาจจะละเว้นหรือปล่อยปละละเลยหรือเปล่ามันมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะแต่นายกเฮงนะฮะอดีตผู้สมัครสส.ศรีสะเกษเขต8
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามีหลักฐานเอาไปยื่นให้กับบก.ปปป.แล้วนะฮะว่านอกเหนือจากระดับ10แล้วเนี่ยมีระดับรัฐมนตรีนะฮะเข้าไปเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องด้วยนะแต่พอยื่นเอกสารไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นกระแสข่าวเนี่ยทางบิ๊กเต่านะฮะรองผู้จัดการตำรวจเนี่ยของปปป.เนี่ยผู้การปปป.เนี่ยนะฮะท่านบอกว่าผมเช็คเรียบร้อยแล้วการันตีว่ายังสาวไปไม่ถึงนะหลักฐานมันโยงกันไม่ได้ประมาณนี้ครับ
1: ใช่เพราะมันก็เหมือนกับหลายๆคนก็คาดการณ์สุดท้ายแล้วมันจะไปจับไม่ได้ถึงตัวไหนแม้ว่าข่าวจะออกมาหลักฐานจะออกมา
0: จะตัดจบที่ใครใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่นั่นแหละแต่ว่าเนี่ยแหละก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เขาพยายามผลักดันเรื่องนี้ก็คือแอคนี่แหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือวันนี้มันก็จะมีเรื่องของผลสำรวจที่เขาเอามาอ้างอิงเรื่องของการทำงานภายใต้ของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันที่กกร.เนี่ยเขาก็มีการทำผลสำรวจไง
0: แล้วก็บอกว่าโอ้ยจริงคือฮาอย่าเลยที่กกร.เผยออกมา
1: ก่อนหน้านี้
0: ครับ
1: ครับ
0: ไปติดต่อหน่วยนี้100ครั้งจ่ายไป100ครั้งอ่ะนะ 100% อ่ะประมาณนี้ครับ
1: ใช่นั่นแหละแล้วก็มันก็จะเป็นอันนึงที่ทางภาคธุรกิจของไทยเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้เรื่องของธุรกิจคอร์รัปชันนี่แหละมันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศจริงๆแล้วถ้าเกิดแล้วอย่างที่บอกว่าผลสำรวจมันก็ยังชูมาอีกว่าคนไทยเนี่ยเริ่มที่จะเพิกเฉยเริ่มจะทนได้ชินกับเรื่องแบบนี้ไปแล้วเนี่ย
0: โอ้ซึ่งเราต้องรณรงค์ว่าอย่าไปชินนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าคนที่เข้ามาหวังกอบโกยนี่นะครับก็เขาจะเอาแค่เศษให้เราอ่ะนะแล้วก็ชิ้นเนื้อปลามันอะไรเขาก็เอาไปอ่ะ
1: คร
0: ับ แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยไอ้ถ้าเกิดว่าสาวจริงๆเนี่ยเงินของเราทั้งนั้นครับถือว่าประมาณที่เราต้องเสียภาษีไปอ่ะ
1: ใช่แล้วคือบางทีบางอย่างเราเห็นหลายๆอย่างที่เราได้เห็นได้คิดมาว่าเขาให้เราแล้วเราเหมือนกับวัฒนธรรมหรือว่ามันเป็นความคิดของคนรุ่นอีกรุ่นหนึ่งอ่ะที่เจนหนึ่งที่เขาบอกว่าม
0: ันบาปนะ
1: มันบาปหรือบางคนบาปหรือว่าเขาอุตส่าห์ให้เงินเราไปแล้วแล้วก็ให้เขาไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องมาคิดว่าเงินที่เขาให้เรามาเนี่ยให้มาเท่านี้แต่พอเขาได้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะถอนอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู
0: ้
1: อันนี้มันคือสิ่งที่เราจะต้องรับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับแล้วก็คุยเรื่องนี้กับดร.มณะนิมิตมงคลครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนะ

0: ทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
1: แหมขึ้นหัวว่าเวทีวันนี้เขาอะโกงได
0: ้แก้ได
1: ้แก้ได
0: ้
1: โอ้โหนะฮะจะนำไปสู่การแก้ไขได้ยังไงฮะถ้าเกิดว่ามันเกาะเกี่ยวกับประเทศไทยมานมนานแล้วเนี่ยบรรดาขบวนการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมันฝังรากเข้าลึกขนาดนี้นะคิดดูสิฮะโกงสอบเนี่ยนะครับขนาดก่อนหน้านี้เนี่ยจัดในส่วนของภูมิภาค
0: ครับ
1: ทุจริตกันนายกตู่ยังบอกว่าไม่เอาละหน่วยภูมิภาคทุจริตกันเยอะเหลือเกินเอามารวมเป็นส่วนกลางเลยแล้วกันจะได้จัดให้มันระเบียบเรียบร้อยโปร่งใสตรวจสอบได
0: ้ครับ
1: โมโหลานกว่าเดิมอีกนะ
0: คือหาช่องทางได้
1: เขาหาช่องทางเขาได
0: ้
1: ครับนั่นแหละฮะเดี๋ยวคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลครับเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับ
0: อยู่
1: ในสายแล้วครับ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์มานะครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์คุณณรงค์ครับ
0: ครับ
1: โอ้วันนี้ก็ตั้งหัวข้อกันโกงได้แก้ได้เนี่ยเอาโกงได้ก่อนครับจนถึงณวันเนี้ยดัชนีการโกงมันเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนครับ
2: ทุกวันนี้เป็นเรื่องที่คนไทยเจ็บช้ำน้ำใจนะเพราะว่ามันโกงกันเยอะเหลือเกินนะครับแล้วเราก็ได้เห็นว่าคดีเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยนี่มันเหมือนกับว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับจะพอโกงจัดซื้อจัดจ้างนะครับหรือรับสัมปทานก็จะบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างเนี่ยมันถูกระเบียบมันเป็นไปตามขั้นตอนถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วไอ้คำว่าไปรับสินบนเข้ามามีการล็อกสเปคมีการหัวประมูลทำไมสิ่งเหล่านี้เราจับกันไม่ได
0: ้
2: ปล่อยให้มีการอ้างแต่ว่าล็อกสเปคหัวประมูลพอพูดถึงการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการนะครับพวกรัฐมนตรีนักการเมืองก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของข้าราชการประจำเขาเสนอกันมาตามขั้นตอนแต่เราก็เห็นข่าวอยู่ตลอดครับว่าใครเป็นเส้นสายใครเป็นพวกใครการย้ายข้ามห้วยการย้ายข้ามหัวกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการโกงมันเป็นเรื่องที่คนไทยเห็นตามตาครับและแต่ว่ายังอึดอัดมากไม่รู้จะเอาชนะยังไงเพราะพูดมากก็โดนขู่ฟ้
0: อง
2: พูดมากก็หาว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสี
0: อ
2: ันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจกันมากขึ้นครับ
1: แต่ว่าอย่างก็ตามฮะต้องทำความเข้าใจกันมากขึ้นแต่ในหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งบอกว่าแก้ได้เนี่ยบนเวทีคุยกันไหมครับว่าแก้ได้เนี่ยมันต้องรณรงค์สร้างจิตสำนึกหรือว่าต้องทำยังไงล่ะครับ
2: ครับทุกวันนี้ที่เรายืนยันว่าทุกอย่างมันแก้ได้เพียงแต่ว่ามันต้องอาศัยเวลาอาศัยความเข้าใจแล้วก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งของภาคประชาชนด้วยกันเองนะครับสาเหตุที่เราพูดเรื่องนี้เนี่ยเราได้เชิญวิทยากรมา3ท่าน
1: คร
2: ับ4ท่านครับมาเล่าประสบการณ์ที่เขาทำกันจริงๆอ่ะว่าเขาแก้ปัญหากันยังไงนะครับซึ่งจากทั้ง4ท่านคือคุณพศนะครับประธานหอการค้าไทยก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาจะทำอะไรบ้างที่จะไม่ให้สินบนและความอยุติธรรมเนี่ยเป็นภาระเป็นต้นทุนของคนไทยอยู่ต่อไปเราก็ได้เห็นความคืบหน้านะครับเราได้ฟังท่านผู้ว่าชัดชาติผู้ว่ากทมของเราเนี่ยนะมาเล่าเรื่องการนำเทคโนโลยีแล้วก็ความร่วมมือจากประชาชนจากอาสาสมัครมากมายอ่ะมาใช้แก้ปัญหาโอ้มันก็แก้ได้จริง
1: ๆ
2: การคอร์รัปชันในกทมเนี่ยมันก็ลดลงทุเลาลงไปได้อย่างชัดเจนนะครับ เราได้ฟังเรื่องการทุจริตยานะคุณโชติมาเนี่ยเป็นประชาชนธรรมดาเธอก็ช่วยตรวจสอบได้นะครับหรือคุณพัชนีนะครับในเรื่องทุจริตยาคุณโชติมาที่เป็นนักข่าวนะครับเธอก็ลุยตรวจสอบไอ้เรื่องทุจริตการจัดพิมพ์ตำรานะครับที่โกงกันมาชั่วนาตาปีแต่ถึงวันนี้มันก็หยุดได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันเป็นตัวอย่างและเป็นแสงสว่างให้เราเห็นว่าถ้าเราเอาจริงนะคนไทยไม่กลัวนะช่วยกันพูดช่วยกันดูช่วยกันเอ๊ะมันสามารถแก้ไขได้ครับ
1: แต่เห็นบอกว่าเราต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ลดการใช้ดุลยพินิจปัญหามันจะเห็นผลทันทีเลยเหรอครับ
2: แน่นอนปัญหาบ้านเราเนี่ยคือไอ้กฎระเบียบต่างๆอ่ะมันมีมันยาวมันมีมันนานมากกฎหมายบางฉบับอ่ะมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับหลายๆฉบับมีมาตั้งแต่ปี2400กว่านะครับเนี่ยมันโบราณมากแล้วพอเราไม่ได้แก้ไขเนี่ยเราก็จะเขียนเราเห็นกฎหมายเขียนว่าอันนี้เป็นไปตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นะครับหรือบางครั้งเขียนกฎกติกาว่าจะอนุมัติ ภายใต้เงื่อนไข

0: ไปนี้1 2 3 4 5แล้วก็ไปเขียนข้อสุดท้ายว่าทั้งนี้ไปเขียนข้อสุดท้ายเป็นข้อ6ว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานเห็นมั้ยครับแต่พอเจ้าหน้าที่เนี่ยหรือเจ้าพนักงานเนี่ยมีอำนาจมากไอ้การที่เห็นแก่ตัวหรือไปเรียกรับสินบนกันน่ะมันก็เลยเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องหยุดซึ่งผมเห็นด้วยนะกับแนวทางของท่านรองนายกประกรณ์นะครับรองประกรณ์นิรพันธ์นะครับท่านพูดชัดเจนว่ามันจะต้องเราจะต้องมีการยกเครื่องยกประสิทธิภาพของระบบราชการยังไงต้องแก้ไขกฎระเบียบของทางราชการยังไงไอ้ตรงนั้นน่ะเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องช่วยสนับสนุนท่านให้ทำไม่ได้ครับไม่อย่างนั้นเรื่องการใช้สินบนของเจ้าหน้าที่จะเป็นช่องทางการรีดไถ่ตบทรัพย์นักธุรกิจเอาเปรียบประชาชนไม่จบสิ้นครับ
1: คือกกล.ที่เปิดมานี่ยังจำได้เลยนะฮะดร.มานะครับเพราะว่าโอ้บางหน่วยเนี่ยเขาบอกไปเจอร้อยครั้งก็ต้องจ่ายร้อยครั้งเลย
0: ใช่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องจริงที่คนไทยเจอกันมานานครับแต่น่าแปลกใจนะคุณณรงค์คุณอาทิตย
2: ์
0: พอกกต.ในภาคเอกชนเขาไปสอบถามความจริงนะว่าใครต้องจ่ายใครจ่ายที่ไหนมากที่ไหนเยอะนะครับคนในซีกรัฐบาลคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกลับบอกว่าอันนั้นเป็นการสำรวจความคิดเห็นไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งมันไม่ใช่ถ้าคนจ่ายบอกว่าฉันจ่ายจ่ายเท่าไหร่อันนั้นคือความเป็นจริงที่ต้องรับฟังกันแล้วหาทางแก้ไขไม่ใช่มาข่มขู่กันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ยอมรับความจริงแล้วหยุดตรงนี้เราก็จะแก้ไขไม่ได้อีกเช่นเดียวกันครับแต่ก็ต้องตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะที่ดังกกต.ขุดข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาพูดความที่จริงแล้วเรายังมีข้อมูลอีกมากครับเรายังมีข้อมูลที่อยากเปิดให้ประชาชนได้เห็นว่าไอ้กรมต่างๆเนี่ยเขามีช่องทางการทุจริตการรีดไถกันยังไงจริงแต่ตอนนี้อาจจะต้องชะลอไว้นิดนึงเพราะการข่มขู่ทำให้คนกลัวครับ
1: นั่นแหละไอ้ประเด็นข่มขู่เนี่ยดร.มานะครับวันก่อนหน้านี้นะฮะกรณีที่ไปจับเรื่องของการเอาคนที่ไม่มีสถานะทางสัญชาติมาใส่เข้าบัญชีทะเบียนบ้านที่ดินแดงอะครับคนที่เขาบอกว่าเอ้ามาเจอบ้านของตัวเองคนอยู่เป็นสิบเลยก็เลยไปร้องที่เขตบอกว่าคุณจะมาร้องได้ยังไงเขาจ่ายคุณไปแล้วนี่นะก็เลยบอกว่าคุณไม่แก้ไขใช่ไหมเดี๋ยวไปร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจด่ากลับอีกนะฮะเสร็จพอเขากลับมาที่แฟลตของเขาปรากฏว่ามีคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านของเขาเนี่ยมายืนชี้หน้าด่าว่าไปแจ้งความหรื
2: ออ
1: ันนี้มันเป็นปัญหาว่าเขาอยากให้ประชาชนไปแจ้งเนี่ยแต่เรื่องของการดูแลคนที่ไปแจ้งมันไม่มีเลยอะครับ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทางภาครัฐนะถ้าอยากจะหยุดคอร์รัปชันให้ได้อะต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนนะครับก่อนหน้านี้เวลาผู้บริโภคอะประชาชนที่เป็นผู้บริโภคไปซื้อของแล้วโดนเอารัดเอาเปรียบอะบางทีเขาข้อหาคนช่วยเหลือไม่ได้
1: ค
0: นที่จะรับฟังการร้องเรียนมันก็ไม่ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าหนักใจแต่ตอนนี้เราก็พยายามเสนอกับทางปปช.นะครับแล้วก็ได้รับการตอบสนองที่ดีนะครับจากท่านเลขาธิการปปช.นะครับว่าจะพัฒนาระบบพัฒนากลไกยังไงที่จะตอบสนองการร้องเรียนของประชาชนได
2: ้
0: ทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกปลอดภัยเวลาที่เขาเปิดประเด็นเปิดโปงอะไรขึ้นมานะครับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเราได้ร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งชื่อ Corruption Watch หรือแชทฟ้องโกงทางใจอันนี้ก็จะมาช่วยภาคประชาชนและก็สนับสนุนการทำงานของปปช.ได้ครับ
1: ครับดิเห็นตอนสุดท้ายเปิด MV ของนักศึกษาหอการค้านะฮะแล้วก็เปิดให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องเอาดร.มานะแกนหลักของการรณรงค์มานานนี่นะฮะความฝันอันสูงสุดอยากจะเห็นประเทศไทยกับปัญหาคอร์รัปชันเป็นยังไงครับ
0: เห็นคนไทยกล้าพูดเห็นคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเปลี่ยนวิธีคิดความเป็นเจ้านายให้เป็นผู้บริการประชาชนเหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านตรัสอยู่บ่อยๆนะครับเห็นนักการเมืองเนี่ยสำเนียกสำนึกในอนาคตของประเทศชาติว่าจะต้องช่วยกันสร้างไม่ใช่ว่าวันนี้ทีใครทีมันโกงได้กอบได้ก็จะทำนะครับสิ่งเหล่านี้มันต้องเปลี่ยนแปลงครับแล้วความฝันนั้นสูงสุดที่เราจะได้หากทุกฝ่ายยืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องก
1: ็
0: คือว่าคนไทยจะอยู่ในสังคมที่มีความสุขเราจะรู้เราจะมั่นใจว่าจะไม่เอารัดเอาเปรียบกันจะไม่โกงกัน

0: นะครับ
1: ฮะโอ้โหก็คือไอ้สำหรับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะเปลี่ยนทัศนะเนี่ยขนาดเข้าไปเป็นราชการก็ยังโกงกันเลย
2: ถูกต้องครับคือตอนนี้ตราบใดที่

0: ยังไงก็แล้วแต่เขาจะต้องรีดไถเขาจะต้องโกงครับเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายแต่เบื้องหลังที่เราได้เห็นกันก็คือว่าในการเลือกตั้งอ่ะนะมันเต็มไปด้วยการซื้อเสียงจำนวนมากเลยอาจจะมากกว่าครึ่งด้วยซ้ำครึ่งประเทศด้วยซ้ำไปที่มากันต่อสู้กันมาอย่างนี้เลือกอบต. อบจ.เลือกเทศบาลก็ซื้อเสียงนะครับหัวสว.ก็ตกเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะหวังได้ยังไงว่าข้าราชการจะไม่ต้องวิ่งเต้นเส้นสายไอ้ตรงนี้มันเลยกลายเป็นวัฏจักรนะครับทำให้หนักใจมากว่าเราจะหยุดคอร์รัปชันตรงนี้ได้อย่างไรแต่มันต้องแก้ได้
1: คร
0: ับ ถ้าหากประชาชนตื่นตัวแล้วไม่ยอมให้มันเดินไปอย่างนี้เรื่อยๆมันจะกัดกินอนาคตของลูกหลานเราไปเรื่อยๆอย่างนี้มันไม่ถูกต้องครับ
1: ชา
0: ติคุณนรงค์ครับ
2: ต้นไม้เป็นพิษแล้วผลที่ออกมามันย่อมเป็นพิษในเมื่อคุณเข้าไปสู่ระบบราชการคุณใช้เส้นสายหรือว่าใช้เงินเข้าไปแล้วก็เห็นโครงการไอ้เสาไฟฟ้าอะไรที่มันแปลกๆต้นละเป็นแสนทียิบเนี่ยนะถนนยังไม่มาไม่เป็นไรขอเสาไฟฟ้าไปก่อนเนี่ยเราเห็นอยู่ทุกอำเภอไอ้ที่มันเคยเป็นข่าวเนี่ย
0: ใช่
1: แต่ตรงนี้เราจะลบล้างทัศนคติแบบนี้ยังไงครับเพราะว่าคือเหมือนกับว่าตอนนี้มันความชินชาของสังคมไทยมันก็บอกว่าการโกงมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วเนี่ยเราทางแอคเองเราจะมีวิธีการแนวทางปฏิบัติให้คนปรับเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ยังไงบ้างไหมครับ
0: สำหรับคนโกงอ่ะสิ่งที่ต้องทำให้ได้ก็คือให้พวกเขารู้ว่าโกงยากโอกาสถูกจับได้มันสูงโอกาสอีกหลังย้อนหลังอีก5ปี10ปีข้างหน้ามันก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาและถ้าเขาโกงเขาจะถูกประชาชนเนี่ยด่าประณามไปชั่วลูกชั่วหลานว่าวงตระกูลของเขามีพ่อแม่มีต้นตระกูลที่เป็นคนที่โกงถ้ามีอย่างนี้เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองก็จะเกรงกลัวครับแต่มีอย่างหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราต้องแก้ไขระบบราชการของเราระบบของรัฐของเราเนี่ยนะครับว่าจะทำยังไงให้มันเป็นดิจิตอลทำยังไงให้มันเปิดเผยทำยังไงให้ลดการใช้ดุลพินิจได้และทำยังไงไม่ให้คนที่มีอำนาจเนี่ยไปครอบงำการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการได
1: ้
0: เราต้องทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันครับต
1: ้
0: องทำหลายๆอย่างพร้อมกันขอย้ำเรื่องนี้เลยครับ
2: ครับนะฮะหวังว่าประเทศไทยของเราอนาคตจะสดใสปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะพอทุจริตแล้วตึกมันถล่
1: ม
2: ทุจริตแล้วระบบราชการให้มันเข้มแข็งขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นหวังอย่างนั้นนะฮะขอบคุณมากนะครับดร.ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับทางดร.มานะนิมิตมงคลนะครับเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้เองก็คือวันที่6กันยายนก็เป็นวันนี่แหละตรงกับวันต่อต้านคอร์รัปชันปี2019ซึ่งอย่างที่เราเคยคุยกันมาหลายๆรอบนะพี่ท่านผู้ฟังว่าคือแตะตรงไหนมันก็มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันกันหมดเลยโดยเฉพาะอย่างล่าสุดทุจริตท้องถิ่นมันหนักหน่วงมากแล้วมันทำให้คือแม้ว่าจะมีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แล้วก็ข่าวที่มันออกมาแทบทุกวี่ทุกวันแต่ว่าประชาชนยังรู้สึกว่ามันจะไปได้ถึงไหน
2: จะ
1: ถึงใครได้แค่ไหน
2: จบแค่ไหน
1: ใช่อ
2: ันนี้แค่ท้องถิ่นนะครับ
1: ครับ
2: มันยังมีทุกหย่อมย่านะฮะที่เอาต่างชาติเข้ามาโดยไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: เรื่องของไปเกิดสัญชาติให้สัญชาติเลยอ่ะนะครับคุณมาคลอดในบ้านเราโรงพยาบาลของเรานะเด
1: ี๋
2: ยวจะมีคนไปประสานงานเลยคลอด 70,000 ใช่ไหมเด
1: ี๋
2: ยวจะมีเอกสารเพื่อจะให้ลูกของคุณได้สัญชาติไทยเดี๋ยวจะมีพ่อทิพย์มาเซ็นรับรองให้ตอนนี้ตรวจสอบไปถึงไหนฮะ78โรงพยาบาลเอกชน
1: ค
2: นเข้าข่ายประมาณเท่าไหร่ฮะตอนนี้สอบไปถึงไหนยังไม่ทราบเลยนะ
1: อ
2: ันนี้หนึ่งแล้วใช่ไหมครับอีกหนึ่งก็คือนี่นะฮะที่เอาคนไม่มีสถานะทางทะเบียนเอามาอยู่ในทะเบียนบ้านของเราแล้วก็ได้บัตรสีชมพูไปอ่ะซึ่งไอ้บัตรเนี้ยมันสามารถทำเป็นธุรกรรมทางการเงินแล้วก็อนาคตออกสามารถทำบัตรประชาชนได้ด้วยเนี่ยนะฮะห้องหนึ่งห้องเนี่ยเป็นห้องพักอาศัยเนี่ยนะฮะมีคนอยู่ในนั้นอ่ะชื่อในทะเบียนนะฮะ16คน17คนนั้นเป็นไปได้ยังไงฮะซึ่งไม่ใช่ชื่อคนไทยเลยด้วยเนี่ยนะครับเอาแล้วเจ้าหน้าที่เขตเวลา คีย์ไปในคอมพิวเตอร์มันไม่เตือนเหรอฮะ
1: เอะใจอะไรเลยเหรออ
2: ่าปรากฏว่ามันเตือนฮะแต่ว่าพับมันเก็บไว้ฮะเพราะว่าเราก็ไปมีนอกมีในก็เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละฮะที่ร่วมกระบวนการกับเขาด้วยนะฮะเช่นเดียวกับเรื่องของพ่อทิพย์แม่ทิพย์เนี่ยนะที่ไปเซ็นรับรองก็มีเจ้าหน้าที่ของเราอะทั้งโรงพยาบาลและทั้งเขตเนี่ยนะ

0: ไปร่วมขบวนการกับเขาฮะม
1: ัน
0: ก็เลยทำได้ไงคร
2: ับแต่อย่างน้อยเราก็ต้องคนที่อยู่ในร่วมขบวนการส่วนหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้มันเลยทำให้เราได้รับรู้เรื่องพวกนี้นะพี่หลงเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาเออเพราะอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เกิดอย่างเรื่องสวมทะเบียนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาปี2ปีถ้าเกิดสืบข้อมูลย้อนหลังไปก็บอกว่าเด็กบางคนที่เคยอยู่ในระบบเนี่ยมันอาจจะอายุ20ปีมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงระหว่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วกว่าที่มันจะมาเรื่องมันจะแดงออกมา
0: เนี่ย
2: มันก็ต้องมีคนที่แบบว่าเนี่ยแหละตระหนักแล้วก็ไม่ยอมเพิกเฉยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบ
0: ก็วันเวทีวันเนี้ยคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.บอกว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่แก้ได้ครับ
2: ครับ
0: แต่ต้องมองให้เห็นทั้งระบบนิเวศของการทุจริตซ
2: ึ่
0: งเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายทั้งผู้บริหารเจ้าหน้าที่รัฐภาคเอกชนผู้มีอำนาจประชาชนและหน่วยงานตรวจสอบห
2: ั
0: วใจสำคัญคือการสร้างระบบที่ไม่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของทุกคน
2: ครับ
0: จุดเริ่มต้นสำคัญอยู่ที่ระบบการแต่งตั้งหากนำคนที่มีพฤติกรรมทุจริตเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่ต้นย่อมส่งผลต่อองค์กรในระยะยาวอาทิการทุจริตสอบเข้ารับราชการแล้วก็การซื้อเสียงเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งขณะเดียวกันต้องเร่งปิดช่องโหว่การใช้ดุลยพินิจกฎหมายหรือระเบียบที่ล้าสมัยและกระบวนการที่ประชาชนต้องพบเจ้าหน้าที่โดยไม่จำเป็นซ
2: ึ่
0: งอาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์นะครับกทม.เองเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติบอกว่าก็เลยต้องมุ่งลดการใช้ดุลพินิจแล้วก็การเข้าพบเจ้าหน้าที่ด้วยการเอาเทคโนโลยีมาใช้ครับเช่นการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ช่วยลดระยะเวลาจากเดิมประมาณ45วันเหลือ14วันไอ้นี่ไอ้คำว่ายื่นขอใบอนุญาตเนี่ยนะครับกทม.นี่โดนมาหลายรอบแล้วนะที่บิ๊กเต่าไปจับคาโต๊ะเลยอ่ะ
2: ใช่
0: ผมยื่นไปกี่รอบไม่เคยเซ็นให้ผมเลยอ่ะต้องมีอะไรจ่ายข้างล่างก่อนที่จะเซ็นให้ประมาณนี้จับคาโต๊ะไปหลายรอบแล้วนะครับ
2: ครับ
0: พร้อมกับติดตามสถานะและก็ตรวจสอบกระบวนการที่ชัดเจนขึ้นรวมถึงพัฒนาช่องทางกรุงเทพโปร่งใสภายใต้แพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูนะฮะเพ
2: ื่
0: อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยคำนึงถึงการปกปิดข้อมูลผู้แจ้งไอเนี้ยที่ผมถามดร.มานะเมื่อสักครู่เนี้ยไปที่เขตไปที่สถานีแล้วอ่ะนะ
2: บวยไปหมดเลย
0: บวยพอบวยหมดเขากลับแฟดของเขาไงปรากฏว่าคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านเขามาชี้หน้าด่า
2: ครับ
0: คุณไปแจ้งความใช่ไหมอะไรเงี้ยมีข่าวมาบอกผมก็เลยต้องรีบมาตำหนิคุณนี่ไงฮะ
2: อ้
0: าวแล้วเราไปหาเจ้าหน้าที่ไปแจ้งเขาได้ยังไงล่ะฮะ
2: ครับโอ้นี่ไปทั้งสำนักงานเขตไปทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ครับ
2: แต่กลับไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วสุดท้ายภัยยังกลับมาถึงตัวเองอีก
0: ถูกต้อง
2: เนี่ยมันเลยยิ่งทำให้คนที่มีข้อมูลมีเบาะแสพวกนี้มัน
0: ใครจะกล้าแจ้งล่ะครับไอ้มาตรการคุ้มครองพยานของเรามันเป็นซะอย่างเงี้ยนะคุณชัดชาติยังบอกด้วยนะครับว่าการต่อต้านคอร์รัปชันต้องบูรณาการทุกภาคส่วนประชาชนต้องมีช่อง
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

อย่ามาว่าฉันแก่นะจ๊ะถ้าแก่ก็แก่แบบสุขภาพดีละสวัสดีกันค่ำคืนวันอาทิตย์ที่6กันยายนพ.ศ. 2569 Today Thailand กับปู่โรเบียร์อยู่บดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าแต่ผู้หญิงอย่างเราปล่อยไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องความแก่มันมีงานวิจัยของสแตนฟอร์ดค่ะเขาเผยว่ามนุษย์เราแก่พุ่งพรวดในช่วง2อายุนี่แหละนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายบอกเลยว่าหนีไม่พ้นถ้าเราจะพูดกันตามหลักวิทยาศาสตร์มนุษย์เราเนี่ยเริ่มแก่ลงตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาดูโลกเลยค่ะแต่ทว่าการศึกษาล่าสุดกลับพบว่าความชราไม่ได้คืบคลานเข้ามาอย่างสม่ำเสมอในทุกๆปีนะคะแต่มันกลับมาเป็นระลอกระรอกและมีช่วงเวลาที่ร่างกายเราเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดแบบน่าตกใจเลยทีเดียวถ้าหากเรารู้สึกว่าเรามีอาการปวดเมื่อยหลังจากออกกำลังกายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหรือจู่ๆเฮ้ยเราก็พบว่าเรามีผมขาวเพิ่มมากขึ้นผิดปกติว้านี่คือช่วงที่กำลังจะบอกเราว่าอ้าวเฮ้ยความแก่มาเยือนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดค่ะเขาให้ทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์โมเลกุลและระบบจุลชีพในอาสาสมัครอายุ 25-75 ปีแล้วพบว่าเฮ้ยมนุษย์เราเนี่ยจะแก่เร็วที่สุดในช่วงอายุ2ช่วงนี้คือ44และ60ปีเฮ้ยทำไมต้อง44และ60ปีล่ะทีมนักวิจัยเขาพบค่ะว่าโมเลกุลและจุลชีพในร่างกายนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามเส้นตรงนะคะแต่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ใน2ช่วงอายุคือช่วง1อายุ44ค่ะมักจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลที่ส่งผลต่อการเผาผลาญไขมันเผาผลาญแอลกอฮอล์และความแข็งแรงของผิวหนังและกล้ามเนื้อซึ่งในผู้หญิงอาจจะเชื่อมโยงกับการเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยก่อนหมดประจำเดือนนั่นเองแต่น่าสนใจคือผลลัพธ์ที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยในผู้ชายก็เหมือนกันนะคะคุณไม่รอดต่อมาช่วงที่2คือช่วงอายุ60ค่ะคุณอายุ60เป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันการทำงานของไตและความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงวัย60แม่นักวิชาการเขาบอกว่าความแก่ไม่ใช่รอยรั่วซึมแต่มันคือยางระเบิดเมื่อคนเราอายุใกล้50ร่างกายเราก็จะแก่เร็วขึ้นในบางส่วนค่ะงานวิจัยพบว่าการแก่ชราของร่างกายมนุษย์เราไม่ได้เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเสมอแต่มันจะมีช่วงเร่งตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงวัย50โดยเฉพาะช่วงวัย 45-55 ปีมันเหมือนกับเป็นคำเตือนนะคำเตือนให้คนวัยกลางคนเนี่ยบอกว่าความแก่มันไม่รอใครนะจ๊ะมันมีงานวิจัยพบว่าเมื่อคนเราอายุประมาณสัก50เอาเป็นว่าระหว่าง 45-55 ก็ได้อะมันจะมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญค่ะโดยระดับโปรตีนในร่างกายมนุษย์เรามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเลยมันทำให้เรารู้สึกถึงการแก่ชราที่เกิดขึ้นเร็วอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอวัยวะบางส่วนมันมักจะแก่เร็วกว่าส่วนอื่นร่างกายของเราไม่ได้แก่พร้อมๆกันทุกส่วนนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยหน้าแก่แต่ตัว

ตัวตึงหรือตัวตึงแต่หน้าแก่ไม่ใช่งานวิจัยพบว่าอย่างหลอดเลือดโดยเฉพาะเส้นเลือดแดงใหญ่ซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักจากหัวใจมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงที่สุดและแก่เร็วที่สุดนักวิจัยเขาก็เลยตั้งสมมติฐานว่าหลอดเลือดเหล่านี้มันอาจทำหน้าที่เหมือนเป็นช่องทางในการนำพาโมเลกุลที่ทำให้เกิดการแก่ชราไปยังส่วนต่างๆทั่วร่างกายอีกด้วยแล้วรู้ไหมสัญญาณแรกเริ่มอาจเห็นได้ตั้งแต่ตอนอายุ30ซะด้วยซ้ำถึงแม้ว่าจุดเปลี่ยนใหญ่จะอยู่ที่อายุ50แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงแรกๆที่พบได้ในต่อมหมวกไตซึ่งเป็นอวัยวะที่สร้างฮอร์โมนต่างๆตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ30ปีแล้วละจ้านักวิชาการบอกเลยค่ะว่ามันเหมือนรถยนต์ที่บางชิ้นส่วนก็เริ่มมีการสึกหรอเร็วกว่าแต่นักวิจัยก็เปรียบร่างกายเราว่าถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนรถยนต์บางชิ้นส่วนก็อาจจะสึกหรอเร็วกว่าส่วนอื่นเพราะฉะนั้นเราควรจะมาทำความเข้าใจว่าอวัยวะส่วนไหนกันแน่ที่มีแนวโน้มว่าจะแก่และสึกหรอเร็วกว่าก็จะช่วยให้นักวิจัยหาวิธีที่จะดูแลและส่งเสริมให้คนเรามีสุขภาพดีขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้นซึ่งโดยรวมๆแล้วการศึกษาเนี้ยเขาตอกย้ำว่าการแก่ชราไม่ได้เป็นแบบเส้นตรงค่ะแต่มันจะมีช่วงจังหวะเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอยู่ถึงแม้จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมนะคะแต่ข้อมูลที่น่าสนใจในการวิจัยสุขภาพบอกเลยว่ามนุษย์เราทั้งแก่ทั้งเติบโตเร็วมากเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เรารอความรู้ใหม่ๆในอนาคตนะคะเวชศาสตร์ชะลอวัยเฉพาะบุคคลเขาก็บอกว่ามันมีการวิเคราะห์ยีนแบบลึกเพื่อหาทางชะลอวัยที่เหมาะกับแต่ละคนซึ่งทำได้ตอนนี้คืออะไรรู้ไหมเฮ้ยเดินสายกลาง

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
6: พอลซ่า
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการ

0: ช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายการเดินสายกลางมันเรียนรู้ความรู้สุขภาพอย่างต่อเนื่องจะช่วยกันกรองว่าสิ่งไหนใช้ได้จริงกับตัวเราในวันนี้เพราะความรู้บางอย่างในอดีตมันก็อาจจะยังใช้ได้ดีแต่บางอย่างมันก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามหลักฐานใหม่หรือยุคใหม่ๆยังไงล่ะแล้วการดูแลสุขภาพมันก็ไม่ใช่การแข่งขันกับวัยที่มันเจริญไปเรื่อยๆแต่มันคือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีการดูแลสุขภาพก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในทุกๆช่วงวัยค่ะด็อกเตอร์เมลิสาผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงวัยเปรียบเทียบความแก่เอาไว้ว่าอย่าคิดว่าความแก่เหมือนน้ำที่ค่อยๆรั่วซึมนะจ๊ะแต่มันเหมือนยางรถยนต์ที่จู่ๆมันก็ระเบิดเลยบางทีทุกอย่างมันดูเหมือนปกติจนกระทั่งจุดหนึ่งค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เราไม่ทันตั้งตัวแต่เห็นชัดซึ่งปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดคลื่นความแก่ก็มีทั้งเรื่องของกรรมพันธุ์และไลฟ์สไตล์ของเรานั่นเองค่ะซึ่งนายแพทย์เบิร์กบอกว่ายีนของมนุษย์เราเนี่ยถูกออกแบบให้มีขีดความสามารถในระดับหนึ่งแต่พฤติกรรมในการใช้ชีวิตนี่แหละเป็นตัวเปิดหรือเป็นตัวปิดยีนเหล่านั้นเช่นถ้าเราเป็นคนสูบบุหรี่ดื่มจัดและยังไม่ออกกำลังกายนั่นหมายความว่าเรากำลังเปิดสวิตช์ความแก่ให้มันทำงานเร็วยิ่งขึ้นนั่นไงมาดูเทคนิคชะลอคลื่นความแก่กันค่ะเพื่อจะได้เตรียมมือรับให้ทันถึงแม้ว่าเราจะหยุดเวลาไม่ได้แต่เราก็สามารถจะลดแรงกระแทกจากคลื่นความแก่ได้โดยเฉพาะในช่วงอายุ44และช่วง60ปีอ้าวใครอยู่ในช่วงนี้บ้างยกมือขึ้นไม่ยากไม่ยากแค่เน้นสร้างกล้ามเนื้อเมื่ออายุเรามากขึ้นมวลกล้ามเนื้อก็จะลดลงไงการยกน้ำหนักหรือการออกกำลังกายแบบแรงต้านถือว่ามีความสำคัญมากค่ะโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่ฮอร์โมนเริ่มจะเปลี่ยนรู้จักควบคุมการกินแบบเมดิเตอร์เรเนียนนั่นหมายถึงเน้นผักเข้าไปเน้นพืชผักธัญพืชแบบไม่ขัดสีและไขมันดีก็จะช่วยให้การทำงานของหัวใจนะคะดีขึ้นแล้วก็ลดการอักเสบในเซลล์ต่างๆอ้าวเรื่องนี้ก็สำคัญตรวจเช็คสุขภาพไงจ๊ะอย่ารอให้หลังคารั่วก่อนแล้วค่อยไปซ่อมนะคะคุณหมอบอกเราควรหมั่นตรวจเช็คความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่วัย40เลยค่ะคุณถ้าลดได้ลดเลยแอลกอฮอล์และบุหรี่ถ้าเลิกได้เลิกไปเลยเนื่องจากในช่วงวัย40เขาบอกว่าร่างกายมนุษย์เราจะเริ่มกำจัดแอลกอฮอล์ได้แย่ลงเพราะฉะนั้นการลดละเลิกนี่แหละจะช่วยถนอมอวัยวะภายในได้อย่างมหาศาลเลยคุณหมอบอกว่าการรู้ร่วงหน้าว่าพายุความแก่จะมาเยือนเมื่อไหร่เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ไม่ได้มีให้เรากังวลนะคะมีไว้ให้เราเตรียมพร้อมถ้าเราเตรียมร่างกายให้แข็งแรงตั้งแต่วันนี้พอถึงวันที่เราอายุแตะ40หรือแตะเลข6ร่างกายเราก็ยังคงขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคงเรียกว่าเราต้องแก่แบบมีคุณภาพค่ะไม่ใช่แค่อายุยืนแต่ร่างกายและสมองไม่ดีไม่ได้ต้องดีไปพร้อมๆกัน

คุณหมอกระดูกเขาเปิดเคล็ดลับอายุยืนยาวค่ะว่าชีวิตประจำวันเราควรจะใส่ใจกับร่างกายอย่างจริงจังทั้งเรื่องกินเรื่องโภชนาการเรื่องการนอนที่ดีเรื่องออกกำลังกายดูแลฮอร์โมนและสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีแต่อันดับหนึ่งเนี่ยค่ะเขาเน้นเหมือนกันหมดเลยก็คือการออกกำลังกายที่เน้นสร้างกล้ามเนื้ออย่างน้อยต้องกินโปรตีนให้ได้วันละ130กรัมเพื่อสร้างกล้ามเนื้อที่เพียงพอไปพร้อมๆกับการออกกำลังกายอาจจะเดินเบาๆวันละ45นาทีสัปดาห์ละ3ถึง4ครั้งหรืออาจจะสลับกับการวิ่งสั้นๆหรือการยกน้ำหนักอาจจะหนักสักนิดนึงอย่างน้อยสักสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะคืออันนี้บอกเลยว่าอย่าไปสนใจว่าเราจะผอมลงหรือเปล่าการออกกำลังกายเน้นสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยก็เพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงเพื่อให้หัวใจเรามีสุขภาพที่ดีนะคะเพื่อให้การเคลื่อนไหวหลายๆทิศทางของเราดีขึ้นและช่วยให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้นนี่แหละอันดับหนึ่งคือเราต้องสร้างกล้ามเนื้อค่ะพูดถึงเรื่องกินกันดีกว่าหลายคนค่ะบอกกินคลีนไปเลยกินคลีนไปเลยคุณหมอบอกไม่เป็นไรเน้นผักเข้าไว้ผักใบเขียวงดน้ำตาลถ้าพูดถึงด้านโภชนาการเราก็แค่ยึดกินอาหารสะอาดเน้นผักใบเขียวนะเรียกว่าถ้าทุกวันจะยิ่งดีตอนเช้าก็ควรจะกินผักและก็ไม่ควรพลาดกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์จริงๆนะคะไข่ผลิตภัณฑ์นมอย่างน้อยให้มันครบเป้าหมายโปรตีนในแต่ละวันค่ะหลีกเลี่ยงน้ำตาลได้จะดีมากหากกินน้ำตาลมากไปก็อาจจะรู้สึกได้ทันทีว่าน้ำตาลนั้นมักทำให้ร่างกายอักเสบและสมองไม่ปลอดโปร่งสร้างวินัยในการนอนที่ดีเข้านอนให้เป็นประจำตื่นเป็นประจำเรียกว่าวินัยทางการนอนจะฝึกให้สมองตื่นตัวหรือไม่งั้นก็ต้องรู้จักเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอรู้จักอ่านหนังสือไม่ใช่ฟังคนอื่นเขาอ่านยิ่งถ้าเป็นสตรีสูงวัยก็ควรได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนหลังเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนหากขาดโปรตีนนี้มันก็เหมือนถูกตัดพลังที่สำคัญต้องมีสุขภาพทางสังคมที่ดีมีเพื่อนมีคนพูดคุยอายุยืนไม่ใช่แค่เพียงมีชีวิตอยู่แต่ควรจะแก่แบบมีพลังสนุกกับโลกได้ทุกวันของชีวิต

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569รอบหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพ.ศ.2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ

0: ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารและวัดอ่างแก้ววัดพระธาตุช้างคำจังหวัดน่านวัดทุ่งแคว้วจังหวัดแพร่วัดเปลมประชาจังหวัดปทุมธานีและวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเชอร์วานอิเล็กทรอนิกส์เอ็นโคลเซอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลและนางพูนสุขนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชพภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยญาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุวัดดาวดึงสารามและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นกองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชพภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

6:15 น.ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่6เดือนกันยายน2569นะคะวันนี้อาทิตย์ที่6นะคะขอย้ำเมื่อช่วงกลางวันไปคุยกับคุณหมอนิดนึงนะคะไปบอกคุณหมอว่าวันอาทิตย์ที่5นะคะก็เลยงงกันไปใหญ่นะคะจริงๆอาทิตย์ที่6นะคะสำหรับวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษค่ะทั้งทางวิทยุอสมทแล้วก็ทาง Facebook LTM FM 95นะคะมีเรื่องราวเรื่องของสุขภาพมาฝากกันในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวคุณหมอจะขอคิวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ3สัปดาห์ติดเลยนะคะวันนี้นะคะอาทิตย์หน้าแล้วก็อาทิตย์ถัดไปนะคะ3อาทิตย์เลยใครที่มีคำถามอยากจะปรึกษาอยากจะคุยอยากจะชื่นชมได้หมดเลยนะคะโทรมาหลังไมค์วันนี้น้องแป้งอยู่022481366เหมือนเดิมนะคะ022481366นะคะเอาจริงๆเนาะคุณหมอก็ยังทำงานอยู่นะอายุก็70กว่าแล้วนะคะเพิ่งจะผ่านวันเกิดมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็มีปัญหาเรื่องของตอนนี้หมอเครียดนะคะอันนี้เป็นคุณหมอที่มีคลินิกอยู่แถวคลองสามวาที่กรุงเทพอะค่ะคือถูกร้องเรียนพฤติกรรมว่าโทรศัพท์ไปข่มขู่ผู้ป่วยแล้วก็มีการเหยียดการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาล30บาทปัดทองในพวกนี้นะคะแต่ว่าในรายการของเราคุณหมอวิวัฒน์จะมีการบอกเสมอนะว่าให้ใช้สิทธิ์เบื้องต้นเลยค่ะสิทธิ์เบื้องต้นของเรารักษาฟรีนั่นแหละนะคะแต่ว่าคุณหมอดังกล่าวเนี่ยก็บอกว่าใครที่ใช้บัตรทองเป็นคนไข้ชั้นต่ำอะไรประมาณนี้

0: เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวจนสุดท้ายก็ต้องออกมาขอโทษขอโพยนะคะก็ไม่แน่ใจว่ามีการร้องเรียนไปที่แพทยสภาหรือไม่อย่างไรนะคะก็เห็นใจเนาะหมอบอกว่าหมอเครียดนะคะเดี๋ยวฟังคุณหมอวิวัฒน์เติมสักหน่อยนะคะคุณหมอจริงๆก็เคยเป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์ด้วยนะคะตอนถ้าหมอเครียดอย่างเงี้ยต้องพักไหมต้องลาไหมทำได้หรือเปล่าหรือว่าอยู่เฉพาะคลินิกไม่ต้องไปโรงพยาบาลจะได้ไหมน่าเห็นใจเหมือนกันนะคะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาค่ะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะสวัสดีคุณหมอค่ะ
1: สวัสดีครับคุณศิวิไลครับตอนแรกผมก็ประกาศไปทางเฟซบุ๊กนะวันที่5วันที่12วันที่19พอผมมาดูจริงๆแล้วผมก็งงว่าเอ๊ะเราจำผิดหรือว่าเราดูผิดนะครับก็มีแฟนกลับมาก็บอกว่าคุณหมอพิมพ์ผิดหรือเปล่าเงี้ยผมก็เลยถามคุณคืออะไรก่อนตกลงมันวันที่เท่าไหร่เนี่ยสามภรรยาผมว่าเฮ้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยเขาบอกวันนี้วันที่6
0: ถอยหลังไปหนึ่งวัน
1: ไม่เป็นไรครับบางทีคนเราเนี่ยมันก็สมองเนี่ยนะพออายุมากๆขึ้นนะมันจะเริ่มเขาเรียกว่า recent memory คือความจำระยะสั้นเนี่ยมันจะพลอยผิดพลาดได้นะคนเนี่ยนะเอ๊ชื่ออะไรน้องนึกไม่ค่อยออกนะแล้วจะเป็นกันนะเป็นเรื่อง
0: คุณอยู่นานนะค่ะ
1: ผมไม่
0: ได้คุยกับเขาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ถือว่าเข้าขั้นแล้วเนี่ยจะสมองเสื่อมไหมอะไรอย่างเงี้ยก็กังวลนะคะเราจะมีปัญหาเรื่องสมองในอนาคตไหมถ้าเจออย่างเงี้ยบ่อยๆรู้สึกจำอะไรผิดอย่างเงี้ย
1: เป็นของธรรมดาครับเป็นธรรมชาติของร่างกายของ
0: มนุษย
1: ์ตอนอายุมากขึ้นเซลล์สมองมันจะเริ่มล้าเริ่มทำงานถ้าเรากินผมบอกกินไข่ลวกอ่ะไข่แดงเนี่ยมันเลชิตินและซิตินจะช่วยการทำงานของสมองนะครับเขาเกิดมาที่หมอคนที่ว่ามีปัญหานะครับเขาบอกว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีต้องเสียสตางค์แบบนี้นะข่าวร้ายเลยนะมีปัญหานะโอ้โหดังมากเลยนะหมอวิวัฒน์
0: หมอเครียด
1: หมอวิวัฒน์ออกอากาศนะมีคนดูแค่หลัก20 คนอะไรเงี้ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่พอหมออย่างเงี้ยด่าคนไข้ปุ๊บ
0: ด่าคนไข้แรงหน่อยนึงโอ้โหดัง
1: เลยนะครับ
0: ระดับประเทศเลยวันนี้ค่ะ
1: ผมก็ไม่อยากดังอย่างนั้นหรอกครับผมเอาแค่ธรรมดาก็พอต้องถามว่าผมก็ไม่ดูรายละเอียดนะว่าหมอคนนี้เขาทำงานอยู่โรงพยาบาลของรัฐหรือเปล่านะครับถ้าผมเป็นผู้อำนวยการสมมติว่าเขาทำงานอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐแต่ดูคร่าวๆแล้วเนี่ยคล้ายๆกับว่าจะเปิดคลินิกอย่างเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะอยู่คลินิกอย่างเดียวค่ะ
1: ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลถ้าเป็นอยู่โรงพยาบาลเนี่ยผมบอกเลยครับว่าถ้าเป็นผมนะผมก็จะประสานพักงานก็เลยนะครับ
0: พักงานก่อน
1: ครับไม่ต้องมาทำงานหรอกนะแล้วอีกอย่างนึงถ้าสมมติว่าไปว่าคนไข้อย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นการผิดจรรยาแพทย์อยู่ด้วยในการที่ไปว่าคนไข้
0: ผู้ป่วย
1: แล้วจะไปไม่ใช่ว่าเฉยเป็นการดูถูกเหยียดหยามอันนี้เป็นผิดกฎหมายเลยนะฟ้องร้องได้เลยคดีแพ่งด้วยนะนะครับคดีอาญาด้วยนะไม่ใช่คดีแพ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งแต่ถ้าเป็นคลินิกถึงแม้จะเป็นคลินิกก็ตามเนี่ยเขาก็ควรจะปิดคลินิกของเขาก่อนแล้วก็จริงๆนะครับผมอยากให้หลายๆท่านเนี่ยเวลาไปคลินิกที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะคลินิกที่มันอยู่ตามตอกซอกซอยที่อยู่ใกล้ๆโรงงานเนี่ยแล้วก็มีคลินิกเปิดอยู่อะเยอะแยะไปหมดเลยนะท่านช่วยดูตรงใบประกาศมีสตรีบัตรหรือปริญญาของเขาเนี่ยแล้วก็ชื่อของแพทย์ตัวเนี้ยนะแล้วก็ดูวอเลขที่อะไรต่างๆเนี่ยแล้วท่านก็เปิดไปในเว็บไซต์ของแพทยสภานะลองพิมพ์ดูว่ามันมีชื่อหมอคนนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันมีใบปริญญาบัตรใบประกอบโรคศิลป์ใบอะไรปลอมเยอะแยะหมดเลยเนี่ยตามยิ่งตามเนี่ยนนทบุรีรอบกรุงเทพอ่ะเอางี้อ่ะจังหวัดที่รอบกรุงเทพอ่ะแล้วก็โดยเฉพาะสมุทรปราการเนี่ยที่มีโรงงานเยอะๆเนี่ยจะมีคลินิกเกิดอยู่เยอะนะครับไอ้คลินิกเสริมสวยเหมือนกันนะเยอะแยะหมดเลยนะไม่ใช่หมอหรอกนะครับท่านก็กรุณาตรวจสอบด้วยถ้าถามผมนะครับว่าเอาเป็นว่าหมอคนนี้เขามีปัญหาไหมผมว่าข้อหนึ่งเขามีปัญหาสุขภาพจิตดูหน้าตาเขาแล้วเนี่ยเห็นหน้าแล้วก็บอกได้เลยครับว่าถ้าผมเป็นจิตแพทย์ผมก็ต้องบอกว่าเอ๊ะคุณหมอสงสัยจะต้องมาตรวจสภาวะจิต

ใจสักหน่อยละหน้าตาเขาก็เหมือนบอกไว้แล้วว่าเป็นหน้าตาของคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตคนที่มีหน้าตามันบอกจริงๆนะคนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจเนี่ยหน้าตามันจะบอกไม่ใช่ผมเป็น

0: ชะตาอะไรเขานะผมว่าเขาต้องถูกสวนทางแพทยสภาแล้วจากนั้นก็ต้องมีบทลงโทษแต่ด้วยลงโทษด้วยวิธีการอะไรก็ตามผมก็ไม่รู้อะนะครับผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มของแพทยสภาแต่ถ้าผมอยู่ในคณะกรรมการแพทยสภาก็ต้องมีบทลงโทษครับเพราะที
1: ่
0: เป็นการเสื่อมเสีย
1: คือตอนนี้หมอเองก็รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรก็เลยระบายว่าเครียดนอนไม่หลับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเลิกเป็นหมอและจะไปบวชตลอดชีวิตอันนี้คือทางแก้ไหมคุณหมอคะหรือว่าพูดไปก่อนให้มันให้สังคม
0: ทางแก
1: ้สงบ
0: อย่างเงี้ยไม่สมควรเป็นหมอเนี่ยถ้าเป็นหมอเนี่ยนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีเพื่อนคนนึงนะอันนี้ขอจะอภัยนะครับผมไม่เอ่ยชื่อนะเพื่อนเรียนด้วยกันเนี่ยเวลาเขาจะไปเรียนตอนอยู่ที่กรุงเทพแล้วจะไปเชียงใหม่เงี้ยแม่จะขึ้นมาคอยบอกแต่ก่อนมันมีบัสโฮสเตสอะที่นั่งรถทัวร์ไปอะจะมาบอกเขาช่วยห่มผ้าให้ลูกเขาด้วยนะคือเขาแบบผิดปกติอะไม่ใช่มีแม่คนไหนที่จะมาคอยดูแลลูกขนาดนี้เขาจบเป็นแพทย์พอเรียนหนังสือนะหนังสือห้องสมุดเนี่ยเขาเอาปากกามาขีดบอกเฮ้ยคุณทำไมมาขีดหนังสือในห้องสมุดได้ไงอันนี้เป็นของส่วนรวมเขาบอกไม่ดีเหรอขีดไปแล้วจะทำให้คนเขารู้ว่าตรงไหนสำคัญอันไหนไม่สำคัญ
1: โอ้
0: มันเริ่มเขาเรียกว่ามีความหลงผิดละ delusion นะครับยังดีไม่มี hallucination ก็คือการเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงหูแว่วอะไรต่างเนี่ยแต่ดู delusion ก็คือหมายความว่าเห็นจากธรรมดากลายเป็นเห็นผิดไปละนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วในที่สุดเนี่ยพอออกมาทำงานนะพอพยาบาลมาตรวจบอกเจ็บคอเสร็จแล้วก็ไปจับนมเขาพอโวยวายเขาโมว่าทำไมหมอมาทำงี้เขาบอกเป็นสารสุขด้วยกันตรวจให้ยังไม่ดีอีกเหรอเขาจะโทรศัพท์มาบอกว่าบอกเฮ้ยบอกวิวัฒน์ผมจะมาอยู่ทำงานกับคุณได้ไหมผมบอกไม่ต้องเลยที่นี่หมอเต็มละผมบอกไม่เอาผมขอขาดหมอดีกว่าแท้จะเจอคนคนนี้นะหมอโรคจิตก็มีเยอะแยะนะ
1: ขาดหมอ
0: ท่านก็ดูดีๆหน่อยแล้วกันนะไม่ใช่ว่าผมจะว่าหมอคนอื่นนะผมอย่างนี้ผมก็ยอมรับนะครับว่าบางครั้งเนี่ยที่อำเภอพนัสนิคมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหคนไข้ผมเยอะมากเลยเพราะว่ามันมีหมออยู่น้อยเนี่ยมีสามคนอย่างเงี้ยอยู่นี่หมอเป็น20-30 คนละเพราะนั้นผมเมื่อคนไข้ก็น้อยผมก็เรื่องของธรรมดาของกฎของธรรมชาติน่ะคนไข้น้อยก็ดีแล้วผมก็อายุมากแล้วจะมาตรวจคนไข้เยอะๆก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมก็ทำไลฟ์ภรรยาก็บอกว่าเฮียจะไปเปิดคลินิกทำไมอ่ะเปิดแล้วก็ถ้ารายได้ยังไม่พอจ่ายค่าแรงลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บอกว่าไม่ได้หรอกบางทีคนไข้เขาไม่สบายแล้วเขาต้องการมาหาผมเนี่ยแล้วเขาไม่เจอก็จะทำให้เขาเป็นทุกข์นะผมก็ทำของผมไปเท่าที่ผมจะทำได้เอาเป็นว่าทำรอบอกเมื่อไหร่ลูกจะมาแทนเตี่ยจริงๆอ่ะเตี่ยจะได้ไปเที่ยวบ้างละก็บอกแล้วภรรยาบอกว่าเอาไว้เราพฤหัสศุกร์เสาร์อะไรเงี้ยเราก็ไปเที่ยวไกลๆสัก2-3 วัน 2 คืน
1: ใกล้ใช่ไหมคะไม่ไกลมากก็เป็นการพักผ่อนอย่าหาก็คือหลายคนบอกว่าถ้าเครียดก็พักผ่อนได้นะบางทีการเป็นอาชีพที่แบบคนมีความคาดหวังอย่างคุณหมออย่างเงี้ยฮะก็จริงๆก็ต้องมีเวลาส่วนตัวเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับผมก็มี
1: เครียด
0: กระบวนการปฏิเสธนะเวลาไม่สบายนะผมก็จะบอกว่าป่วยมากไหมครับถ้าเราจะลองกินยาอย่างนี้ก่อนนะเขาบอกเขาปวดท้องคุณหมอมาดูพี่เขาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยผมบอกว่าลองกินยาอย่างนี้นะ1-2-3-4นะแล้วก็อีกสักชั่วโมงหนึ่งถ้ายังไม่ค่อยชั่วเนี่ยค่อยโทรมาบอกผมอีกทีนะตอนนี้ฝนมันก็ตกด้วยแล้วก็ผมจะออกไปในการลำบากผมก็ไม่ได้บอกว่าผมไม่สบายนะผมรู้สึกไม่ขั้นเนื้อขั้นตัวไม่ค่อยสบายตัวอันนั้นเป็นการกระตุ้นแบบนิ่มๆก่อนนะขึ้นมาอีกระดับมันก็บอกว่าวันนี้ผมยุ่งทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนเลยนะเอาไว้เป็นพรุ่งนี้บ่ายได้ไหมเดี๋ยวผมมาดูให้นะบอกได้ครับหมอหรือถ้าเป็นมากๆจริงๆแบบไม่สบายแบบปวดหัวเป็นไข้อยู่นะผมก็จะบอกว่าพาคนไข้ไปโรงพยาบาลดีกว่าครับพอดีผมหมอก็ไม่ค่อยสบายเดี๋ยวจะเอาโรคไปติดคนไข้เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการปฏิเสธแบบค่อยๆลำดับ

0: ขั้นนะนะแล้วก็อีกอย่างก็คือการดูแลตัวผมเองอ่ะผมก็จะบอกว่าหนึ่งข้อที่หนึ่งผมต้องบอกคนพี่รอบข้างนะภรรยาคนแม่บ้านให้รู้ว่าผมไม่สบายนะอันที่สองผมก็จะจัดการกับปัญหาตัวถูกผมเองด้วยหลักการของความรู้ที่มีอยู่แล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาอื่นตามมาเช่นก่อนที่จะกินยาแก้ปวดแก้ไข้ก็เราก็แปรงกินขนมสักนิดนึงเพื่อรองท้องแปรงฟันอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเลยล่ะนะครับเป็นไข้ก็อาบน้ำได้นะถ้าท่านหนาวท่านก็เปิดน้ำอุ่นดิอาบนะครับเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นเจ็บคอเดี๋ยวกลายเป็นปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบอีกอะไรเงี้ยท่านก็ขับถ่ายให้เรียบร้อยซะอันที่สามแล้วก็ถ้าท่านค่อยกินยานะอันที่สามเนี่ยนะครับก็ประเมินตัวเราเองนะครับว่าถ้าหายเราก็กินอาหารบำรุงร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายเบาๆนะครับพักผ่อนพอเพียงให้พอเพียงอันที่สี่ก็คือถ้าสมมติว่ามันไม่หายจริงๆนะก็ไปรับบริการทางระบบการแพทย์นะครับแล้วก็ไปรับบริการโดยที่ไม่ต้องเสียสตังค์ก่อนนะท่านอย่าเข้าไปในเอกชนก่อนเลยนะไม่งั้นแล้วท่านจะหยุดจุกเลยนะเป็นไข้ทีหนึ่งเจ็บคอสิค่ายาค่ารักษา 5,000 บาทอย่างเงี้ยไม่คุ้มค่าหรอกนะพระนะโทรศัพท์มาหาผมนะบอกไปหาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งขอไปนะโรงพยาบาลของรัฐบาลด้วยไอ้เสร็จที่มันแบบสวยหรูนะเขาบอกว่าอาตมาไปถึงจะไปรับยาเขาบอกว่า 5,000 บาทแบบอาตมาไม่มีสตังค์ผมบอกว่าหลวงพี่ไปที่อนามัยข้างวัดดีกว่านะให้เขาดูรับรองก็ไม่ต่างกันหรอกนั่นน่ะอย่าไปถึงภาคเอกชนก่อนนะไม่งั้นถ้าท่านจะจุกแต่ถ้าท่านเป็นเศรษฐีเงินทองท่านเยอะมากมายก็ตามใจท่านเถอะไม่ว่ากันนะแต่บอกได้ครับว่าก็เหมือนก็กินไอศกรีมถ้วยละ900อ่ะบอกมีตังก็กินไม่ได้นะต้องมีตังแล้วโง่ด้วยถึงจะกินได้เป็นไม่เป็นไรนะเราก็ดูรัดเราดูท่าทางดูท่าทีดูลักษณะของหมอเขามันมีหมอให้เลือกเยอะแยะเดี๋ยวนี้หมอเยอะตามบอกต้องคอยมีเต็มไปหมดอ่ะให้จะเลือกดูมาสักหน่อยนะ
1: ตามสถานะและกระเป๋าของตัวเอง
0: มีรีวิวหมอด้วยนะรีวิวหมอวิวัฒน์นี่นะยังได้4บวก
1: รีวิวหมอใกล้ฉัน
0: นะคะด้วยนะมีผมได้4ดาวนะเขาบอกว่าราคาเหมาะสมกันเองเขาบอกงั้นนะ
1: โอ้ยดียังกระร้านอาหารนะคะรีวิวก็ถือว่าเป็นก็เป็นสิทธิ์ของผู้ใช้บริการนะคะเขาจะรีวิวจะชมได้ใช่ไหมคะคุณหมอเนาะก็ไม่ว่ากัน
0: ก็ไม่ว่าหรอกว่าไม่ต้องการให้ใครมาชมไม่มีเป็นการมารีวิวนะรับรองได้ผมยังไม่รู้เลยว่ามีรีวิวด้วยอ่ะเพราะนั้นเปิดไปดูมีคนรีวิว
1: มีรีวิวในเว็บไซต์มีรีวิวใช่ค่ะค่ะมาที่คุณป้าสุนาอายุ70ปีจากจังหวัดเลยนะคะตอนนี้เป็นโรคเข่าเสื่อมทำยังไงถึงจะไม่ปวดคะคุณหมอคือรับได้ว่าเป็นโรคเข่าเสื่อมแต่ว่ามันปวดอะ
0: มันจะมีปวดอยู่2อย่างนะครับเข่าเสื่อมเนี่ยก็คือปวดในกระดูกกับปวดเส้นเอ็นนะแต่ถ้าปวดเส้นเอ็นเนี่ยจะง่ายหน่อยก็คือเราจะรู้นะเราลองเอามือเราคลำอันนี้70ปีก็โอเคนะผม72แล้วนะย่างเข้า73ละตอนนี้ต้องถือว่าย่างเข้า73แล้วนะถ้าลองเอานิ้วนิ้วเดียวจะเป็นนิ้วชี้นิ้วกลางก็ได้เราลองคลำดูสิมันมีตรงไหนจุดที่มันเจ็บที่สุดอ่ะถ้าเจอจุดที่เจ็บที่สุดเนี่ยอันนั้นน่ะมักจะเป็นที่เส้นเอ็นอักเสบถ้าเป็นที่เส้นเอ็นอักเสบเนี่ยท่านใช้ยาที่ทรงใช้ด้วยคำว่าเจลอ่ะนะเป็นครีมอ่ะทาตรงที่เจ็บแล้วท่านก็คลึงๆเบาๆๆอย่างเงี้ยนะก็จะช่วยได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเจ็บตอนเดินแล้วมันดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแล้วเจ็บอย่างเงี้ยอันนี้ต้องใช้ยาของหมอละซึ่งมันจะมียาแก้ปวดหลายอย่างแต่เดี๋ยวนี้ยาจำพวกที่เราเรียกว่ายาแก้ปวดไขข้อเนี่ยที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเอ็นเซนเนี่ยเขาจะเริ่มห้ามใช้น้อยคือใช้น้อยลงไปนะในโรงพยาบาลเพราะว่ากระเพาะมันถมไปมันเสื่อมเร็วแล้วก็มันกัดกระเพาะด้วย

0: มันมีข้อเสียมากเดี๋ยวนี้เลยกลายเป็นว่าไม่รู้จะใช้ยาอะไรเลยอันนั้นก็ห้ามใช้อันนี้ก็ห้ามใช้
1: ห้ามไปหมด
0: ครับแต่ถ้าถามผมนะผมบอกว่าถ้าสมมติถ้าเราเจ็บจริงๆเนี่ยเราใช้ได้แต่เราใช้ช่วงนั้นพอไม่เจ็บเราก็หยุดใช้ไม่ต้องกินกันทุกวันไอ้พวกนี้เข่าเสื่อมเนี่ยท่านอย่านึกว่ากินยาแล้วจะหายต้องเป็นว่ากินยาเพื่อบรรเทาอาการแค่นั้นพอละเจ็บก็กินไม่เจ็บก็หยุดกินนะครับแล้วท่านก็ดูแลว่าอาหารการกินของท่านอย่ากินเค็มจัดเลยอย่ากินอาหารที่มันไปทำลายไตนะครับกินอาหารเค็มๆผงชูรสพวกนี้เยอะๆก็จะทำลายไตน้ำหวานก็เป็นตัวการน้ำหวานที่ผลิตจากน้ำตาลฟรุกโตสหรือพวกตามผลไม้เนี่ยก็จะทำให้ไตเสื่อมได้เร็วขึ้นเพราะนั้นถ้าถามว่ารักษาทำยังไงเนี่ยก็คือคงต้องไปหาหมอแล้วหมอก็จะดูเองถ้าเป็นเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยการรักษาจะค่อนข้างจะได้ผลดีและจะหายไปนานแต่ถ้าเป็นเข่าเสื่อมเป็นกระดูกเสื่อมไปเลยอ่ะอันนั้นมีอย่างเดียวคือการเปลี่ยนข้อเข่าอันนั้นต้องให้หมอพิจารณาอีกทีนะว่ามันสมควรจะลงทุนคุ้มค่าไหมควรจะเปลี่ยนหรือยังนะครับท่านอยากจะบอกคุณหมอท่านอยากจะมาเปลี่ยนข้อเข่ามันไม่ใช่ง่ายๆอย่างนั้นนะมันต้องมีข้อมูลหลายๆอย่างนะครับเขาเรียกว่ามีอินดิเคเตอร์หรือมีข้อบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนข้อเข่าแล้วหมอเขาก็จะบอกว่าป้าเปลี่ยนข้อเข่าเธออะไรเงี้ยนะไปหาหมอที่ไม่ต้องเสียตังค์นะถ้าไปที่เอกชนรับรองเป็นหลายๆแสนเลยล่ะ
1: โอ้ค่ะคุณพี่สืออายุ60ปีจากโคราชเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทำยังไงถึงจะหายคำถาม
0: ยอดฮิตไปหาหมอโรคนะครับแล้วฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยฤทธิ์สีดวงของฤทธิ์สีดวงทวารนะนะครับใช่ไหมหรือว่าฤทธิ์สีดวงอะไร
1: ใช่ค่ะฤทธิ์สีดวงทวารค่ะคุณหมอ
0: ครับฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยคือเส้นเลือดขอดที่มันเกิดอยู่ที่บริเวณขอบของปากรูทวารของเราอ่ะมันคือเส้นเลือดขอดถ้าสมมติว่าถามผมว่าจะทำยังไงถึงจะหายนะหนึ่งคือท้องจะต้องไม่ผูกเพราะเราต้องไม่เบ่งนั่งอย่านั่งโผล่ส้วมนานๆของคนนะเวลาเข้าห้องส้วมปุ๊บก็เอาโทรศัพท์ไปแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยนั่งดูซีรีส์ยังไม่จบก็ยังนั่งอยู่งั้นน่ะการนั่งอยู่งั้นแล้วก็เบ่งอยู่นานๆเนี่ยมันจะทำให้เลือดไปคั่งบริเวณที่รูทวารมากขึ้นเส้นเลือดจะโป่งพองมากขึ้นพอเส้นเลือดโป่งพองมากขึ้นก็คือเส้นเลือดขอดอ่ะมันโป่งขึ้นมานั่นน่ะคือฤทธิ์ดวงนะครับเพราะนั้นอย่าให้ท้องผูกอย่านั่งโถส้วมนานเกินไปอย่าเป่งมากนักนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีก้อนออกมาเนี่ยผมขอแนะนำว่าใช้สบู่ล้างให้เสร็จเรียบร้อยสมมติครับตายเสร็จเรียบร้อยนะสบู่ล้างเสร็จแล้วก็ทับให้แห้งหน่อยแล้วเอาวัสลีนเนี่ยทาหน่อยนะแล้วก็ดันมันเข้าไปข้างในรูทวารเพราะถ้ามันดันหัวเข้าไปในรูทวารได้เนี่ยรูทวารมันจะมีกล้ามเนื้อเราเรียกว่าสฟิงเกอร์สฟิงเกอร์หรือว่าเป็นเหมือนกล้ามเนื้อหูรูดอ่ะมันจะบีบรัดไว้เพื่อทำให้ไอ้ฤทธิ์ดวงเนี่ยมันจะยุบตัวลงไปได้แล้วก็อยู่เฉยๆนะก็ขมิบท้องขมิบก้นขมิบท้องขมิบก้นท่องไว้ตลอดเวลาเลยทำตลอดเวลาบางคนก็จะถามหมอบอกว่าทำวันละกี่ครั้งผมบอกว่าทำตลอดเวลาไม่ได้ทำวันละกี่ครั้งนะทำตลอดเวลาถ้าท่านขมิบท้องท่านขมิบก้นไว้ตลอดเวลาเนี่ยฤทธิ์ดวงทวารก็จะค่อยๆบรรเทาลงไปเรื่อยๆแล้วก็หายไปได้แต่ถ้ามันเป็นก้อนใหญ่มากแล้วก็เจ็บมากมีแผลอะไรเกิดขึ้นมาด้วยอันนั้นไปหาหมอเถอะแล้วก็ไปหาหมอแผนปัจจุบันนะแล้วไปหาหมอแบบไม่ต้องเสียสตังค์นะแล้วเขาก็จะใช้วิธีการหลายอย่างมีเอายางรัดให้มันหลุดออกมาหรือผ่าตัดเย็บไม่ทำได้หลายอย่างหรือจะไปที่ออกนะครับแต่อย่าไปมันจะมีอะไรอ่ะที่ไปรักษาฤทธิ์ดวงทวารฤทธิ์ดวงจมูกตามงานวัดอ่ะอย่าหลงเข้าไปชนะมันเอากรดเด็ดกัดบางคนเนี่ยมันไม่กัดเฉพาะฤทธิ์ดวงมันกัดเข้าไปถึงกล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยทีนี้กล้ามเนื้อหูรูดมันก็เสียพอกล้ามเนื้อหูรูดเสียทีนี้กั้นอุจจาระไม่อยู่ละเวลามีอุจจาระมาก็จะไหลเลอะเทอะต่อไปก็ต้องมีอย่างเดียวคือผ่าเอาลำไส้มาอยู่ข้างนอกแล้วก็เอาถุงสวมชีวิตของท่านเปลี่ยนเลยล่ะนะครับ
1: โอ้
0: เพราะนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะ ไอ้ลิสิดวงแล้ว

0: าลิสดวงจมูกลัดดวงทวารอะไรก็ไม่รู้ตามงานวัดอ่ะมีซุ้มมืดๆหน่อยยังมีคนทำอยู่อีกเนาะที่จริงอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายนะไม่รู้ทำไมผม
1: ยังทำได้อยู่
0: ยังมีอยู่เลยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคนะครับลองทำอย่างนี้ที่ผมว่าดูนะครับอย่าลืมนะขมิบท้องขมิบก้นแล้วก็กินอาหารเนี่ยจะกินอาหารที่มันมีกากใหญ่เยอะๆหน่อยกินผักเช้าเนี่ยกล้วยทุกวันสองลูกแล้วก็น้ำอุ่นๆสักแก้วหนึ่งอ่ะทำกินเงี้ยทุกวันนะท่านจะไม่ท้องผูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ค่ะขออีกสักท่านหนึ่งก่อนจะพักนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนในหมู่บ้านหลายคนเลยนะคะที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณหมออนามัยไม่ระบุชื่อนะคะแนะนำว่าให้ไปปักตาไม่ทราบว่าจะมีอันตรายไหมแล้วก็เหมาะที่จะปักตาไหมคะเดือนละ 6,000 บาทค่ะคุณหมอคะ
0: คุณหมออนามัยมาแนะนำอย่างนี้นะผมบอกเลยครับว่าต้องไปแจ้งสาธารณสุขอำเภอหรือแจ้งจากสาธารณสุขจังหวัดหรือไปแจ้งสุขอนามัยเขตก็ได้ท่านในกรุงเทพอ่
1: ะ
0: ไม่มีนะครับอันนั้นนะแสดงว่าเขาหากินละมันมีครับเขาเรียกว่าฉีดยาตัวนี้มันจะฉีดเข้าไปตรงบริเวณสะดือของเราอ่ะใกล้ๆสะดือก็สุดตรงพุงอ่ะพอฉีดเข้าไปปุ๊บมันจะทำให้กลไกในการเผาผลาญพลังงานที่เป็นไขมันของเราเนี่ยทำงานมากขึ้นน้ำหนักก็จะลดแต่มันจะลดมันจะเป็นโยโย่เอฟเฟกต์นะพอลดไปสักประมาณ 2-3 เดือนแล้วทีนี้มันจะขึ้นไปอีกมากขึ้นอีกนะครับท่านอย่าไปเชื่อถ้าสมมุติว่าปักปากกาแล้วไม่ต้องเสียตังค์ได้มั้ยเข้ามาจากไปฟรีป่ะอันนั้นแสดงว่าไปแจ้งเรียนร้องเรียนที่ถ้าเป็นอยู่บ้านนอกก็แจ้งไปร้องเรียนที่สาธารณสุขอำเภอเลยถ้าอยู่ในคทม.ก็ไปร้องเรียนที่อันเขตเลยนะเขตอะไรอ่ะเขาเรียกศูนย์เขตหรืออะไรไม่รู้ศูนย์สุขภาพ
1: สาธารณสุขเขตใช่ไหมคะที่ดูแล
0: ที่เป็นเหมือนโรงพยาบาลประจำอำเภออย่างนั้นนะครับไปร้องเรียนเลยนะครับไปบอกว่าเนี่ยมีจดชื่อไว้ด้วยนะใครมาแนะนำอย่างเงี้ยนะจดชื่อไว้เลยแล้วก็ส่งมาให้เขาเลยเขาจะได้จัดการไม่งั้นเดี๋ยวนี้นะแล้วก็มาชักชวนไปฉีดวัคซีนสิวัคซีนนั้นป้องกันนี้เข็มหนึ่ง 8,000 บาทอย่างเงี้ย 10,000 บาทก็มีซึ่งมันเป็นเรื่องของการหากินกันไปละมันบางทีผมก็ผมพูดไปแล้วก็คนป่วยบางคนก็บอกถ้าหมอไม่ได้ฉีดก็หมอก็เลยพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยนะผมก็บอกตามใจเชื่อก็เชื่อผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรนะแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยแต่ท่านได้ประโยชน์นะท่านผู้ฟังได้ประโยชน์อันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการที่จะทำให้เกิดอย่างนั้นขึ้นมา
1: คือเขาบอกว่าครั้งละ1,500ค่ะเดือนละ4ครั้งคุณหมอรวมแล้วเดือนละ 6,000 บาทที่ต้องใช้เงินตรงนี
0: ้ครับอย่าไปเชื่อนะครับ
1: อย่าไปเชื่อนะคะ
0: เอาไปร้องเรียนด้วยนะจดชื่อด้วยใครที่มาแนะนำน่ะจดชื่อไปเลยแล้วก็ส่งเป็นเอกสารไปเลยส่งไปที่สาธารณสุขอำเภอหรือศูนย์เขตของกทม.นะครับเพราะว่าไม่สมควรจะทำอย่างนั้นนะอันนั้นคือการหากินละนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะก็มีใครก็ไม่รู้นะมาที่บอกว่ามาจากโรงพยาบาลเอกชนบ้างมาจากศูนย์แพทย์อะไรก็ไม่รู้ว่ามาที่โรงเรียนแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาเด็กเรียนนะมาฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกของเด็กเข็มนึงต้องเป็นหลายพันบาทแล้วก็ให้พ่อแม่ยินยอมนะครับก็เดี๋ยวนี้มีวิธีการหากินกันเยอะแยะซึ่งมันผมว่ามันเป็นพื้นไอ้ความจำเป็นพื้นฐานเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นความจำเป็นพื้นฐานเนี่ยจริงๆระบบ30บาทเนี่ยมันควรจะดูแลรับผิดชอบไม่ใช่ว่าจะต้องให้ชาวบ้านเขาเสียสตางค์เองแล้วก็มีการหากินเป็นแปลกๆ
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: สมัยรุ่นผมยังไม่มี
1: น้ำหนักตัวอื่นดีกว่าค่ะเสียตังค์ด้วยอันตรายด้วยนะนะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะคะมีคำถามรออยู่นะใครจะเพิ่มเติมก็โทรมาฝากไว้ที่หลังไมค์นะคะ022481366พักสักหนึ่งค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง
4: DPA DPA คุ้มครองเงินที่คุณฝากฟรีคุ้มครองฟรีธรรมเนียมดูแลทันทีเมื่อเปิด

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
3: คุ้มเกิน
4: ครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำชิโนโมโต
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
8: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยศิวิไลสมทรง
12: กลับมาช่วงนี้มีคำถามจากนครปฐมนะคะอายุ57ปีค่ะเป็นผู้หญิงขอแนะนำในการกินวิตามินบีรวมด้วยค่ะคุณหมอคะวิตามินบีรวม57ปี
13: รวมเนี่ยนะมันเป็นวิตามินบีซึ่งมีส่วนประกอบหลายๆอย่างกินได้ไปครับวิตามินเดี๋ยวขออธิบายให้เข้าใจนิดนึงครับวิตามินมันจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆเลยนะก็คือวิตามินที่เขาเรียกว่าละลายในน้ำได้เขาเรียกว่า water soluble กับอีกอันนึงคือวิตามินของ fat soluble ก็คือหมายความว่าวิตามินที่มันละลายในไขมันวิตามินที่ละลายในไขมันก็มี A D E K เพราะนั้น4ตัวเนี่ยนะเป็นวิตามินที่ขอให้ระวังเรื่องของการกินกินมากไปจะอาจจะเกิดเรียกว่าโอเวอร์โดสหรือว่าเกินขนาดได้แต่ถ้าวิตามินที่ละลายในน้ำเนี่ยจะเป็นวิตามินซีวิตามินบีบีหนึ่งหกสิบสองอะไรต่างๆสารพัดเลยประโคนากันเหลือเกินนะผสมวิตามินบีสิบสองช่วยบำรุงสมองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเอาเข้าจริงๆนะมันก็ได้ผลนิดนึงอะนะครับเพราะนั้นท่านจะกินวิตามิน B อ่ะจะเป็น B1 B6 B12 B3 B3 เนี่ยกินเข้าไปแล้วมันจะคันนะ B3 ไนอาซินอ่ะนะบางทีผมยังชอบเลยนะ
12: คือคันด้วย

0: มันจะขันมันจะทำให้เกิดบาโสเดเรตถ้าท่านสามารถซื้อวิตามิน B3 นะขนาด10มิลลิกรัมนะถ้ากินเข้าไปทีเดียว10เม็ดเลยนะพอกินเข้าไปสักพักเดียวเนี่ยมันจะคันแดงเลยแล้วคันยุบตามผิวหนังเลยอ่ะผมชอบกินแล้วมันสนุกดีอ่ะมันไม่ได้คันมากนะมันคันแบบยุบ
1: อ๋อเล็กน้อยใช่ไหมคะ
0: ครับแล้วแต่มันจะทำให้เขาเรียกว่ามันทำให้ผิวหนังเราเนี่ยมันจะดีก็คือเรื่องเลี้ยงที่ผิวหนังเรามากขึ้นดีผิวหนังเราก็จะเลี่ยมขึ้นนะครับ
1: โอ้
0: เพราะนั้นเรื่องของการวิตามิน B รวมเนี่ยนั้นมันจะคันแป๊บเดียวไม่ถึง15นาทีแล้วก็หายคันนะครับแต่ถ้าเป็นวิตามิน B3 ในขนาด250มิลลิกรัมเนี่ยผมก็มีอยู่กินไป2เม็ดก็ยังเฉยๆเลยนะก็ไม่รู้สึกคันอะไรเลยว่าจะลดทดลองกินสัก4เม็ดมันจะคันหรือเปล่าก็ไม่รู้อยากให้มันลองกันดูนะครับมันจะช่วยทำให้ผิวหนังเราได้รับเลือดไปเลี้ยงได้มากขึ้นแล้วก็จะทำให้ผิวหนังเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการกินวิตามิน B รวมเนี่ย B โคเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ได้นะครับขอแนะนำว่าเอาเป็นถ้าท่านจะไม่สะดวกในการที่จะพกไปกินที่ไหนนะท่านก็กิน2เม็ดต่อนอนก็ได้นะครับหรือถ้าท่านจะกิน1เม็ด3เวลาหลังอาหารก็ได้นะครับกินได้กินเยอะๆก็ยังได้เลยกิน2เม็ด3เวลาหลังอาหารก็ได้กินไปก็จะฉี่มันเหลืองๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันละลายในน้ำได้มันก็จะถูกขับออกทางปัสสาวะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค้างๆในร่างกายจะไม่เป็นอันตรายมากครับคือค่อนข้างจะปลอดภัยอ่ะเอางี้ดีกว่าครับกินได้ครับ
1: กินได้ค่ะป้าตาดับค่ะ79ปีแล้วจากนครศรีธรรมราชมีอาการร้อนใต้ราวนมขวาไปข้างหลังร้อนมากตรงบริเวณนั้นเคยเป็นเรมมาก่อนต้องเอาเจลเย็นๆกับผ้าชุบน้ำมาเช็ดเป็นมานานเป็นปีแล้วนะคะแล้วก็ทำแบบนี้เป็นประจำหมอบอกเป็นปลายประสาทอักเสบให้ยามากินก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มตอนนี้คืออาการชาปลายเท้าแบบร้อนๆเหมือนกับไอ้ตรงจุดนั้นเลยค่ะคุณหมออ
0: ันนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นที่ปลายประสาทอักเสบนะครับคนพออายุมากขึ้นแล้ว79ปีเนี่ยก็ระบบประสาทขนาดผมยังเป็นเลยนะคือเท้าแต่ก่อนเนี่ยนะเวลาเดินไปนะทำไมในห้องมันมีเศษผมหรืออะไรเงี้ยเดินไปแล้วมันมีอะไรติดที่เท้าแล้วก็มือไปปัดนะมันก็ไม่มีอ่ะนะครับว่าเท้าเรามันแบบชาไอ้คำว่าชาเนี่ยมันไม่ได้ชาเฉยๆนะมันชาแล้วมันก็รู้สึกมันก็เจ็บนะเอาเข็มไปจิ้มหรืออะไรแผลไปจิ้มก็เจ็บนะแต่มันก็รู้สึกชาๆเนี่ยผมนึกเข้าใจบอกอ๋อเขาบอกว่าเท้าชาแต่มันก็เจ็บด้วยตอนแรกผมบอกอะไรอ่ะชาแล้วมันจะไปเจ็บได้ยังไงนะมันจริงๆนะพอเป็นเองแล้วซึ่งรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะครับเอาเป็นว่าถ้าถามผมนะว่าจะทำอย่างไรนะครับผมก็ขอแนะนำว่าลองกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องที่ผมบอกนะครับเอากินเป็น1เม็ดเช้าเย็นเลยนะแล้วก็กินใบแปะกล้วยแบบไม่ต้องสกัดนะ2แคปซูลเช้าเย็นนะครับก็จะช่วยทำให้ระบบประสาทเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะครับลองดูแต่ผมไม่กล้าบอกว่าหายนะเพราะว่าพวกเนี้ยเวลามันเป็นแล้วมันเกิดจากการที่เส้นประสาทมันเสื่อมสภาพมันไม่ค่อยหายขาดหรอกนะครับแต่ถ้าลองกินดูนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นที่มือก็สะบัดมือบ่อยๆสบัดมือเพื่อให้เลือดไปเลี้ยง
1: คุณได้ก็สบัด
0: เท้าก็เอามือเราจับไว้ข้างฝาจับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันก็ยืนด้วยขาข้างเดียวแล้วอีกข้างก็สบัดเท้าเหมือนเราเวลาเราอะไรติดเท้าแล้วเราสบัดอ่ะแล้วก็ทำทีละข้างนะถ้าสบัดบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เลือดไปเลี้ยงที่ปลายมือปลายเท้าเราได้ดีขึ้นเพราะนั้นพอเลือดไปเลี้ยงได้มากขึ้นเนี่ยไอ้ระบบประสาทก็จะทำงานได้ดีขึ้นก็อาจจะช่วยได้นะครับต้องบอกว่าอาจจะช่วยได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดการกับปัญหาด้วยตัวเราเองบางทีไปหาหมอเขาก็ไม่รู้จะทำไงเขาก็ฉีดยาบำรุงให้อะไรต่างๆให้เพื่อจะเก็บตังค์ได้อะนะถ้าไม่ทำอะไรให้เขาก็มีหมอที่ไหนบางที่บอกว่าไปตรวจปุ๊บค่าตรวจ500บาทไม่ได้ยาอะไรไปนะถ้าท่านไปถ้าเป็นงั้นปุ๊บคนไข้ก็จะไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่ไปอีกละ
1: ต้องเคยไม่ติดตามกัน
0: อันนึงเอายาบำรุงไปกินนะอย่างเงี้ยมาอีกคราวหน้ามาอีกคนไทยเรายังไม่เข้าใจนะเรายังนึกว่าแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาแยกกันนะ

0: ค่าตรวจกับค่ายาแยกจากกันแต่คนไทยเนี่ยแยกไม่ได้จะแยกปุ๊บอะไรไม่เห็นจ่ายยาเลยเก็บตั้ง1,000อย่างเงี้ยนะไม่มีใครมาละตกหมอคนนี้โอ้โหทำไมขี้งกเหลือเกินเนาะอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันถึงคนไทยที่ใช้ยาเยอะเกินเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่จ่ายยาเราจะไปเก็บตังค์คนไข้นะคนไข้ก็จะบอกว่าอะไรไม่ได้เป็นไม่ให้ยาเลยยังเก็บตังค์อีกนะครับเพราะเขาไม่คิด
1: ไม่กล้า
0: เข้าถามนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณสมัยอายุ70ปีจากอุดรธานีตอนนี้มีอาการมองไม่ชัดนะคะเป็นต้อกระจกเคยเป็นแล้วก็ผ่าไปแล้ว2เดือนแต่ก็ยังไม่ชัดอยู่ดีนะนี่หมอจะนัดฉีดยาที่ลูกตาปลาอยากรู้ว่าจะเป็นอันตรายไหมไม่ทราบเป็นยาอะไรที่จะฉีดเพราะว่าขณะนี้มีเบาหวานความดันไขมันและไทรอยค่ะคุณหมอ
0: เป็นควบคู่เลยเนาะ
1: สี่เกอร์มาเลย
0: ครับคือจริงๆนะผมว่าฉีดยาเนี่ยแสดงว่าจะเป็นที่เขาเรียกว่าจอประสาทตามันเสื่อมนะครับแล้วก็รักษาหายยากมากเลยผมเองเนี่ยผมอยากจะฝากทุกท่านหนึ่งนะครับไม่ใช่คุณสมัยอย่างเดียวนะทุกๆคนเลยนะที่ผมพูดอยู่เป็นประจำเลยว่ากรรมวุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าท่านทำกรรมในลักษณะของการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยสุขภาพท่านก็จะแข็งแรงแล้วก็ท่านก็จะไม่ค่อยเจ็บป่วยแต่ถ้าท่านทำกรรมในลักษณะของการที่ทำลายสุขภาพนะเช่นกินก็ไม่บรรยากบรรยังเลยตอนนี้ทุเรียนยังมีอยู่นะผมยังซื้อตู้เย็น2แพ็คอยู่เลยเนี่ยกินทีละเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งอะไรนะนะครับเพราะผมชอบกินนะแต่ถ้ากินเยอะๆเกินไปนะน้ำหนักก็ขึ้นนะรับรองเลยน้ำตาลมันขึ้นแน่ๆนะครับคือเรากินยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะแล้วเราก็ออกกำลังกายผมก็ยังออกกำลังกายอยู่เพราะนั้นผมถึงแม้จะ72ปีขึ้นไปอ่ะนะผมเจ็ดย่างเข้า73เนี่ยผมก็ยังบอกโอเคสภาพร่างกายผมโดยรวมนะแต่ถ้าถามว่าความแข็งแรงความทนของร่างกายมันก็ชักจะล้าเก่งแล้วนะบ่ายๆชักง่วงนอนอยากจะเอ็นหลังบ้างแล้วครับมันรู้สึกอ่อนเพลียได้ง่าย
1: ขึ้นเลยไปตามวัย
0: ไม่เหมือนแต่ก่อนหนุ่มๆนะหนุ่มๆจะสบายมากทั้งวันทั้งคืนได้สบายอย่างนี้นะชักจะต้องขอพักหน่อยละอะไรเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าคุณสมัยนะเชื่อหมอเขาแล้วกันนะครับวิธีการรักษาเนี่ยแต่ผมเดาว่าจะต้องเป็นจอประสาทตาเสื่อมที่ต้องฉีดยาเนี่ยแล้วก็รักษาจะไม่ค่อยหายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยหายแล้วก็ลองหาวิธีการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตัวเราเองโดยการเอาครัวเป็นโรงพยาบาลของบ้านเอาการทำงานเป็นการออกกำลังกายเอาโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตมารักษาณปัจจุบันก็คือเรารู้ว่าเราจะเป็นอะไรต่อไปอ่ะเบาหวานก็มีตาไตตีนถามว่าไตของท่านมีปัญหาหรือยังถ้ามีปัญหาก็รีบจัดการนะจะทำยังไงอันนี้ผมขออนุญาตไม่อธิบายนะไม่งั้นยาวตีนเท้าเราเป็นแผลไหมชาระวังนะมันจะเกิดเป็นแผลได้เป็นแผลแล้วมันหายยากมากเลยนะครับความดันก็เหมือนกันนะเส้นเลือดหัวใจเราไปตรวจขึ้นหัวใจดูบ้างนะแล้วก็ตรวจขึ้นเดี๋ยวนี้มันตรวจเส้นเลือดสมองได้นะเขาจะมีเครื่องท่าสาววัดเขาเรียกว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมันตีบไหมถ้ามันจะทำท่าจะตีบเนี่ยมันจะสามารถรู้ได้ก่อนอันนั้นเราก็จะเตรียมตัวแล้วนะคือจะได้ไม่ต้องเป็นอัมพาตนะครับตาไตตีนเป็นอัมพาตเป็นโรคหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงโรคต่างๆพวกนี้มันก็จะเป็นโรคที่เราอาจจะเป็นได้ในอนาคตเพราะถ้าเราได้จัดการซะก่อนนะแล้วก็ลองปฏิบัติโดยการใช้วิธีการท่านต้องเชื่อนะครับว่ากีฬาเป็นยาวิเศษท่านลองเปลี่ยนวิถีชีวิตนะ70ปีเนี่ยเดินไหวรองเท้าผ้าใบใส่ถุงเท้าให้ดีๆนะกันที่จะไม่ให้เราเกิดเป็นแผลขึ้นมาแล้วก็ไปสนามกีฬาแล้วก็เดินรอบสนามใหม่ๆก็เดินพอเดินเสร็จแล้วก็พอเดินไหวก็วิ่งเหยาะๆวิ่งเหยาะๆวิ่งให้มันจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเอาให้เหนื่อยทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะเชื่อมันจะดีขึ้นไปเรื่อย
1: ๆจ
0: งมั่นใจนะว่าถ้าเราทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราเนี่ยแล้วเราก็จะสุขภาพเราจะดีขึ้นมันไม่หายหรอกเบาหวานนะครับใครอย่าไปเชื่อนะบอกว่ากินอาหารเสริมอันนี้แล้วเบาหวานหายขาดอ่ะที่โฆษณา

0: กันในเฟซบุ๊กเยอะๆอย่าไปเชื่อมันปั่นแล้วนะแรงใช้ยาปั่นชนิดนี้แล้วปั่นงอกขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยก็หลอกนั่นแหละมีตังค์ใช้ไม่ได้นะต้องมีตังค์แล้วโง่ด้วยที่จะใช้ได
1: ้
0: โอเคครับให้กำลังใจนะว่าเราท่าน
1: ให้กำลังใจ
0: ปฏิบัติตัวอย่างเต็มที่นะต้องมีความมุ่งมั่นจริงๆนะถึงจะสำเร็จได
1: ้ได้ค่ะคุณหมอฝากนิดนึงนะคะ1นาทีสุดท้ายค่ะ
0: ที่ต้องการที่จะปรึกษาผมเป็นการส่วนตัวนะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์0818035462แล้วก็อย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้นะผมไม่รับสายนะ
1: คุณหมอจะพักผ่อนแล้วค่ะ
0: เอาไว้4โมงถึง5โมงเย็นแล้วก็วันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นเวลาท่านจะโทรมานะท่านจะโทรมาถึงฉันขอปรึกษาหน่อยนะตอนทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าไม่ได้ผมก็มีงานทำผมอะไรเงี้ยนะแล้วก
1: ็
0: ด้วยความสุภาพนะแนะนำชื่ออายุที่อยู่ก่อนแล้วก็บอกว่าฉันขอปรึกษาหน่อยนะเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ค่อยถามนะแล้วก็พูดจาด้วยน้ำเสียงนะน้ำเสียงคนเรามันบ่งบอกได้นะไม่ใช่ไม่วัดฉันขอถามหน่อยนะบอกเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันเหร
1: อ
0: ไม่ใช่เรื่องกันนั้นจะมาพูดอย่างนี้มันก็ไม่เป็นการไม่ให้เกียรติกันอ่ะมันก็เป็นเรื่องกัน
1: ไม่ได้หรอก
0: โอเคนะ
1: คะ
0: โอเค
1: ได้ค่ะเจอกันใหม่เจอกันอาทิตย์หน้าค่ะคุณหมอคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยกิจจาท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะคำถามหนึ่งแรกนะคะขอยกยอดไปอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมาตอบให้เรื่องอาการเท้าบวมนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ากันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ขณะนี้เวลา 21:00 น.

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชาวบ้านนับพันคนเข้าคิวรับของแจกและอาหารงานทิ้งกระจาดประจำปีที่ลำปางที่บริเวณที่ตั้งของสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถานถนนท่าคราวน้อยเขตเทศบาลนครลำปางมีการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดครั้งที่9ประจำปี2569บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาร่วมงานรอรับอาหารจากโรงทานรวมถึงเข้าคิวรอรับของแจกฟรีโดยการจัดงานครั้งนี้มีประชาชนทั้งชาวบ้านทั่วไปและผู้สูงอายุคนพิการทยอยเดินทางมารอเข้าคิวได้รับอาหารจากทางโรงทานและของแจกโดยมีประชาชนมาเข้าคิวก่อนเวลาไม่ต่ำกว่าพันคนส่งผลให้บริเวณด้านหน้าสถานที่จัดงานมีประชาชนมาเข้าแถวยาวเหยียดโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยช่วยกันจัดระเบียบแถวอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยให้กับประชาชนที่มาร่วมงานโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการซึ่งจะได้รับการจัดคิวให้เข้ารับอาหารเป็นลำดับต้นๆเพื่อความสะดวกและปลอดภัยวอลเลย์บอลชายไทยเก็บชัยชนะแรกชนะกาตาร์ก่อนพบเกาหลีใต้จันนี้วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ AVC Men's Continental Championship ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกสาย C ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติกาตาร์เกมนี้โค้ชปาร์กีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่น7คนแรกประกอบด้วยบุญยฤทธิ์วงธรชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงภักดีอนุชิตภักดีแก้วณภาเดชพินิจดีทูประดิษฐ์พระพุทธและนครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระปรากฏว่านักตบหนุ่มไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้3ต่อ0เซต25ต่อ22 25ต่อ19และ25ต่อ14ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกโดยโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนนี้เวลา15นาฬิกานักหัวจากโปแลนด์ชนะเช็กผ่าน16คนสุดท้ายเทนนิส US Openเทนนิส US Open รายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี2026ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบ3อีก้าอีชอนแทกมือ8ของโลกอดีตแชมป์ปี2022จากโปแลนด์หวดเอาชนะมารีบุสโความือ26ของโลกจาก

0: สาธารณรัฐเช็ก2-0เซต7-6ไทรเบรก7-3ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเจิ้งชินเหวินมือ121ของโลกจากจีนอีกคู่โคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกอดีตแชมป์ปี2023จากสหรัฐหวดเอาชนะคริสติน่าบุกซ่ามือ40ของโลกจากสเปน2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบอีวาโยวิชมือ14ของรายการเพื่อนร่วมชาติที่ชนะอเล็กซานดราเอลาจากฟิลิปปินส์มาได้2-1เซตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สิริหน้า
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ่และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: นี่ไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โอ้โหเพลงนี้เพราะมากนะคะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นในแบบฉบับของผู้หญิงร้องนะคะ21:10 น.กลับมาชั่วโมงที่2กันต่อค่ะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครจบค่ำคืนวันอาทิตย์นี้วันที่6เดือนกันยายน2569นะคะขอบคุณคุณพี่เอกสินนะคะแชร์เป็นสาธารณะให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณสีคุณหมอคุณพี่ตุ๊กกฎสมนจากสารคามคุณพี่อ้อยพี่นารีพี่วัฒนศักดิ์นะคะป้าวันถามเรื่องการบริจาคเลือดนะคะอ๋อก็มันบริจาคได้อยู่นะอายุ64แล้วโอ้โหนี่ต้องปรบมือเลยนะคะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับใครที่บริจาคเลือดเนาะสภากาชาดไทยก็ยังมีความต้องการอยู่ทุกกรุ๊ปเลือดนะคะก็สามารถไปบริจาคได้เนาะไปคุยกับพี่หมอกันค่ะเห็นบอกว่าวันนี้ไปประชุมเปิดวิสาหกิจชุมชนเพื่อสุขภาพที่ชุมชนวัดในโรงมาด้วยนะคะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านสวัสดีครับน้องศรีวิไลที่คิดถึงเช่นเดียวกันครับเพลงเป็นไงน้องศรีวิไลเมื่อกี้เพลงน้องพูดต้องศรีวิไลพูดถึงเรื่องใจสารภาพใช่ไหม
0: ใจสารภาพกำลังจะถามเลยว่าไปสารภาพอะไรมาคะ
1: จริงๆตั้งแต่แล้วเราฟังถึงเพลงไงนะถ้าเราฟังผ่านไปก็ไม่ก้อยจะเรียกอะไรนะไม่ได้มาอะไรที่ได้นึกถึงนะครับหรือว่าได้สื่อถึงความหมายถึงบทเพลงที่เราได้รับการถ่ายทอดนะที่เราฟังมาเนี้ยแต่ถ้าเราฟังเรื่อยๆแล้วก็อินเข้าไปบ้างนะครับเอาจิตที่เราฟังว่าโอ้บทเพลงนี้นะที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยโอ้ทำไมสารภาพมันอะไรยังไงนะแต่มันก็มีคำตอบอยู่ในบทเพลงนั้นแล้วนะครับว่าคือคนเราน้องสิวไลถ้าเราส่วนใหญ่บทเพลงมันจะพูดแต่เรื่องของความรักเรื่องของสิ่งผิดหวังเรื่องของ

0: เออความในใจใช่มั้ยครับ
1: ใช่
0: ทีนี้ไอ้เรื่องของความไอ้เรื่องของการสารภาพเนี่ยมันก็อาจจะสื่อไปถึงในเขาเรียกว่าในความรู้สึกใช่ไหมครับและความรู้สึกนั้นนะครับที่มันมีหลายมิตินะฮะโอ้ว่าเราเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องความรักแล้วนะฮะเราก็มีใจกับใครนะคิดถึงอย่างไรนะฮะหรือแม้แต่เรื่องสิ่งที่เราอยากจะได้นั่นก็คือความรู้สึกนะเราจะได้ว่าคือทุกคนนะครับเวลามีความรักก็ปรารถนาที่จะให้ความรักนั้นนะครับให้มันสดชื่นสมหวังตลอดไปแต่ในระหว่างทางบางครั้งเนี่ยในระหว่างที่อาจจะเป็นดูใจกันหรือในยามที่ห่างไกลกันเนี่ยมันอดไม่ได้นะครับต้องสึกที่จะนึกถึงความรู้สึกความรู้สึกมันมีหลากหลายจริงๆนะบางคนรู้สึกน้อยใจนะฮะรู้สึกผิดหวังนะครับแล้วมันเก็บความรู้สึกเก็บความผิดหวังนั้นไว้ไม่ได้นะความต้องการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะมันก็แค่แต่เรื่องของความเหงาความอะไรต่ออะไรที่มันอยู่ในความรู้สึกนะครับที่มันถ่ายทอดออกมาแล้วได้ยินอย่างนี้เนี่ยนึกใจว่าก็มันก็สื่อไปหลายๆอย่างนะก็ลองดีครับว่าที่เขาบอกโอ้ถ้าสมมุตินะก็เพียงแค่สมมุตินะโอ้สมมุติว่าเลิกกันตอนนี้ผมมันอะไรจะเกิดขึ้นนะ
1: แค่สมมุติยังไม่ได้เลย
0: นั่นแหละครับนั่นนะก็เรานะครับเจ็บสมเสน่หานะครับเราต้องการให้ทุกชีวิตผู้มีสุขให้ครอบครัวเป็นสุขนะฮะแม้กระทั่งสิ่งที่ความรู้สึกต่างๆที่เราเก็บมันไว้นะครับในตัวเองในจิตใจเนี่ยไม่แต่เรื่องของเซ็กเรื่องของเพศที่เราในการเสพสมเสน่หาของเราน้องจุลัยก็อาจจะโยงไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะฮะแล้วก็อยากจะให้รายการครับหลายๆคนก็บอกแม่ฟังเพลงวันนี้อาจจะไม่ย้อนลึกมากนะครับแต่ก็สื่อสารในความรู้สึกได้ดีอย่างที่น้องสิวไลเองก็รู้สึกแล้วก็แม่รู้สึกว่าพอใจพอสมควร
1: มันคือมันรู้สึกว่า
2: อันนี้มันเกิดขึ้นอ่ะมันจะ
1: โอ้โหรับไม่ได้อะไรประมาณนี้แค่คิดอ่ะแค่คิด
0: ครับ
1: อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็สารภาพไว้ก่อนอย่าให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเลยนะคะขอให้ผ่านไปด้วยดีนะทุกคนเลยนะคะพี่หมอวันนี้พี่หมอไปประชุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อสุขภาพมาหมายถึงว่าเขาเปิดเป็นคลินิกอยู่ที่นั่นนะคะหรือยังไงคะ
0: ครับที่จริงกับวัดในโรงนะครับนักเรียนพี่ก็มีความฝันกับพระอาจารย์แล้วก
1: ็
0: ใช่ครับก็พี่ก็มีเป็นที่ปรึกษานะครับคลินิกแพทย์แผนไทยวัดในโรงนะครับแล้วก็พระอาจารย์หลวงพ่อนี่พระครูท่านก็ไม่เคยทอดทิ้งพี่นะคือบางครั้งเนี่ยหนังสือแรกคนเราอ่ะมันต้องท่านเหมือนกับพอเป็นห่วงเป็นใยนะฮะพาใครก็ใครมาเยี่ยมเยียนโรงงานบ้างนะว่าเป็นยังไงกิจการเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ท่านก็เห็นว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจก็อาจจะไม่ค่อยรุ่งเรืองเท่าไหร่ใช่ไหมก็เลยบอกไอ้ตรงช่วงไหนหรือว่ามีช่องทางไหนที่ทำแล้วนะมันเป็นประโยชน์กับสังคมบ้างนะเป็นประโยชน์กับใครต่อใครนะครับแล้วก็หาในทีมงานเพื่อเข้ามามาอะไรต่ออะไรต่างๆนู่นอะไรนะครับแล้วก็บังเอิญท่านก็ได้ดำริขึ้นว่าที่จริงวัดในโรงนะครับคืออะไรก็ถือว่าเป็นชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งนะท่านก็บอกอันนั้นก็เปรียบปรึกษาก็เรียนเชิญหมอมาช่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรอยู่ในชุมชนนะครับก็ไปตั้งชื่อวิสาหกิจชุมชนก็เป็นเริ่มตั้งต้นนะครับว่าวิสาหกิจชุมชนมันมีเยอะนั่นคืออะไรนะแต่ว่าท่านก็คงไม่พ้นที่จะเรื่องของการดูแลในเมื่อของมีคลินิกแพทย์แผนไทยแล้วมีเรื่องในแนวสุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ยนะท่านก็สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมมีทุกช่องทางที่นำเข้ามา

0: าอยู่ครับให้ครบเครื่องอยู่ในวัดในโรงนะวันนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสุขภาพชุมชนวัดในโรงนะครับซึ่งก็มีกับก็มีคนที่มาร่วมก่อตั้งก็มีครบ7คนนะครับครับก็หนึ่งในนั้นก็มีของทีมของศักดิ์สิทธิ์อัลลอยนะ
1: โอ้อ
0: ันนี้เขาคุ้นเคยกับพี่มานานแล้วนะครับนะ
1: ค่ะค่ะได้ยินชื่อบ่อยมาก
0: ครับท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบในเรื่องของการทำบุญนะครับนะก็อยู่กับวัดกับว่าหลายที่วัดหลวงพ่อโสธรรู้สึกสร้างมานานสร้างมาเยอะเลยนะเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมนะครับเอาคงจะเอาพวกอัลลอยแหละนะเอาพวกอัลลอยพวกตะเลนอะไรเงี้ยก็นะฮะก็มีจิตศรัทธาที่จะมาช่วยแล้วก็มีดร.กรอีกท่านหนึ่งนะที่เข้ามาร่วมที่ก่อตั้งนะก็เลยก็เราคิดว่าก็ดีนะได้คำเรียกว่าส่งเสริมสุขภาพชุมชนนะฮะสิ่งนี้ทั้งสิ้นมันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่แบบให้มันสมบูรณ์แบบได้นี่ก็ต้องทำถูกต้องตามกฎหมายวันนี้ก็ประชุมกันจนกระทั่งตกผลึกแล้วว่าเราต้องหัวข้อนี้นะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ก็จะตามมานะฮะคือเรื่องวัดกับบ้านนี่ตรงไหนก็ชุมชนก็คือบ้านนะครับแหล่งที่มาโดยเฉพาะวัดในโรงนี่เป็นวัดที่ท่านมีชื่อเสียงของเรื่องของเบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก้ท่านก็มีสรรพคุณเบี้ยแก้ของน้องมังสวิไลเนี่ยอาจารย์ฝากมาให้ดูที่นี่นะ
1: อันนี้ก็
0: ใช่ต้องเก็บไว้เดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวพี่ต้องให้นะครับไว้ที่มากนะครับนั่นแหละครับ
1: แล้วทีนี้ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมยังไงคะสำหรับที่ชุมชนนี
0: ้ชุมชนนี้นะ
1: ฮะ
0: ก็มีก็เบื้องต้นก็เลยก็ว่าส่งเสริมสุขภาพเนี่ยนะครับในแนวการส่งเสริมเนี่ยมันมีหลายมิติเหมือนกันนะฮะอาจจะมีสร้างอาชีพสร้างฝึกเกี่ยวเรื่องของในแนวของนี่แหละครับให้มีสุขภาพที่ดีมีรู้จักป้องกันรักษาฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะหลักน่าจะเอาหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับหรือหลักการที่ให้รู้จักเนี่ยกับการป้องกันดูแลรักษานะครับให้รู้ว่าเราเนี่ยที่บอกว่าหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเรานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะให้ทุกคนรู้จักนะครับโดยเฉพาะณวันนี้อะไรบ้างบ้านเราเองก็เข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุน่าจะเต็มรูปแบบแล้วนะครับฉะนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะมาส่งเสริมสุขภาพไม่ว่าสุขภาพทางด้านกายด้านสุขภาพจิตใจนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างอะไรตัวนี้มันเป็นจุดแข็งของสังคมไทยจุดหนึ่งเลยนะที่เป็นต้นตอมันเลยทีเดียวนะพี่ก็ท่านก็ประจังก็บอกว่าก็ขอบคุณนะครับในน้องสิวไลก็รายการของเราก็ส่งเสริมนะครับเรื่องสุขภาพเช่นเดียวกันนะฮะไม่ว่าสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจนะครับสุขภาพจิตวิญญาณเพิ่มไปกันหน่อยหนึ่งนะ
1: นี่ก็สำคัญนะป
0: ั
1: จจ
0: ุ
1: บ
0: ัน
1: เน
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับและก็สุขภาพครอบครัวคืออะไรซึ่งพื้นฐานเหล่านี้นะครับที่มันจะทำให้ครอบครัวเรานั้นนะครับมีความปกติสุขอยู่ด้วยความเป็นครอบครัวนะครับมีความสุขนะครับมีความสามัคคีมีความรักต่อกันในครอบครัวในมิติตรงนี้นั่นคืออะไรก็จะทำให้คุณภาพชีวิตนั้นนะครับมันก็สามารถที่จะดำรงอยู่ได้นะครับถึงแม้จะอยู่ในปลายท้ายที่เราประสบกับหลายปัญหานะบัดณปัจจุบันนะเราก็พยายามทำอย่างไรที่เราเอาตัวรอดนะกับสภาพไม่ว่าด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านอะไรที่บ้านเราเดี๋ยวนี้มันอะไรที่มาใกล้ตัวเราไปได้ทุกอย่างเลยนะซึ่งมันลุกร้อนลุกรานเข้ามาโดยที่เราไม่รู้นึกอะไรภัยหลายๆด้านมันเข้ามานะแต่ถ้าที่บอกว่าในเมื่อเราต้องต่อสู้ หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราในแต่ละวันนะครับถ้าเราไปมองดูไปเรื่องของข่าวความรุนแรงในทางทีวีนะเป็นไรไม่ว่ารุนแรงในครอบครัวความรุนแรง

0: เรามีสุขภาพสมมติชุมชนเนี่ยนะฮะมีสุขภาพคำว่าส่งเสริมสุขภาพสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีใช่ไหมเขารู้จักคำว่าสุขภาพจิตนี่ต้องเรียกมันโยงไปถึงหลายมิติมากเลยคนที่จะมีสุขภาพจิตได้นั้นนะครับที่บอกไว้แล้วว่าก็มันต้องเริ่มนะมันสุขภาพจิตก็บอกเริ่มจากที่บ้านอันนี้นะฮะแล้วก็ชุมชนคือชุมชนเนี่ยมันเป็นหน่วยหนึ่งที่อาจจะแยกออกมาจากครอบครัวนะครับรวมเป็นชุมชนณที่นั้นอะไรเงี้ยนะเพราะหลักการที่จะนำมาเข้ามาให้ชุมชนที่เข้มแข็งได้นั้นนะครับก็ต้องประกอบด้วยมิติสุขภาพทั้งด้านกายด้านใจด้านจิตวิญญาณมันอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ถ้าคนที่มีสุขภาพใจที่ดีงามเนี่ยก็มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีเขารู้หน้าที่เขารู้จักว่าเราเป็นลูกเราต้องทำยังไงเราเป็นแม่ทำยังไงสามีหน้าที่อะไรยังไงเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาสังคมตามมาเพราะนั้นคุณภาพชีวิตณส่วนนั้นน่ะก็ที่จะออกมาสู่ภายนอกนะฮะเมื่อก่อนก็จะมีชุมชนที่มีความเข้มแข็งเนี่ยยาเสพติดก็ไม่มีนะครับสุขภาพผู้สูงอายุก็ได้รับการดูแลนะซึ่งสิ่งนี้มันอยู่ในบริบทของมิติหรือว่าการทำให้สังคมเข้มแข็งมันก็วนเวียนอยู่ตรงนี้ครับทั้งสิ้นเลยไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้เลยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าต้องทำอย่างไรให้จริงจังนะฮะนะครับ
1: ต้องจริงจังอันนี
0: ้ครับต้องจริงจังครับ
1: ค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็คือสามารถแวะได้ใช่ไหมคะที่ชุมชนคนนอกก็ไปได้ใช่ไหมคะที
0: ่ได้หมดครับแต่ก็โครงการพวกนี้ต่อไปมันจะขยายออกไปเป็นวงกว้างนะครับเพราะว่าวิสาหกิจในประเทศไทยเรานั้นนะครับมีเยอะมากหลากหลายวิสาหกิจนะในเยอะแยะไปหมดทั้งหลายที่ก็ภาครัฐเองก็พยายามที่จะสร้างให้ชุมชนนั้นมีอาชีพมีการพึ่งพาตัวเองอะไรต่างเนี่ยคือเพิ่งไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะนั่นคือมันแล้วมันก็จะเกิดมีความมีสังคมนะครับแล้วก็มนุษย์เรานะครับก็เขาเรียกว่ามนุษย์อยู่มันเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราจะอยู่เดียวดายหรือจะอยู่แบบนี้ไม่ได้นะแต่เราบางคนเนี่ยควรมีความสามารถนะครับที่เกษียณอายุไปอยู่ในชุมชนนั้นนะครับมีอะไรที่มาเสียสละมาร่วมกันนะครับมาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชุมชนมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตเขาเนี่ยก็มันมีความภาคภูมิใจอย่างเท่าไหร่ถ้าเวลาเราได้ช่วยอะไรให้กับสังคมได้นะฮะบางทีเรามันก็ต้องอยู่ภายใต้ของกฎระเบียบกติกาทางนั้นน่ะน้องสไลนะแต่เนื้อสิ่งหนึ่งใดพี่ว่ามันของจิตใจนะครับจิตใจที่เราต้องร่วมกันใครถนัดอะไรนะเดี๋ยวนี้นะนักศึกษาก็เราเห็นไอ้ถ้าเราทั่วไปบางทีเราเห็นในหน้าสังคมตรงนี้นั่นแต่เราไม่รู้ว่าเบื้องลึกในภายใต้จิตใจเขาว่าเขามีอะไรนะว่าเวลาพี่เจอเยอะมากนะเรื่องของปัญหาสังคมในทุกระดับนะโดยเฉพาะครอบครัวครอบครัวมีปัญหาความขัดแย้งนู่นนั่นเยอะแยะไปหมดนะฮะแม้แต่ในชุมชนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพยายามให้เขาเข้าใจนะพี่ก็นำเสนอว่าดังนั้นก็จะเสนอเรื่องของมิติทางด้านครอบครัวนะเราอาจจะมีกิจกรรมอะไรต่ออะไรที่จะสร้างสรรค์กับครอบครัวนะครับที่ให้มีความสุขอะไรประมาณนี้ก็หวังอย่างนั้นนะครับ
1: หวังนะคะเราก็หวังว่ามันน่าจะคือทำให้รู้สึกว่าชุมชนหรือว่าคนในบริเวณใกล้เคียงเนาะเขามีความอุ่นใจนะที่หมอว่าไหมเหมือนมีหมออยู่ใกล้บ้านแหละ
0: ใช่ครับใช่ฮะ
1: ใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงนี้มีเรื่องหมอเยอะนะคะหมอโทรไปข่มขู่คนไข้แช่งด่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้สึกว่าเครียดไม่ค่อยอยากจะไปเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หม
0: อนั่นแหละครับ
1: นะคะก็เอาเป็นว่า
0: การ
1: เจ ใจเย็นๆ

0: เนาะค่ะใจเย็นค่ะอย่างที่ก็คืออยากให้ทุกคนรู้สึกอย่างเนี้ยพอไม่มีสื่อออนไลน์เนาะก็สามารถที่จะแบบแสดงออกมาเหมือนระบายอ่ะหมอคนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ระบายเขาก็อยากจะระบายเขารู้สึกว่าเครียดกับการทำงานก็ระบายบ้างไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ควรจะออกมาในรูปแบบนี
1: ้ระบายไม่ถูกที
0: ่ไม่ถูกที
1: ่
0: ระบายไม่ถูกที่เนาะแล้วที่สำคัญคือเขาบอกว่าความเป็นหมอนี่จะแพทย์แผนไหนก็ตามนะที่หมอเนาะต้องปฏิบัติต่อผู้ไปใช้บริการด้วยความเมตตานะนี่ค่ะต้องเมตตาต้องเคารพความเขาเรียกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้พอเปิดมาปุ๊บนี่นะคนก็ร้องเรียนทันทีเลย
1: ก็อย่างนี้นะต้องเกิดขอพูดสักนิดหนึ่งว่าวุฒิภาวะเราพูดกันเสมอวุฒิภาวะของคนโดยเฉพาะอาชีพแต่ละอาชีพเป็นอะไรความเป็นแพทย์เป็นหมอนะเป็นเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ความรู้ด้านสุขภาพนะเขาต้องได้มีบัญญัตินะครับจรรยาแพทย์นะจริยธรรมแพทย์นะครับถ้าอันนี้จริยธรรมนะครับยังไม่รวมถึงกฎหมายนะกฎหมายก็ไม่ธรรมดานะครับก็เยอะอยู่แต่นี้จิตใต้สำนึกของผู้ที่เรียนผ่านการเรียนหลักสูตรรู้สึกอะไรรู้ไหมครับว่าแพทย์แต่ละท่านนี่นะครับกว่าที่จะจบออกมาไม่ง่ายนะมันต้องผ่านนะผ่านเรื่องของการเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะจริยธรรมเนี่ยไม่งั้นก็คิดจะชนะอะไรแต่เราก็ยังเห็นนะขนาดนี้แล้วยังมีเห็นเรื่องของยังมีการละเมิดนะครับมีแต่คุณหมอบ้านเรานี่ดีมากนะครับเท่าที่พี่นี่รู้จักเพื่อนพี่ก็มีระดับอาจารย์ก็เยอะนำเป็นแพทย์เกือบทุกสาขาที่ได้รู้จักได้สัมผัสได้ร่วมงานกันนะคือล้วนแต่ท่านก็มีจิตใจที่ดีงามที่เสียสละนะครับก็คุณธรรมที่เด่นๆนะครับโดยเฉพาะต้องใจต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับต้องด้วยความเจ็บการเจ็บป่วยการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับด้วยใจแม้กระทั่งโรงพยาบาลเนี่ยก็จะตั้งกฎไปเลยนะว่าเปิดคลินิกแล้วนี่ต้องรับคนไข้นะไม่ใช่คนไข้มาปุ๊บคุณเปิดคลินิกคุณไล่ไปที่อื่นเนี่ยมันไม่ได้นะนะครับแม้แต่เรื่องการแสดงออกใดๆนะครับณปัจจุบันเนี่ยเขาบอกตามโรงพยาบาลการบริการการให้การต้อนรับการให้คำแนะนำที่ดีนะฮะเป็นสิ่งที่คนป่วยอยู่แล้วต้องทำอะไรลองดูถ้ามาเจอสภาพของคลินิกของโรงพยาบาลใช่ที่มันเกิดบ่อยนะรบกันอยู่ระหว่างพยาบาลกับคนไข้พยาบาลกับญาติคนไข้คือการสื่อสารพยาบาลก็เหนื่อยน่าเห็นใจนะ
0: เห็นใจมากใช่ค่ะน่าเห็นใจ
1: ครับทีนี้คนเจ็บป่วยนี่ญาติเจ็บป่วยก็ต้องให้หายคุณจะไม่ดูแลคือความใช่ไหมครับต้องอะไรด้านสิ่งนี้เวลาก็เรียกว่าเอาใจเขาใจเรานะครับการที่จะตัดสินถูกผิดอะไรนี่นะครับก็อีกนิดสลายก็วันนี้ก็พี่ก็เปิดไม่ใช่โฆษณาอะไรนะครับที่คลินิกของเราก็พี่ก็มีคลินิกเป็นสาขาคลินิกแล้วแหละแพทย์แผนไทยประยุกต
0: ์
1: ที่รามินทรากม.2
0: ค่ะ
1: ซึ่งพี่ก็อะไรอาวรณ์อยู่กับที่นั่นนะครับเนื่องจากว่ามันผูกพันอยู่ทั้ง30ปีแล้วตรงนั้นนะครับตั้งแต่เมื่อก่อน
0: คือเป็นคลินิกดั้งเดิมเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นสาคลินิกแพทย์มีปัจจุบันมี
0: แพทย์แผนไทยเลย
1: เมื่อก่อนแพทย์แผนไทยแพทย์แผนประยุกต์ตอนหลังก็มายุบมาเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์มาทำเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์เพิ่มขึ้นมานะนี่ก็พยายามที่จะหาคัดสรรคุณหมอแพทย์แผนไทยนี่ประยุกต์นี่ส่วนใหญ่ก็จบเรียนมานี่ต้อง5ปีจบปริญญาตรีนะฮะพวกนี้ต้องจบปริญญาตรีแล้วก็คนเนี้ยพวกเนี้ยก็จะมีใบประกอบโรคศิลป์นะครับเป็นเวชกรรมสามารถที่จะรักษาคนไข้นะครับด้วยศาสตร์การแพทย์เป็นแพทย์เป็นประยุกต์ตรงนี้นะฮะคือสิ่งเนี้ยพี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะอาการหลายๆอย่างที่ปัจจุบันที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยนะโรค NCD

0: หรือโรคไปติดเชื้อเนี่ยนะถ้าเรารู้จักการดูแลป้องกันฟื้นฟูรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้วเนี่ยนะครับโอนมันตอบอะไรได้หลายอย่างนะเราก็พูดง่ายๆตรงสุดเลยว่าบ้านเรามันจะมีก็อะไรที่น่าสงวนหน้าก็เรียกยังอะไรที่ยังไม่น่าไว้วางใจอีกเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะด้านสุขภาพเนี่ยนะถ้าเราเข้าถึงจริงๆแล้วก็เข้าไปการรักษาในแนวการดูแลการฟื้นฟูการให้ความรู้ต่างๆอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะฮะถึงแม้ว่าเราจะสามารถที่จะ AI ปัจจุบันเราเข้าไปถามอะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันไม่เท่ากับการที่มาสัมผัสด้วยตัวเองไม่เท่ากับเรามาปรึกษากับคนที่รู้จริงนะครับแล้วก็จะต้องถ่ายทอดได้รู้ว่าการที่จะรักษาอะไรนี่นะหนุ่มใจไม่ใช่พอรู้บอกอาการปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคุณก็เอายาไปกินคุณก็นู่นนี่นั่นไม่ได้นะก็ต้องวิเคราะห์โรคให้มันถูกก่อนว่าคุณสมมติคุณปวดเข่ามาเนี่ยคุณปวดเข่าเพราะอะไรอาการปวดเข่าที่มันเหมือนกันมีหลายโรคนะมันต้องมีสาเหตุมันต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนนะครับดังนั้นพอรู้เนี่ยเวลารักษามันก็ไม่ผิดทางนะฮะไม่ใช่ว่ากินเมื่อก่อนมันจะมียาครอบจักรวาลโอ้ไปหาหมอนี่เก่งมากเลยกินหายปวดนะหายปวดโอ้ไปหาหมออื่นก็ไม่หายเพราะอะไรครับที่เขาว่ากันยาชุดก่อนจะเป็นพวกสเตียรอยนะครับที่ใส่ผสมเข้าไปในยาโบราณซึ่งผมกินใหม่ๆเนี่ยมันโอ้มันกระจุบกระเชงกระช่ำกระช่วยหายแต่นานวันหายไปมันเหมือนกับมันติดอ่ะมันเป็น
1: ก็บอกว่าหน้านี่อ้วนบวมเลยฉุเลยใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: หน้าเป็นพระจันทร์เพราะเราเป็นบวมพระจันทร
1: ์หน้าเป็นพระจันทร์
0: เนี่ยเจอบ่อยจนกระทั่งหลังๆนี่นะครับก็ในกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็รู้โอ้สาเหตุนี้เองที่ทำให้ตับพังไตพังแล้วในที่สุดที่มันตามมาเพราะมันปูมไปกดปูมต้านทานต่ำไงลุมร้าวเข้ามาสารพัดทีนี้เอาไม่อยู่ถามไม่ทันเยอะมากนะ
1: อ
0: าจารย์นั้นที่พยายามที่พี่สายใจให้รู้นะครับที่จริงเมื่อที่คลินิกที่นี่พยายามคัดสรรมานานเลยแล้วว่าเราต้องมีทีมที่ดีถึงจะกล้ามาลงกล้ามาทำเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องเข่าอันนี้ก็จะพยายามน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านู้นคืออะไรว่าจะเปิดพ่อเข่าหมายถึงว่ารักษาฟรีกับคนที่พ่อเข่านะมันจะเอาสารมาพอกนะนั่นแหละครับ
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะรับจำนวนจำกัดนะถ้าท่านเดี๋ยวนี้ก็มีไลน์มีไอ้นั่นคืออะไรมีไอ official ไลน์ใช่ไหมไลน์ official นั่นก็กดเข้าไปได้หมดก็ตอนนี้ทีมงานที่พร้อมมากเลยทีเดียวนะฮะพร้อมมากๆก็มีทั้งปริพี่ก็ถือว่าเราก็มียาของเรานะโรงงานแล้วก็มีอะไรต่างๆเนี้ยนะครับสิ่งนี้นั่งสิอะไรพี่เองพี่ก็เคยบอกไว้ว่าเราไม่ได้จะทำเพื่อเป็นธุรกิจนะโดยเฉพาะธุรกิจด้านสุขภาพเนี่ยที่บอกเสมอนั่งสิแล้วว่าก็เรียกนรกกับสวรรค์มันคาบเกี่ยวใช่ไหมเราอย่าไปเห็นเอาคนไข้มาเห็นเราจะได้แล้วเอามันไม่มีจริยธรรมไม่มีจรรยาบรรณไม่มีคุณธรรมพวกนี้มันไม่ดีนะครับเราจะไปฉวยโอกาสเอาความร่ำรวยบางคนนี่โอ้โหยาสารพัดแก้ร้อยแปดตันเก้าอาหารพี่ก็ทำอาหารเสริมนะแต่พี่ไม่กล้านะไปบอกให้แก้ได้ทุกโรคไปเอานะเอาไว้มันที่มันชัดๆหน่อยนะนะครับพี่ก็มองอย่างนี้นะครับเราไม่ได้ว่าว้าวรวยแล้วอย่างวันนี้ไม่ได้อิจฉาริษยาใดๆเลยนะครับแต่ว่าพี่คิดว่าให้เราสนิทใจในเมื่อเรามีอาชีพพวกนี้แล้วเราต้องมีคุณธรรมอยู่ภายใต้อาชีพของเราให้ได้นะถึงแม้ว่าพี่นี่ทำไมพี่ต้องยังลำบากทุกวันนี้เพราะว่าพี่ไม่ค่อยกล้าทำอะไรที่มันไม่ค่อยไอ้นั่นนะพี่ก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ก็เลยอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ค่อยๆทำไปค่อยๆอะไรไปเงี้ยนะก็ดูความเป็นยีนิ่งอะไรก็คือบอกให้รู้นี่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะเลยครับไอ้พวก การรักษาพวก

0: ศาสตร์ด้านนี้เยอะไปหมดแต่ก็เลือกออกที่มันมีแล้วมีความน่าเชื่อถือนะครับไว้ใจได้ไปแล้วนะไม่มีอะไรเถื่อนไม่มีฮะทีนี้พี่พยายามจัดให้มันเข้าสู่ระบบให้มันดีที่สุดนะทำอะไรที่เสี่ยงๆเราไม่ได้เด็ดขาดฮะ
1: ทำ
0: ม
1: าเนี่ยก็ไม่ควรทำมัน
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้อย่างที่บอกนะคะว่าหน้าต่างมีหูประตูมีช่องไปหมด
0: เดี๋ยวนี้แป๊บเดียว
1: รู้หมดทั่วโลกรู้หมดทั่วไทยและทั่วโลก
0: แล้วบางทีนี่นะไม่รู้ว่าพอเป็นข่าวป้านี่มันเนกาทีฟลบไปเลยโอ้ทีเดียวเลยไม่ไหว
1: ใช่
0: แต่ต้องระวัง
1: เรื่องการกันแกล้งมันไม่ง่ายนะ
0: เรื่องการกันแกล้งเรื่องคู่แข่งโอ้เดี๋ยวนี้มันสารพัดถ้ามันเอาชนะกันด้วยวิธีแบบนี้เยอะมากเลยฮะแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องอยู่นะฮะเราก็อยู่ในสังคมมันก็ยังก็ต้องแก้กันไป
1: ต้องแก้กันไป
0: แก้กันไป
1: ใช่ค่ะเรื่องนึงจะคุยปิดท้ายสั้นๆค่ะพี่หมอเรื่องของเกี่ยวกับกรณีที่นักธุรกิจอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษไนจีเรียเป็นลูกครึ่งนะคะวัย43ปีมาเสียชีวิตกระทันหันในระหว่างเดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทยเพราะว่าไปฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศที่คลินิกแล้วตายค่ะพี่หมอ
0: ครับ
1: แพทย์บอกว่ามีลิ่มเลือดอุดตันในปอดค่ะอย่างเคสแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะพี่หมอ
0: เนี่ยอันเนี้ยสำคัญตรงไหนนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ที่จริงในรายการเราก็พูดหลายครั้งนะครับเรื่องการไปเพิ่มขนาดเนี่ยนะ
1: พูดบ่อยมีคนเคยถามเราด้วยซ้ำไป
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับนี่แหละครับก็เลยถามว่าทำไมมันถึง
1: ครับที่ก็แสดงว่ามีก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ไอ้เรื่องของเลือดเนาะริ่มเลือด
0: อันอย่างนี้นั่นคืออะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เวลาเราเขาเรียกว่าเวลานำสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายใช่ไหมครับอันนี้จุดสำคัญทีนี้พี่มาพูดตรงนี้สักนิดหนึ่งเลยว่าเราพูดอยู่เรื่อยๆว่าไอ้คนที่มองเช่าโลกมันเป็นก็เลือกเป็นเลยนะมันเป็นหัวใจสำคัญของมนุษย์ผู้ชายน้องสิวไรลองคิดนะครับว่าที่พี่บอกว่าทุกชาติทุกภาษาเลยมันจะนึกให้ความสำคัญไอ้ตรงส่วนนั้นอะมันจะทำยังไงก็แล้วแต่มันคิดว่าไอ้เจ้าโลกนี่มันต้องเอาใหญ่ไว้ก่อนมันต้องให้
1: มันต้องย
0: าวไว้ก่อนมันต้องอะไรประมาณนี้
1: มันต้องดีอะไรอย่างเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับนะฮะคือในตรงนี้นะครับคือทำให้เขาเนี่ยเข้าใจผิดเขาเรียกเข้าใจผิดก็แล้วกันนะว่างั้นนั่นก็เลยว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำนั้นนะเพิ่มปล่อยวางเขาให้มันแข็งไอ้มันจะไม่คัดเพิ่มขนาดมากขึ้นนะคือก็ความหมายถึงว่าเขาจะต้องเป็นทำให้ผู้หญิงใครก็ตามที่ไม่เวลายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้กับเขาเนี่ยก็จะติดใจเขาจะอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดที่มันเป็นมานานเลยนะนึกไปนะถึงได้เกิดการฉีดของสิ่งแปลกปลอมบ้านเราต้องเจอตั้งแต่เรื่องของฝังแก้วฝังแล้วก็ฉีดสารซิลิโคนฉีดสารอะไรเยอะแยะไปเลยนะเมื่อก่อนนี่มันมีหลายตัวจะอะไรฉะนั้นมันก็พัฒนามาเรื่อยนะว่าจะทำอย่างไรที่มันฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่เกิดไซเอฟเฟกต์มันให้พูดง่ายว่าร่างกายมันยอมรับได้อะไรประมาณนี้ใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้จนกระทั่งคิดไปสารพัดเทคนิคที่นำมาใช้แล้วก็บอกว่าฉีดตัวนั้นที่เราบอกย้ายเซลล์ไขมันที่พี่เคยพูดนะในเนี้ยในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีหลายที่นะที่ทำศัลยกรรมเพิ่มขนาดศัลยกรรมเพิ่มขนาดสำหรับชายนะครับแล้วก็เราเห็นในทีวีเอ้ยในเนี้ยในโซเชียลอะไรมันโฆษณามันโอ้เพิ่มขนาดยาวนู่นเพิ่มขนาดนี้อะไรเงี้ยนะมันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปมาไม่ว่าเอาวิธีใดก็ตามหลายๆวิธีเช่นกินยาใช้ครีมใช้อะไรเยอะแยะไปหมดนะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยถ้ามันออกไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็ทุกที่แล้วก็มาก็ต้องหาตัวแบ่งงานตรงนี้นะแล้วในที่สุดที่ถ้าที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีสารนั่นก่อนแล้วแน่นอนที่ก็

0: ประทังรู้สึกประเทศอังกฤษใช่ไหมที่เขาไปเจอก็ไปเจอหลังจากเสียชีวิตคือหัวใจวายเนี่ย
1: เสียชีวิตแล้วไฮยาอะไรนะไฮยาลูโรนิกเหรอคะ
0: ไฮยาลูโรนิกแอซิดนะแอซิด
1: โอ้
0: และก็ลิโนเคน
1: สารตัวนี
0: ้ไอ้ลิโนเคนตัวนี้ก็คือลิโนเคนที่ตัวที่มันเวลาฉีดแล้วมันจะทำให้ชาแล้วเนี่ยนะครับ
1: ก็ผมก็สะท้อนถึงความเสี่ยงของการทำอะไรแบบนี้เนาะ
0: ครับ
1: เขาเรียกอะไรอย่างนี้สัญญกรรมหรอหัตถการหัตถกรรมเพื่อความงามนะพี่หมอเน
0: าะครับพวกนี้เขาเรียกหัตถการนะครับหัตถการ
1: สารเข้าสู่ร่างกาย
0: ครับ
1: ก็เสี่ยงนะเสี่ยงเหมือนกัน
0: ก็เป็นหนึ่งที่ทำให้อะไรว่าให้เป็นบทเรียนอีกแหละนะครับคืออะไรว่าการที่จะทำอะไรที่มันรู้แล้วมันสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงแต่นี่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันข้อมูลอันนี้มันจะเป็นไปได้แค่ไหนนะแต่ถ้าดูตาม ก็จะนำเอาไซเอฟเฟกต์หรือว่าเอาคุณสมบัติของไอ้ตัวเนี้ยนะไอ้รูยูนิคแอซิดตัวเนี้ยนะว่าในเมื่อแต่ว่าในต่างประเทศดีเขาก็เอาจริงจังนะว่าคนเมื่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยด้วยเหตุใดเนี่ยก็ต้องหาให้พบว่าสาเหตุอะไรนะโดยเฉพาะมีการอุดตันเนี่ยในหลอดเลือดในริมเลือดต่างๆคือแต่มันริมเลือดโดยเฉพาะเลือดในปอดนะเขาเรียกว่าภาวะริมเลือดอุดตันในปอดใช่ไหมนั่นที่พี่ก็ได้ยินวันนี้ได้ยินที่เมื่อวานเนี่ยเมื่อไม่ได้เร็วนี้พี่ได้ยินอย่างนี้ที่ในทีวีก็พูดถึงเพราะนั้นมันก็เป็นอุทาหรณ์หนึ่งที่เตือนสำหรับผู้ชายทุกคนนะครับเราก็พยายามนำเสนอแล้วนะว่าสิ่งที่คุณกำลังเข้าใจว่าขนาดเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของความเป็นชายให้ความสุขกับฝ่ายผู้หญิงหรือปัญญาได้นั้นนะครับมันไม่ใช่จะมันแทบจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ใดๆเท่าไหร่เลยนะเพียงแต่เราเคยพูดว่ามันมีงานวิจัยหลายชิ้นมากแต่เรื่องของขนาดไม่กระทั่งผู้ให้บริการต้านเนี่ยน้องๆบอกว่าฉันไม่เอาเลยไอ้เรื่องขนาดบางทีฉันพังหมดเลยวะอะไรนะมันแทนที่จะสุขมันแทนที่จะสุขจะเสียวไม่เลยมันทำให้เจ็บ
1: มันทุกข์
0: ถ้ามันทุกข์มันทุกข์ฉะนั้นอ่ะเราก็เอาสิ่งนี้ต้องใส่ให้เขาเปลี่ยนทัศนคติ
1: เปลี่ยนทัศนคติใหม
0: ่แล้วก็ผู้หญิงเองเหมือนกันนะฮะคือบางคนผู้หญิงเนี่ยมันสิ่งอะไรก็ได้แต่ที่ทำให้มันหวือหวานะถ้าเป็นผู้หญิงบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของด้านจิตใจบอกแหมเหมือนกับพูดเรื่องอะไรอาวรไอ้ของไอ้เจ้าโลกอันนี้กับคนนั้นคนนี้อะไรคือที่จริงแล้วอ่ะมันคนที่เขาอยู่ด้วยกันคืออะไรว่าเราไม่ใช่ว่าเรื่องของเซ็กไม่สำคัญเรื่องของเซ็กแน่นอนครับคู่สามีภรรยาเวลามีเพศมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องเพศสัมพันธ์แต่การมีนั้นนะครับก็ต้องมีสุขทั้งคู่นะครับถ้าคุณจะคิดอย่างนี้คุณก็โอ้สุขแล้วสุขแล้วมันไม่ใช่นะครับมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้มีความสุขสุดยอดมีความประทับใจนะที่ตั้งข้องปุ๋ยผู้ชายแต่เราไปสัมภาษณ์กับนักรักทั้งหลายบางทีเขาไม่ได้ตัวนั้นเลยนะที่ทำให้ผู้หญิงมีความสุขได้นั้นนะมันมีหลายอย่าง
1: หลายปัจจัยด้วยกัน
0: ใช่ครับนั่นแหละครับ
1: โอ้โหสีนี้เขาเป็นระดับมหาเศรษฐีหมื่นล้านนะ
0: แล้วก็ทำไงเอาชีวิตมา
1: เสี่ยง
0: คือแต่ว่าเขาว่าฟิลเลอร์ยังไงสมัยใหม
1: ่ฟิลเลอร
0: ์กินอะไรเนี่ยนะฮะคือสิ่งเนี้ยบางทีมันก็เป็นสิ่งดีเหมือนกันตรงที่ว่าการสิ่งฉีดสิ่งนี้เข้าไปไม่ใช่เฉพาะตรงส่วนนั้นไงไอ้ฟิลเลอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันสารพวกนี้มันโอ้โหมันเราไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดอะไรตรงไหนหรือที่ไม่เป็นข่าวอะไรตรงไหนเราก็ไม่รู้อะ ใช่ไหมครับก็เป็นเตือนใจไว้ครับ
1: พักกันแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายนะคะมีคำถามรออยู่นะคะเหมือนเดิมพักสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง และ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: นะคะสำหรับค่ำคืนนี้ช่วงสุดท้ายจะมีเวลาประมาณ5นาทีค่ะพี่หมอกับคำถามสั้นๆที่ค้างเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะของน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ43ปีสามี73และแกมีลูกมีภรรยานะแล้วก็แต่ว่ามาอยู่ด้วยกันทีนี้เนี่ยเธอบอกว่ามีความน้อยใจที่สามีไม่ค่อยมาค้างบ่อยไม่ค่อยซื้อของตามที่ตัวเองอยากได้มักจะบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูแลลูกและภรรยาทั้งที่เขามีเงินทำให้บางครั้งไม่ค่อยอยากจะร่วมหลับนอนด้วยอะไรประมาณนี้นะทีนี้ถามว่ากรณีแบบนี้เนี่ย เธอก็เลยแอบใช้ของเทียมสอดใส่บ่อยๆจะอันตรายไหมรู้สึกมีความสุขถึงจุดทุกครั้งจะจิตเป็นนิสัยหรือเปล่าสามีไม่ทราบว่าใช้ของเทียมควรจะบอกเขาไหมเพราะว่าเธออายุ43เนี่ยยังมีความต้องการถือว่าผิดปกติไหมคะพี่หม
1: ออ๋อพี่จะลืมแล้วนี่ปัญหาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ได้ค่ะที่ค้างอยู่ก็สามก็สี่ของเรา
1: เอาอย่างนี้ครับก็ความเป็นมาของจดหมายนะก็คือว่าของผู้มีปัญหานี่ก็คือผู้ชายอายุ70ใช่ไหมครับเนี่ยอายุ73
0: เพราะว่าเขายังมีลูกมีเมียอยู่
1: อ๋อแล้วก็ตัวน้องอายุ43เนาะ
0: 43ใช่
1: อ๋อครับครับก็ปัญหาที่ติดอยู่ก็คือข้อที่2แล้วก็ข้อที่3
0: ค่ะเนี่ยข้อที่3ค่ะใช้ของเทียม
1: อ๋อข้อที่3นะครับ
0: ปล่อยการอันตรายมั้ยแล้วก
1: ็อ๋อครับ
0: ควรจะบอกสามีหรือเปล่าค่ะ
1: ครับครับเอาอย่างนี้นะครับก็เรื่องของความสุขนะครับและเรื่องเพศเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันนะว่าโดยเฉพาะนะครับผู้หญิงเนี่ยเวลามีร่วมเพศนะครับมีเพศสัมพันธ์แล้วถ้าหากว่าไม่ถึงจุดสุดยอดที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเก็บกดเหมือนกับทำให้มันเครียดมันทำให้อะไรเสร็จหลายสิ่งหลายอย่างอ่ะมันทำให้เกิดมีความกดดันนะครับแล้วก็เรื่องของอารมณ์ทางเพศอายุ43นี่ก็ถือว่าอยู่ในวัยที่ยังโอเคนะยังมีไฟอ่ะพูดง่ายๆนะครับยังมีความอารมณ์มีความต้องการนะแต่ที่มีถามว่าเมื่อมีอารมณ์ต้องการแล้วเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับสามีซึ่งอายุ70กว่านี่แน่นอนอาจจะมีความบกพร่องนะครับในเรื่องของการไม่แข็งแรงในทั้งนั้นนะครับก็เลยทำให้น้องอาจจะไม่ถึงจุดสุดยอดได้ฉะนั้นในเมื่อมีความเขาเรียกว่ามันค้างคาอยู่มันก็เลยต้องทำอย่างไรนะครับที่ให้ตัวเองงอนมันจะได้ปลดปล่อยแล้วก็จึงเครียดในอารมณ์ทางเพศที่มันถูกมันขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งนี้นะครับก็การที่ใช้ของเทียมหรือใช้วิธีใดๆก็ตามเนี่ยก็ทำให้สามารถถึงสุจริตแต่ก็ไม่พูดถึงของเทียมของเทียมก็ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่สอดใส่เข้าไปนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ก็เรียกเป็นวัตถุที่มันไม่อันตรายคือมันไม่แข็งมันไม่ทำให้เนื้อเยื่อตรงนั้นน่ะมันฉีกขาดนะแล้วก็ต้องเรื่องของความสะอาดนะเป็นปัจจัยสำคัญนะฮะแล้วทีนี้ถามว่าถ้าใช้แบบนี้นะครับไปบอกกับภรรยากับบอกกับสามีได้ไหมก็

0: มันต้องดูอารมณ์ครับหลายพ่อผู้ชายบางคนนี่ก็ไม่ยอมรับอ๋อบอกฉันไม่มีความสามารถจะมาเจอต้องไปหาสิ่งเทียมมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นเรื่องขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายใจกว้างนะครับก็ยอมรับได้อ๋อเราเองก็ต้องเข้าใจว่าบางอย่างนั้นเราอาจจะสามารถน้อยลงไปนิดหนึ่งหรือมันเป็นสิ่งที่ทำให้มันร่วมกันนะครับทำให้มันมีการยอมรับซึ่งกันและกันมีการมันแหมมันเรื่องเรื่องของการบทรักบทอะไรต่างๆวันนี้มันแล้วแต่คนนะครับว่าการที่ทำยังไงที่จะให้ทั้งเขายอมรับได้แต่ถ้าเกิดผู้ชายบางคนไม่ได้ไม่ยอมรับนู่นนี่นั่นมันเหมือนเป็นการดูถูกเขานะครับมันเหมือนกับมันเรียนนอกใจฉันจะไม่ไปนอกใจกับสิ่งเทียมเลยเดี๋ยวมีเรื่อง
1: คุยกันดีกว่าไหมนะคะ
0: ได
1: ้ค่ะโอ้ยหมดเวลาจริงๆนะพี่หมอฝากเบอร์นิดนึงค่ะปิดท้ายในสัปดาห์นี้
0: นะครับเบอร์นะครับเปิด0876977666 0876977666นะครับ0876977666
1: ใครจะโทรหาพี่หมอก็วันจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วงสายๆโทรได้นะคะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: รวมตัวส่วนตัวได้เลยสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันนะคะพี่หมอคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา22 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่าง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่ได้อยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่าง

นตีเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยานอ้ายขาดใจบ่คิดว่าเจ้าสิ

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูป

0: ่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
1: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ลูกไส้บังเกิดเก่าอีหลีตัวนี
1: ่ขณะนี้เวลา5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุง

0: 201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ไปแล้วรักกันแต่เช้าเลยนะคะ5:12 น.อรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะเช้าวันจันทร์ที่7 กันยายน 2569กลับมาเจอกันผ่านวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95เหมือนเดิมนะคะกับลุงร่องด้วยค่ะคุณจามรกิจสวภาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีทุกท่านนะคะชาวจันทบุรีแจ้งมาแล้วนะคะฝนไม่ตกจ้าแอบส่องรอใส่บาตรค่ะบุญรักษาที่ยุพดีโอ้ไม่ต้องแอบส่องนะคะมาได้เลยค่ะมาฟังกันนะคะมีข่าวมาฝากมีเพลงด้วยวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะเดี๋ยวนี้เจอน้องกวางตลอดเลยค่ะ02-248-1366นะคะโทรมาได้โทรมาได
1: ้เนาะใครมีเรื่องอยากจะเล่าอะไรสู่กันฟังก็มาเลยครับผม
0: ค่ะมาเลยมาเลยวันนี้มีหลายเรื่องราวเหมือนเดิมเรื่องไหนก่อน3จังหวัดชายแดนใต้เนาะใช่หรือเปล่าที่ตำรวจไปลุยเมื่อวานนี้นะคะใช่ไหมเดี๋ยวเจอปืนเยอะมากเลยอ่ะน้องอ๋อไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่สามจังหวัดทางภาคเหนือด้วยซ้ำที่สุโขทัยตำรวจสายสืบภาคหกเขาเห็นว่าช่วงนี้ช่วงหลังๆเนี่ยมันมีเรื่องของปืนเยอะใครๆก็มีปืนใครๆก็มีปืนที่มีกันอยู่เนี่ยถูกกฎหมายหรือเปล่าก็เลยลุยสามจังหวัดปรากฏว่าได้ปืนเถื่อนมาอื้อเลยอ่ะน้อง
1: โอ้ครับผม
0: ทั้งอะไรทั้งกระสุนหลากหลายชนิดมากนะคะเขาก็เลยบอกว่านี่ต้องสกัดก่อนที่จะถึงมือโจรหรือว่ามือใครก็ตามนะคะปืนเถื่อนทั้งนั้นจุดแรกก็เป็นอำเภอศรีสำโรงสุโขทัยจุดที่สองเชียงใหม่นะคะแล้วก็จุดที่สามที่ลำปางได้ทุกจุดไปแล้วไม่ผิดหวังเลยค่ะได้ทั้งปืนยาปืนสั้นนะไทยประดิษฐ์มีหมดเลยก็นำของกลางทั้งหมดส่งสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีนะคะโอ้โหเอามาจากไหนกันเนี่ยบางคลิปนะคะมันไม่น่ามีที่บ้านของคนน่ะเป็นปืนอาวุธปืนยาแบบเขาเรียกว่าอาวุธสงครามเหมือนกัน
1: ครับก็เราจะเห็นแบบบางทีในข่าววัยวัยรุ่นเนาะทะเลาะกันน่ะวัยรุ่นไปเที่ยวสถานบันเทิงอย่างเงี้ยมีเรื่องกันอย่างเงี้ยมีปืนอย่างเงี้ยก็พวกนี้ก็
0: พกไป
1: ใช่ไม่ว่าปืนเถื่อนหรือปืนประดิษฐ์ขึ้นเองหรืออะไรก็ตามนะครับ
0: ก็คือถ้าได้พกปืนมันรู้สึกว่าชีวิตนี้มันมีความมั่นใจหรือมีความปลอดภัยขึ้น 100% หร
1: ออืมครับ
0: ต้องคิดอย่างนี้เนาะว่าแบบเดี๋ยวมันปลอดภัยแหละมีปืนอยู่ในตัวอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยน่าจะคิดกันอย่างนี้เนาะเขาถึงมีปืนออกจากบ้านกันเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวันที่มีข่าวกันก็คือคุณณัฐวุฒิกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะ
1: โอ้โห
0: นี่ก็เป็นเรื่องตอนแรกเขาก็วิวาทะกันก่อนนะโพสกันไปแขวนกันมาสุดท้ายมาเจอตัวจริงกันที่สน.ทองหล่ออ้าวเจอผักเจอผักแต่ว่าอีกฝ่ายนึงบอกว่าไม่ได้ผักล้มลงไปกองเลยค่ะพร้อมกับจักรยานคู่ใจอาจารย์สมชัยเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นแสนนะจักรยานตัวเนี้ย
1: โอ้ใครของแกนี่เป็นแสนเลยพี
0: ่ใช่ค่ะเป็นแสนใช
1: ่
0: ยอดดังอ่ะช่วงหลังอาจารย์สมชัยนี่แกปั่นจักรยานแกมีเพจปั่นไปไหนไงไปไหนแกก็ปั่นจักรยานอาจารย์สมชัยอ่ะตั้งแต่อุ้ยแกปั่นตั้งแต่ก่อนเป็นกกต.อาจารย์สมชัยนี่เคยเป็นอดีตอาจารย์จากธรรมศาสตร์นะคะก่อนจะมาเล่นก่อนจะมาเป็นกกต.แล้วก็เล่นการเมืองนะคะก็ ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้เพราะเห็นอาจารย์สมชายปั่นมาแล้วก็ยิ้มมาแต่ไกลเนาะทักทายนักข่าวตามปกตินะแต่ว่าคู่กรณีก็พุ่งตรงเข้าไปด้วยความไม่พอใจแล้วก็ด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายนี่ในมุมของอาจารย์สมชัยแกมองว่าโอ้โหถ้าแกเป็นโรคกระดูกพุนอยู่แล้วแบบผิดจังหวะเนาะเป็นล้มลงไปอย่างนั้นเนี่ยขาแข้งหักกระดูกแตกกระดูกหักแล้วจะยังไงนั่นแหละแล้วพอล้มแล้วเนี่ยดึงเอาไปดึงหมวกออกจากศีรษะด้วยนะ
1: ครับ
0: ใครเห็นใครเห็นคลิปต้นนั่นแหละรับไม่ได้หรอกค่ะวันนี้ก็ยังมีอยู่เพราะว่าอาจารย์สมชัยแกก็โกรธมากโกรธสื่อด้วยนะเพราะว่าสื่อบางสำนักเนี่ยไปเสนอข่าวแบบบิดเบือนไปเสนอข่าวไม่ตรงกับความเป็นจริงอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์สมชัยถึงประกาศเลยว่าทบทวนแล้วจะไม่ให้สัมภาษณ์สื่อสำนักนี้โดยเด็ดขาด
1: อ๋อที่บอกจะไม่ไปออกรายการจะไม่อะไรเลย
0: ใช่แกบอกจริงๆแกก็ไปอยู่บ่อยนะแกก็ไปทุกสำนักนะเป็นรายการสดค่ะ
1: เดี๋ยวว่ากันเนาะคดีทำร้ายร่างกายนะพี่เนาะ
0: ใช่ๆก็ได้รับการประกันตัวไปนะสำหรับคุณณัฐวุฒิวงเนียมอดีตอัยการประกันไป 45,000 แล้วก
1: ็
0: ได้รับการอบรมจากตำรวจว่าอย่าไปกระทำความผิดซ้ำหรือว่าไปข่มขู่คุกคามคนอื่นอีกนะอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นคดีไป
1: ส่วนหน้าหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่านี่ฮะพี่เลี้ยงที่ดูแลคนป่วยคนติดเตียงนะพี่นะครับ
0: ค่ะ
1: โอ้เมื่อวานนี้เอาอีกแล้วครับลูกๆเขาเนี่ยแอบติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ดูซิว่าทำไมหลังๆเนี่ยแม่มีบาดแผลตามตัวเขียวช้ำเป็นจ้ำตามตัวนะครับโอ้โหก็เลยเห็นเลยครับพอติดวงจรปิดแอบติดเอาไว้นะครับเลยรู้เลยว่าพี่เลี้ยงที่จ้างมาดูแลแม่นี่แหละนะฮะ
0: ทำร้ายเหรอ
1: ทำร้ายแม่สารพัดเลยนะรัดคอแม่ทุบตีแม
0: ่
1: เอาผ้าเช็ดตัวรัดหัวแม่อย่างเงี้ยคงอารมณ์หงุดหงิดคงโกรธนะคร
0: ับไม่แล้วแม่เนี่ยคือแม่ต่อสู้เหรอแม่ร้ายเหรอหรือยังไง
1: ก็ไม่ถึงกับร้ายเพราะว่าคุณแม่เขาเป็นสโตรกอะพี
0: ่78แล้วน่ะ
1: เป็นสโตรกคนเป็นสโตรกนี่คือขยับขยื่นนี่ใช่ไหม
0: พี่ตอนก็
1: มันไม่ได้แล้วคุณแม่มีภาวะเนี่ยครับเป็นสโตรกภาวะสมองฝ่อมาได้2 ปีแล้วครับเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าคุณแม่เขาได้อยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่ตอนนี้อาการหนักขึ้นนะครับด้วยความเป็นห่วงก็เลยคิดว่าเอามาอยู่ที่บ้านดีกว่าแล้วก็จ้างพี่เลี้ยงนะครับติดต่อพี่เลี้ยงที่ผ่านบริษัทด้วยนะบริษัทที่แบบว่ารับจัดหาดูแล
0: เขาอบรมให้ก่อนจะส่งไปทำงานตามบ้าน
1: แล้วเงินเดือนพวกบริษัทผ่านบริษัทมันก็จะแพงกว่าหา
0: แพง
1: เองใช่
0: ค่ะแพงแน่นอน
1: วันนี้ต้องมีมาตรฐานมาระดับหนึ่งแล้วอ่ะพี
0: ่ก็เขามีอบรมมีอะไรให
1: ้ครับเนี่ยก็ได้คนนี้มาอายุ44 ปีชื่อว่านับเดือนนะครับนับเดือนนะฮะก็สัปดาห์นึงทำงาน6 วันนะวันละ800นะค่าจ้างวันละ800นะครับนะโอ้โหแรกๆเนี่ยทำดีมากแต่เขาบอกว่าทำอยู่กับแม่เขาเนี่ยพากายภาพอาบน้ำทำอะไรสารพัดเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนไปให้เงินเดือนนะครับเป็นเงินเดือนละ26,000 จากวันละ800เปลี่ยนมาว่าเป็นแม่มามาประจำเลยนะมาอยู่ประจำเลยนะครับ
0: อ๋อกินอยู่ด้วยเลยอย่างนี้เหรอ
1: ให้มากินอยู่ให้มาทำกับข้าวมานอนที่บ้านเลยแล้วก็ให้26,000
0: โอ้โห
1: นั่นแหละแต่ระยะหลังไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับเขาบอกว่าแม่เริ่มมีแผลฟกช้ำนะตอนแรกๆถามเนี่ยนางนับเดือนก็บอกว่าอ๋อไปนั่งพิงฝาชักโครกแล้วมันหนีบบ้างมือไม้แม่น่าจะไปโดนเองละมั้งเลยกินยาละลายริ่มเลือดไปมันก็เลยทำให้ตัวเป็นจ้ำได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือมัน
0: รู้ด้วยนะ
1: คือรู้เริ่มแบบว่าหาเหตุผลแปลกๆมาบอกครับญาติก็เลยสงสัยนั่นแหละนะนำมาสู่การติดตั้งกล้องวงจรปิดที่เตียงแม
0: ่โอ้
1: นะครับหลังๆเนี่ยเริ่มได้ยินเสียงแม่ร้องดังขึ้นมาเอ้ยโอ้พอมาดูเนี่ยนะฮะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็อธิบายสื่อสารกันไม่ได้นะครับก็เลยตัดสินใจอย่างที่บอกครับติดตามกล้องวงจรปิดเท่านั้นแหละนะฮะติดวันแรกเนี่ยเห็นเลยนะพี่ไม่ต้องรอว่าติดมาสัปดาห์นึงไปไล่ย้อนดูเขาบอกติดวันแรกเนี่ยแล้วก็ไปเปิดกล้องย้อนหลังดูเนี่ยนะฮะเห็นเลยเขาบอกเข่าแทบสุดเลยอ่ะคนที่แบบรักแล้วก็ไว้ใจนะอุตส่าห์แบบว่าให้มากินอยู่หลับนอนที่บ้านเนี่ยนะฮะกลับกลายเป็นคนทำร้ายร่างกายแม่ไม่รู้ว่าเป็นมานานหรือยัง
0: เขาเหนื่อยหรอหรือยังไงไม่รู้นะ
1: โอ้เขาบอกเขาเจ็บปวดมากเลยฮะเขายังไม่ได้หันได้สักใส่ได้เดียงเขาบอกว่าในวงจรปิดเนี่ยแสดงพฤติกรรมรุนแรงกับแม่มานะครับแล้วก็มีการพูดข่มขู่แม่นะให้เชื่อฟังนะไม่งั้นครอบครัวจะส่งไปอยู่ที่หนูพักทิ้งนะไม่มีใครเอานะเนี่ยเขาบอกโอ้โหไอ้เนี่ยเขาเจ็บปวดนะเพราะว่าแม่ต้องคิดว่าเดี๋ยวลูกๆจะส่งไปอยู่แบบบ้านผู้สูงอายุ
0: คือแม่ก็ไม่ได้ฟ้องใช่ไหม
1: ใช่คุณแม่พูดไม่ได้พี
0: ่พูดไม่ได้ก็คือไม่ได้ฟ้องอะไรแต่ว่าเห็นมีแผลมีอะไรตามร่างกายแล้วลูกก็ไปดูกล้องเราเอง
1: ใช่คุณแม่ไม่ฟ้องขยับขยื่นไม่ได
0: ้
1: ครับ
0: โอ้
1: เดี๋ยวตอนนี้ไปร้องสายใหม่ต้องรอดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะประสานภูมิกับสภ.เมืองชลบุรีนะครับให้เอาผิดกับพี่เลี้ยงคนนี้เพื่อไม่ให้เป็นยิ่งอย่างแล้วก็ไม่ไปทำอย่างนี้กับคนอื่นอีก
0: ใช่คืออย่างเงี้ยไปประกอบอาชีพแบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะ
1: จริง
0: เขามีพฤติกรรมรุนแรงกับคนที่เขาดูแลตอนนี้ก็จับได้แล้วใช่ไหมหรือยังไงแล้วคืออยากจะรู้ในใจเขาว่าเขาทำไปทำไมถ้าเขาไม่รักอาชีพนี้นะเขาก็ไม่ควรที่จะมาทำงานแบบนี้ถูกไหม
1: ครับเห็นบอกตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้ดำเนินคดีเพราะว่าต้องรอผลตรวจร่างกายไปประกอบสำนวนก่อนนะครับผลตรวจร่างกายของคุณแม่เนี่ยครับครับผม
0: ค่ะจะจ้างใครยังไงก็ดูแลดีๆเนาะแล้วก็ต่อไปลูกๆ ก็ต้องเปิดกล้องดูทุกวันแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ทีนี้ต้องติดคือถ้า
0: ติดกล้อง
1: ถ้าบ้านไหนคุณแม่ล่าเริงปกติก็คงไม่ผิดสังเกตอะไรนะก็คอยสังเกตอาการของคุณแม่หน่อยบางทีถ้าเขาซึมเขาเงียบอาจจะต้องหาจังหวะไปนั่งคุยกับเขาหน่อยนะว่าแบบโอเคไหมหรือว่ามีอะไรไหมถ้าไหนมีอะไรบีบมือหน่อยเป็นยังไงที่บางทีเขาพูดไม่ได้ก็หาอะไรที่แบบที่เขาจะเป็นสัญลักษณ์ได้นะพี่นะที่เขาจะแจ้งจะสื่อสารกับเราได
0: ้ค่ะไปรับสายการมาจากเชียงใหม่ค่ะ
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะคุณวิเชียน
3: สวัสดีครับ
4: ผีพี่ด้งครับ
1: ครับสวัสดีครับ
4: วันนี้ผมมีปัญหาเรื่องบัตรสวัสดิการครับอาจารย์ผิดมาเลยฟังพี่ศรีเขาอยากจะให้พี่ศรีเขาช่วย สะท้อนเสียงไปยังรัฐบาลหน่อยครับ
1: ครับ
4: คือผมอย่างนี้นะหลานเขาซื้อรถ1คันเป็นยามาฮ่าแกนทั้งใหญ่ทั้งสูงไม่ใช่รถผมนะแต่เขาอาศัยสิทธิ์ชื่อตรงนี้เพราะว่าเวลาเอาเข้าเอาเงินที่ไหนเขาจะให้ผมจัดการไงเพราะแกไปเรียนที่กรุงเทพครับตอนแรกแกจะเอารถไปแล้วนะแกก็บอกไม่ต้องให้เอาไป

0: รถใหญ
1: ่ครับคือรถยามาฮ่า
0: แต่ชื่อเป็นชื่อของคุณวิเชียน
1: ครับเป็นชื่อของผมแค่อาศัยชื่อผม
0: เขาขอชื่อไปซื้อรถ
1: ก็
0: คือสรุปบัตรประชารัฐโดนตัดสิทธิ์ไปเพราะมีรถอยู่ในครอบครองใช่ไหม
1: ครับผม
0: โอ้
1: ผมไปแก้ไขที่อำเภอที่วันสต๊อกวันอะไรนะแกก็บอกช่วยอะไรไม่ได้ลุงแกมีรถอยู่เนาะผมไปที่ทกส.ทกส.ว่าอย่างนั้นแหละแล้วแต่ทางรัฐบาลก็ผมได้มาทุกปีครับตั้งแต่สมัย200กว่าบาทมาเพราะอยู่สองคนย้ายครับค้าขายก็ต้องมีผมซื้อรถอีกคันหนึ่งคือยังตอนซื้อมายังไม่ได้ต่อภาษีค่ะนี่ซื้อมาได้เป็น 5-6 ปีแล้วเอามาทำรถซาเล้งต่างของขายตลาดนั่นครับ
0: โอ้แต่คันนี้หลานเอาไปใช้ชื่อวิเชียนเลยโดนตัดสิทธิ์เลยก็ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่คันใหญ่ด้วยนะลุง
2: ครับยื่นอุทธรณ์แล้วก็ยื่นอุทธรณ์ก็ไม่ได้แล้วฮะ
1: ครับนั่นแหละผมอัดจีเลยไม่ได้กับเขาเพราะหลานก็เรียนอยู่กรุงเทพไม่กี่วันก็โทรมาเอกตาขอเสื้อตังหน่อยค่ากับข้าวแกก็ไปทำงานอยู่นะไปทำผ้าทำนำอะไรอยู่แกก็ขึ้นรถไปแล้วขึ้นรถมากลับมาหอมาโรงเรียนก็ขึ้นรถมาเพราะหอมันอยู่ไกลโรงเรียนหน่อยครับ
0: แล้วรถเน
1: ี่
0: ยต้องผ่อนไหมหร
1: ือ
0: ว่าเขาซ
1: ื้
0: อสดมาแล้วหลานซ
1: ื้อ
0: สดแล้ว
1: หลานซื้อสดเอาเงินไปแล้วก็เอามาเข้าอีกพอเงินหมดเขาก็เอามาเข้าอีกผมก็จัดการให
0: ้เขาก็ใช้ชื่อเราไปเข้าธนาคารนี
1: ่
0: เหรอ
1: ครับผมชื่อของผมอยู
0: ่มันก็ยากแหละเนาะเพราะว่ามันก็ตามกฎหมายอ่ะค่ะ
1: ผมได้ยินข่าวรัฐบาลจะปลดล็อกให้ปลดล็อกให้ก็ไม่รู้ปลดอะไรผมไปติดต่อที่ไหนก็ไม่รู้เขาไม่ช่วยคือเขาใช้สิทธิ
0: ์
1: ผมอ่ะผมก็เลยหมดโอกาสที่มันตรงนี้อ่ะ
0: ใช่อันนี้ก็น่าจะเป็นไปตามนั้นนะคะเพราะว่าเราก็มันมีอยู่จริงอ่ะก็คือว่าเราเป็นเจ้าของรถจริงอะค่ะ
1: พี่วิเชียรแต่รถผมมันได้ใช้นะขี่ไม่ได้นะ
0: ไม่รถคันนี้รถคันใหม่คันใหญ่นี่แหละก็เป็นรถเราอ่ะเป็นชื่อเราจริงใครใช้ก็เถอะแต่ว่าเป็นชื่อของเราตามกฎหมายก็เป็นของเรา
1: แก้ไขไม่ได้เลยเนาะ
0: แก้ได้ก็คือต้องขาย
1: รถไปเลย
0: ใช่ค่ะขายรถเปลี่ยนชื่อโอนไปเลยค่ะ
1: ครับ
0: ต้องโอนไป
1: โอนกลับคืนให้แกพี่สี
0: ตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วแหละพี่น้องเด้งนะเพราะว่า
2: ใช่มันก็ไม่ทันแล้วพี่ก็ต้องรอเปิดรอบใหม่
0: ก็ต้องรอบใหม่ที่เขาเปิดลงทะเบียนใหม่อ่ะแต่ว่าถ้าจะรอก็นั่นแหละขายรอไว้ก่อนเลยโอนไปเลย
1: คร
0: ับก็ในเมื่อว่ารถนี้ไม่ได้ผ่อนแล้วซื้อสดมาทำไมเขาถึงไม่ใช้ชื่อของเขาเองอ่ะคะแปลกใจตรงนี
1: ้ตอนนั้นแกยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ครับ
0: อ๋อตอนนี้โตแล้วพอที่จะมีรถเป็นของตัวเองก็โอนไปเลยค่ะ
1: ครับ
0: โอนไป
1: แล้วก็โอนได้นะก็แกโตแล้วครับ
0: โตแล้วโอนเลยให้เขาทำเรื่องโอนในชื่อของเขาไปแล้วเดี๋ยวเผื่อปีหน้ารัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดลงทะเบียนอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยจะบัตรอะไรก็ตามเราก็จะมีสิทธิ์ตรงนั้นนะคะ
1: ครับครับ
0: ก็เตรียมไว้ล่วงหน้าได้นะลุงเนาะ
2: ครับครับใช่ใช่
0: แต่อันเนี้ยไม่น่าจะได้ละเพราะว่ามันก็ตามกฎหมาย
2: ยอมน้องต้องยอมรับกันไปก่อนนะครับ
0: ใช่ค่ะเตรียมโอนได้เลยเผื่อว่าเดี๋ยวปีหน้ารัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะลงทะเบียนรอบใหม
1: ่
0: ครับ
1: คร
0: ับ ค่ะคุณลุง
1: ครับขอบคุณพี่โด่งมากๆนะครับ
2: เช่นกันครับขอบคุณครับ
1: ครับ
0: สุขภาพแข็งแรงครับคุณลุงสวัสดีค่ะ
1: ของชาวบ้านนะครับ
0: ครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ครับ

0: านี้เรืออับราฮัมลินคอนถอนสมอออกจากแหลมฉบังไปเรียบร้อยแล้วค่ะน้องรุ่ง
1: ห้าพันนายนะฮะ
0: บายบายไปเรียบร้อยใช่ค่ะโอ้โหลำใหญ่มาก 5,000 ไม่น่าเชื่อนะอยู่กันบนนั้นเนาะคน 5,000 คนกำลังพลเข้ามาขึ้นฝั่งต้องเที่ยวพักผ่อนที่พัทยา
1: ซึ่งบินได้เกือบ20ลำเนี่ย
0: โอ้ดูข้างบนดีเครื่องบินทั้งนั้นเลยจอดอยู่แล้วก็ข้างในเรือก็นั่นแหละค่ะกำลังพลลูกเรือแล้วก็มาอยู่แถวพัทยาศรีราชาตลอดช่วง4วันนะคะบรรยากาศก็เห็นบอกว่าคึกคักนะกำลังพลมาช้อปปิ้งเขาบอกว่ารอบนี้นะคะมันมีความเปลี่ยนมีความเปลี่ยนตรงที่ว่าทหารเนี่ยปกติเวลาขึ้นฝั่งเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับมาเพื่อการบันเทิงเพื่อการนั้นนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะคะแต่เชื่อไหมเขาบอกว่าพูดตรงๆตอนนี้นะทหารเรือเจนใหม่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยวัฒนธรรมเขาไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่ใช่ฟีลแบบพอมาพัทยาแล้วต้องมานั่งหาเมียไทยจีบคนไทยให้โลกตะลึงไม่มีแล้วเห็นชัดเจนเลยวันแรกทหารไปช้อปปิ้งไปซื้อของพักผ่อนเดินห้างแล้วก็อีกจุดที่น่าสนใจคือตามร้านอาหารคาเฟ่สถานบันเทิงนะคะทหารรุ่นนี้ส่วนใหญ่เป็นวัยละอ่อนเนี่ยมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโออัพลงโซเชียลกันเกือบทั้งหมดค่ะไอ้เรื่องการเมาไม้สังสรรค์ยอมรับตามตรงว่าไม่ค่อยมีคือไม่ต้องห้ามเลยไอ้ซอย7ซอย6อะไรนั่นน่ะเขาบอกว่าไม่ไปกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อตามตรงเขาบอกว่าเงินสะพัดแค่บางจุดแต่ก็ยังดีกว่าที่เขาไม่มาเที่ยวนะคะถามว่ามันกระจายไปทุกที่ไหมก็บอกไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนในพื้นที่นะคะแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยก็ต้องเดินหน้าทำมาหากินเหมือนเดิมซึ่งปีหน้าหรือปีไหนก็ตามนะคะถ้าเขามาอีกรอบนึงเนี่ยก็มันเป็นกระแสแหละมันแรงแต่ว่าเขาบอกว่าไม่รู้นะคนที่เขาสังเกตเขาบอกว่าไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมมาแบบเรียบร้อยเลยค่ะเป็นทหารวัยรุ่นรุ่นใหม่มาเติมสีสันนะพฤติกรรมนั้นเปลี่ยนจากภาพจำในอดีตไปหมดเลยค่ะลูก
1: คือไม่ได้มาเพื่อการนั้นแล้วอย่างเดียวนะไม่ได้ว่าเด็กคือเขาเป็นเหมือนเด็กวัยรุ่นยุคนี้นึกถึงคนไทยนะครับพี่นะอยากมาคาเฟ่อยากมาถ่ายรูปลงโซเชียลอยากมาท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้มากขึ้น
0: ใช่คือตอนแรกนะในโซเชียลแน่นอนนะพอเราทราบข่าวมาก่อนล่วงหน้านะเป็นหลายวันเป็นสิบวันว่าอาจจะตีความในแง่ลบว่าอุ้ยทหารสารบุกทหารขึ้นฝั่งอะไรพวกนี้ไม่แล้วเปลี่ยนเลยเพราะเข้ามาเนี่ยนะคะรู้สึกว่าเขาไม่ได้มาเที่ยวกลางคืนเพียงอย่างเดียวคือน้อยอ่ะแต่
1: เขาไม่ได้มาเพื่อปลด
0: ปล่อยแหล่งวัฒนธรรม
1: เขาก็อยากไปถ่ายรูปอะไรลงโซเชียลของเขาบ้างอะไรเงี้ยนั่นนะโลกมันเปลี่ยนแล้วอะโลกมันเปลี่ยน
0: โลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนจริงๆเนี่ยค่ะก็นั่นแหละค่ะก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะท้อได้เห็นว่าตอนนี้นะพัทยาก็ถือว่ามีอะไรดีๆหลากหลายมากกว่าภาพจำเรื่องสถานบันเทิงยามค่ำคืนเพียงอย่างเดียว

0: ก็เดี๋ยวรอในพื้นที่เขาสรุปยอดเงินหมุนเวียนกันอีกทีนึงแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ50 ถึง 100 ล้านการจับจ่ายเป็นส่วนใหญ่ก็กระจายไปที่เรื่องของการซื้อของฝากกลับบ้านของทหารซื้ออาหารแล้วก็ท่องเที่ยวนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ครับ
0: ค่ะก็เปลี่ยนเลยเขาบอกว่าเปลี่ยนเลยมาเติมสีสันนะคะพฤติกรรมเปลี่ยนไปแล้ว
1: เห็นบางกลุ่มเนี่ยบอกนั่งรถมาถึงกรุงเทพก็มีนะพี่
0: ใช่
1: มา
0: ค่ะ
1: ช่วงที่ได้วันหยุดอ่ะก็มาเที่ยวถนนข้าวสารอย่างนี้ก็มี
0: ค่ะแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับไป
1: ใช่หารถหาลากันมาได
0: ้ค่ะก็กลับไปเรียบร้อยแล้วบ๊ายบายปีหน้าค่อยว่ากันใหม
1: ่
0: ค่ะก็อาจจะบอกว่าเป็นทหารที่เขาคือในแต่ละกองทัพในแต่ละประเทศก็คล้ายๆกันนะทหารเรือก็บุคลิกอีกแบบนึงนะน้องโบ้งทหารบกก็อีกแบบนึงนะอันนี้ก็ใช่เลยนี่ก็เป็นทหารเรือนะคะ
1: ครับ
0: ที่อยู่ในเรือลำนั้นเนี่ยเป็นทหารเรือเขาบอกว่าถ้าเป็นทหารบกก็จะอีกแบบนึงอะไรเงี้ยก็วิเคราะห์กันค่ะก็ไม่ใช่ทหาร AI ที่หลายคนเอาไปโพสต์นะอันนั้นหล่อทุกคนเลยแต่ว่าอันนี้หลากหลายนะคะ 5,000 นายเนี่ยเยอะเลยแล้วมีทหารหญิงอ่ะก็เยอะนะไม่น้อยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะเรียบร้อยชลบุรีก็เงียบพัทยาเขาเงียบเดี๋ยวรอนักท่องเที่ยวเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมพัทยาตอนนี้เนี่ยมันจะมีนักท่องเที่ยวอินเดียค่ะ
1: อยู่เยอะเยอะเลยล่ะอินเดียเนี่ย
0: อินเดียเยอะ
1: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอินเดียอะไรล่ะ
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: อินเดียอิสราเอลไม่ค่อยเท่าไหร่นะที่พัทยานะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมไปทางอินเดียทางจีนมากกว่า
1: ส่วนใหญ่จะอินเดีย
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าข้าม
0: จีนนิดนึงเมื่อวานนี้ที่ปลวกแดงระยองอ่ะเขาบอกว่าแถวระยองตอนนี้เกือบทุกอำเภอทั้งดงจะมีคนจีนอ่ะเข้ามาอยู่เยอะมากเลยอาจจะก่อนหน้านั้นก็จะมีล้งผลไม้เนาะก็เป็นจีนแล้วก็มาทำอาชีพก่อสร้างไอ้ที่เราเคยพูด data center เนาะก็เยอะเมื่อวานที่โรงพักปวกแดงรับแจ้งเหตุต่างชาติรุมทำร้ายร่างกายรปภ.ในนิคมอุตสาหกรรมโครงการ4ของตำบลแม่น้ำคูอำเภอปวกแดงค่ะก็ปรากฏว่าเป็นไซต์งานก่อสร้างอาคาร data center จริงๆด้วยแล้วตำรวจไปถึงไม่สามารถเข้าถึงจุดบันทึกได้ทันทีหมายถึงกล้องวงจรปิดที่จะไปตรวจสอบนะก็ต้องเดินทางไปสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่ถูกทำร้ายที่โรงพยาบาลก่อนแล้วก็สาหัสด้วยนะคะรปภ.เนี่ยก็บอกว่าตอนเกิดเหตุกำลังทำงานอยู่ในไซต์งานก่อสร้างตึก Data Center นะเจอจีน3คนคนหนึ่งอยู่ในไซต์งานอีกคนอีก2เป็นบุคคลภายนอกก็ดูรู้สึกมีท่าทีผิดสังเกตก็เลยขอตรวจสอบบัตรผ่านประตูคือ2คนนี้เขาไม่คุ้นรปภ.ก็เลยขอดูบัตรไม่มีบัตรแสดงตนทีนี้รปภ.ก็บอกว่าเขาจะขอบันทึกภาพรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนถ้าอย่างนั้นปรากฏว่าจีน2คนนี้ไม่ยินยอมเกิดปากเสียงกันขึ้นก่อนที่คนหนึ่งจะไปคว้าไม้หน้าสามมากระหน่ำตีแขนก่อนรปภ.แขนหักตรงนั้นเลยแล้วก็ฟาดหัวนะคะจนหมวกแตกหมวกนิรภัยแตกอ่ะคิดดูแล้วก็ลุมทำร้ายรปภ.ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยนะคะคนหนึ่งเห็นท่าไม่ดีวิ่งหนีก่อนหมายถึงรปภ.เนาะนะคะแล้วก็หลังจากก่อเหตุเสร็จสิ้นกลุ่มผู้ก่อเหตุจีนทั้งหมดขึ้นรถฟอร์จูเนอร์ขับหนีออกไปอย่างรวดเร็วตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นใคร
1: ดูพวกนี้มีตังค์เลยนะพี่เนาะ
0: โอ้โหใช่มัน

0: โหดอะไรขนาดนั้นเนาะ
1: ครับ
0: ต้องแสดงว่าไอ้ data center นี่เป็นของจีนทั้งหมดเหร
1: อ
0: โอ้ไปอยู่ในพื้นที่เต็มเลยในนายกบอกว่าจะตรวจสอบอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะโอ้ของสร้างจะเสร็จไปแล้วมั้ง
2: วันนั้นที่เรา
0: ตอนนี้อยู
2: ่ที่ใครตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปตั้งตามต่างจังหวัดนะทำไมมาตั้งอยู่ในเนี่ยพื้นที่กรุงเทพชั้นในกันนะ
0: ค่ะ
2: เนี่ยต่างจังหวัดก็มีนะแสดงให้เห็นว่ายินต่างจังหวัด
0: ที่ระยองอ่ะเต็มเลยตอนนี้ก็บอกว่า
2: ระยองก็มี
0: ที่ระยองอ่ะเต็มชลบุรีระยองเป็นทำเลทองเลยสำหรับโครงการไอ้พวกเนี้ยต้องจับตาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่ามันเป็นโครงการขนาดใหญ่มันใกล้จุดกับการรับสายเคเบิลใต้น้ำมันนุ่งมันก็เลยไปอยู่แถวแถว EEC นะเนี่ยไอ้ data center เนี่ยมันต้องใช้ไฟขนาดใหญ่เพราะนั้นภาครัฐต้องเร่งคัดกรองจัดระเบียบเลยแล้วบางคนก็กังวลไงชุมชนอ่ะเฮ้ยตึกอะไรว่ามาสร้างอยู่ใกล้บ้านใกล้หมู่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเป็นใครก็ไม่รู้คนก็เข้าไม่ได้อ่ะคิดดูเขาจ้างยามมาเฝ้าข้างหน้าพยายามจะตรวจสอบยังโดนตีโดนอะไรขนาดนี้เนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยนั่น
2: โอ้เนาะคือเข้าใจแหละว่าในยุคนี้มันต้องมีนะครับไอ้ศูนย์จัดเก็บข้อมูลนะเรื่องของระบบเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยนะครับเออเนาะคือเขาบอกว่าประเทศที่กำลังจะก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลเนี่ยมันต้องมีอาคารที่เอาไว้เก็บข้อมูลอะไรพวกเนี้ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนั่นแหละแต่ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะมันจะส่งผลอะไรบ้าง
0: นั่นน่ะสิคือถามว่ามันดีไหมมันมีศูนย์ data center ขนาดก็ว่าติดท็อปโลกนะประเทศไทยอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องดูว่ามันมีข้อเสียอะไรที่น่าสนใจด้วยหรือเปล่ามันมีไหมมีคนเขาคือนักข่าวเข้าไปเขาบอกตอนนี้เงินลงทุนเยอะมากเลยนะคะไอ้สำหรับไอ้ธุรกิจ data center เนี่ยเงินลงทุนเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องน่าจะมีกฎหมายควบคุมพื้นที่ไหมหรือยังไง
2: ครับ
0: เนี่ยต้องอย่างคนหนึ่งที่พูดอยู่หลายรอบแล้วนะคืออาจารย์อนุสรธรรมใจอาจารย์อนุสรตอนนี้เป็นนักเป็นสสแล้วเนาะใช่เป็นสสกทมนี่แหละอาจารย์อนุสรบอกว่าคือถ้าปล่อยให้มีการลงทุนแบบไร้ทิศทางไร้การจัดระเบียบอาจจะสร้างผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ได้นะเพราะว่าเรากำลังจะกลายเป็นจุดหมายการลงทุน data center ที่ร้อนแรงที่สุดแห่งหนึ่งเม็ดเงินพุ่งราว100,000 ล้านอันนี้ปี67นะพอมาปี68 700,000 ล้านเพิ่มขึ้น7 เท่าในปีเดียวแล้วศูนย์ข้อมูลก็กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพถึง35 แห่งตอนนี้จากทั้งหมดตอนนี้อย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะ65 แห่งทั่วประเทศแล้วนะคะถามว่าจำเป็นต้องอยู่ในใจกลางเมืองไหมบอกก็อาจจะไม่จำเป็นก็ได้ไม่จำเป็นก็ได้เขาลงทุนเพิ่มหน่อยแต่ว่าเขาก็คงคุ้มค่าเขานะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมผลตอบแทนสุทธิที่ตกถึงคนไทยเนี่ยต่ำนิดเดียวเองรายงานเงินลงทุนร้อยละ45-60รั่วไหลออกเป็นค่าฮาร์ดแวร์นำเข้าขณะที่การจ้างงานเฉลี่ยเพียง20 คนเท่านั้นในแต่ละพื้นที่ที่จ้างคนไทยนะส่วนใหญ่เขามีคนของเขาทั้งหมดเลยค่ะ
2: ไม่จ้างเลยเอก็ฉายภาพว่าพวกนี้ก็เหมือนกับเป็น data center ศูนย์เหรียญนะครับวิศวกรก็ของคนจีน อุปกรณ์แม้แต่น็อตตัวเดียวเนี่ยก็ยังเป็นของจีนทุกอย่างเนี่ยนะคร
0: ับ
2: ก็ไม่ได้มีการจ้างงานไม่ได้เกิดการอะไรเลยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องมาจัดระเบียบให้เราได้ประโยชน์บ้างไม่ใช่ว่าไม่มีนะเขาบอกมันต้องมี
0: คือ
2: ในโลกที่มีการแข่งขันธุรกิจอ่ะ
0: คือก็ต้องจ้างคนไทยบ้างแล้ว

0: ที่สำคัญคือโอเคคนไทยก็อาจจะยังไม่ได้เก่งเขาก็ต้องมาฝึกมาอะไรให้แรงงานได้เข้าถึงบ้างเนาะ
1: ครับ
0: เออเงินลงทุนมหาศาลมากแต่ว่าการจ้างงานน้อยจริงๆแล้วที่สำคัญคือแต่ละที่นะใช้ทรัพยากรเราสูงมากนะทั้งน้ำทั้งไฟเนี่ยเออจะทำยังไงได้บ้างเนาะตรงนี้การเข้าควบคุมพื้นที่อะไรพวกนี้ค่ะแล้วเชื่อเถอะเขาบอกว่าบางพื้นที่น้ำร่องน่ากลัวอะไรรู้ไหมมีที่เก็บน้ำมัน
1: ครับ
0: เออคือเหมือนกับว่าเอาน้ำมันไปเก็บกักเอาไว้อ่ะเหมือนกับปั๊มย่อยๆเลยอยู่ใน data center นะคะ
1: อ๋อ
0: เออ
1: ครับผมอันนี้ก็เรื่องความปลอดภัยเรื่องความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะคือเขาบอกว่าพอมันเป็นศูนย์เทคโนโลยีอย่างเงี้ยผมมันใช้ไฟใช่ไหมเตามันต้องเปิดแอร์เปิดอะไรแถวนั้นมันจะทำให้โลกร้อนขึ้นผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องมีเพราะมันใช้พลังงานมาก
0: เ
1: นาะก็ต้องนะมีมาตรการในการควบคุมแล้วล่ะเพราะว่าดูจะเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นทุกหย่อมย่าเนาะทุกวันนี้เดี๋ยวหน้าร้อนก็ร้อนกันจะแย่อยู่แล้วนะครับตอนนี้อากาศนะครับอีก10 ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงประเทศไทย
0: นะ
1: นึกถึงย้อนกลับไปที่ใครชอบบอกโอ้เด็กๆนะเวลาผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้เราฟังนะพี่นะเด็กๆนะโอ้ย่านี่ต้องใส่เสื้อหนาวเลยนะกรุงเทพเนี่ยนะสมัยก่อนน่ะทางเหนือเนี่ยโอ้โหหนาวเดี๋ยวนี้เหรอฮะมีไหมครับมีไหมฮะหนาวขนาดนั้นไม่มีนะ
0: ไอ้สีหน้าแบบนั้นยากมากอะ
1: โอ้มันจะหมดยิ่งหมดไปนะฮะอากาศหนาวเนี่ยจะไม่มีไม่จะลมหนาวมาให้เขียดเลยนะ
0: ใช
1: ่เพราะโลกมันจะร้อนขึ้นเพราะว่าอย่างนั้นครับจะต้องเริ่มควบคุมแล้วเพราะว่ามันเป็นอย่างที่บอกฮะมันเป็นภาคธุรกิจใหม่ที่ต้องมีแต่ว่าเราก็ต้องควบคุมเขานะครับฟาร์มจระเข้สักนิดนึงนะครับหลังจากที่มีดราม่านะครับพี่ว่าโอ้โหคนเดียวคนดูคนเดียวเนี่ยก็จัดแสดงแล้วก็สัตว์เนี่ยผอมหิวโซนะเหมือนกับไม่มีคนไปเที่ยวนะครับโอ้ล่าสุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่ารถติดยาวเหยียดเลยนะครับตั้งแต่ปากทางเข้าถนนสุขุมวิทนะครับติดไปเนี่ยนะครับหลายร้อยเมตรคนแห่กันไปให้กำลังใจนะพี่ช้างแห่กำลังใจพี่จระเข้ส่วนจัดแสดงจระเข้เนี่ยเต็มเลยนะฮะสแตนรอบวงกลมเนี่ยคนนั่งกันเต็มหมดเลยครับพี่โอ้ดีใจกับทางสวนสัตว์ด้วยนะฮะเขาก็บอกว่าอยากจะให้กระแสเนี่ยมันอยู่แบบนี้ไปตลอดอ่ะเดี๋ยวพอหมดกระแสคนก็ลืมอีกแล้วครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารด้วยครับพี่เนาะมีโปรโมชั่นมีทำการตลาดยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้คนไม่ลืมอ่ะผมไม่ลืมนะครับแต่ช่วงนี้ก็โอเคละนะครับพี่ๆช้างการแสดงก็มีคนดูนะช้างก็น่าจะดีใจนะดีกว่าท่านมีนั่งอยู่ดูคนเดียวนะพี่นะครับเขาบอกคนที่ไปเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ดีอย่างก็คือค่าเข้าไม่ค่อยแพงอาหารสัตว์อะไรก็ไม่ค่อยแพงสามารถที่จะเข้าถึงได้ให้เด็กๆซื้อได้ในแบบนี้ครับผม
0: ค่ะจะได้อยู่กันแบบนานๆประคับประคองไปนะในช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบธุรกิจเอาจริงๆนะไม่ดีนะ
1: ครับ
0: ไม่ดีเลยไม่ดีซะเลยนะคะเดือนหน้าเขาบอกว่ายิ่งหนักนะเพราะว่ามาตรการไทยช่วยไทยพัฒน์ก็จบแล้วสิ้นสุดโครงการ
1: ครับ
0: แม่ค้าก็บ่นอุบเลยค่ะเนี้ยขายของไม่ได้ขายของยาก

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวด
10: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
11: แค่ขัดยอก
10: หลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
11: ไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
16: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออน

0: ตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: มาแล้วชั่วโมงที่2 6นาฬิกา13นาทีเช้าวันจันทร์วันนี้นะคะ7กันยายน2569นะคะไหนใครบ่นอะไรคะบ่นอะไรกันคะเรื่องเศรษฐกิจท่านก็บอกว่าก็มันเป็นอย่างนี้แหละนะในแต่ละปีนะคะพี่มิชัยบอกว่าได้ข่าวว่าโรงงานอะไหล่ญี่ปุ่นเขาก็จะย้ายหนีจากไทยจริงไหมน้องดงนี่ถามมานะคะพี่หนุ่มราษฎรบอกผมขอคัดค้านนะครับก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ทุกวันนี้อากาศเมืองไทยของเราก็แปรปรวนอยู่แล้วไม่ดีเลยคุณดงถ้าคัดค้านไม่มีประโยชน์กับประเทศเราก็ยุติตัวครับเขาจะมาสร้างความเดือดร้อนให้เราจากหนุ่มราษฎรอำเภอไทยเจริญไม่ทันแล้วสิ
1: มันมาเรื่อยๆแล้ว
0: ม
1: ัน
0: ไม่ทันแล้ว
1: ต้องหากฎหมายมาบังคับควบคู่ใช้กับเขาอะพี่เพราะว่าเพราะฉะนั้นผมฟังหลายท่านก็บอกว่าบางทีโลกมันมาไกลแล้วเราก็ต้องมีแล้วอะบางทีมันก็จำเป็นแต่ว่ามียังไงให้นะให้มันอยู่ในการควบคุมดูแลครับพี่อันนี้สำคัญ
0: ใช่ให้อยู่กันได้อะ
1: ครับ
0: แบบสงบสุขเราก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะการลงทุนปัจจุบันก็บอกว่ามันเวอร์วายมันทั่วโลกมันอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันศูนย์เหรียญอย่างที่ทั้งโลกบอกอ่ะมันก็ไม่รู้จะยังไงอ่ะถ้าศูนย์เหรียญอ่ะเราได้อะไรอ่ะก็ไม่ได้อะไรมีแต่ระแวงเนี่ยเรายิ่งข่าวบอกไม่รู้จริงไม่จริงนะโอ้ยบาง data center บางโครงการเอาน้ำมันดีเซลไปสะสมเก็บไว้เป็นหมื่นลิตรแสนลิตรอย่างเงี้ยเอาใครไม่ระแวงอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: ระแวงตายเลยเอาไงล่ะใช่ไหมเราต้องโปร่งใสหน่อยนะคะต้องอันนี้ก็ต้องฝากที่รัฐบาลแหละใครที่มีหน้าที่ก็ต้องชี้แจงประชาชนบ่อยนะคะว่าเราเกิดอะไรขึ้นอันเนี้ยมันเหมือนไม่มีเจ้าภาพอะว่าจะชี้แจงเรื่องนี้เอายังไงทำยังไงชาวบ้านกลัวชาวบ้านกังวลก็ช่างเถอะอย่างนี้หร
1: อแล้วเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนี่แม่คนก็ความรู้สึกเหมือนกันนะพี่คนบอกว่าขายของไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเหรอพี่เหรอคนคุณผู้ฟัง
0: ก็ใช่ค่ะคือบางคนเชื่อไหมว่าขายแล้วติดลบอ่ะมีอยู่จริงนะแต่ว่าต้องขายเพราะว่าเงินมันจะได้หมุนไงคือถ้าเขาไม่ทำใดเลยเนี่ยเขาก็จะไม่มีกินอันนี้เขาเน้นเรื่องกินเอาอย่างน้อยในครอบครัวก็ได้กินปากท้องอิ่มแต่เป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกวันเพราะว่าเขาอ่ะทำใช้หนี้นะไปดูเถอะตามตลาดอ่ะตอนเช้าเนี่ยเราไปตลาดสดทุกวันเนาะมันก็จะมีคนที่มานั่งรอเก็บดอกเบี้ยแม่ค้ามีจริงมั้ยโย
1: ม
0: นั่งเป็นเจ๊อยู่เลยตามมุมสักมุมนึงแล้วเขาจะมีเก้าอี้ผ้าใบก็ไปนั่งรอเดี๋ยวสักพักนึงก็จะมีคนเดินมาส่งดอกเบี้ยเขาแล้วบางคนไม่มีเงินให้เอาของมาค่ะของก็ได้เป็นขนมเป็นกล้วยเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นดอกเบี้ยไปเป็นกับข้าวก็จ่ายไปมีอยู่จริงมีอยู่จริง
1: สู้ๆทุกคน
0: ได้ค่ะสู้ๆ อาชีพไหนก็เหมือนกันเน
1: า
0: ะขณะนี้นะคะ
1: ลำบากหมดนะหัวก็ลำบากกันหมด
0: ลำบากใช่ค่ะอาชีพคนบันเทิงล่ะยังโอเคอยู่ไ
1: หมคนบันเทิงโอ้บันเทิงก็แย่นะคนบันเทิงนะ
0: แย่ยังไงค่ะเอ้ยคนบันเทิงก็ต้องบันเทิงสิยังแย่ไม่ได้นะจะ

0: คนหนึ่งก่อนพี่กิ๊กปากิ๊กเกียรติสุขเจริญปากิ๊กตอนนี้แกก็ว่าบอกว่าอยู่ในวัยเกษียณแล้วมีหลานแล้วหลานปู่น้องแสนดีกำลังน่ารักเลยปากิ๊กบอกว่าตอนนี้ถึงแม้จะอยู่ในวัยเกษียณแต่ก็ยังมีงานล่าสุดแกไปร่วมงานแถลงข่าวภาพยนตร์ฉีดซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้นี่คือชื่อไทยเฮนรี่เฟิร์สเด็กก็นักข่าวก็ถามว่าเอ้าป้ายังทำงานอยู่เป็นยังไงชีวิตสุขภาพแกก็ยอมรับว่าร่างกายเริ่มประท้วงแล้วนะต่อตอนนี้ก็เลยขอรับเบาๆงานเบาๆอีก2ปีอาจเลิกทำรายการรูปแบบเดิมแล้วแล้วก็บอกว่าตอนนี้สิ่งที่แบบชูใจอยู่มีความสุขในวัยเกษียณก็คือเล่นกับหลานน้องแสนดีนะคะร่างกายสดถอยกล้ามเนื้อน้อยลงง่วงเยอะเริ่มนอนกลางวันแล้วนะฮะแล้วก็กินยาตามหมอสั่งจริงๆอ่ะปาชิกแกบอกว่าตัวเองอ่ะไม่มีรายการแล้วรายการหยุดไปแล้วแต่ว่ามารับจ็อบนะคะมีนิดหน่อยนะฮะเอาแต่พอดีงานที่ทำส่วนใหญ่ใช้แรงเยอะหลังๆก็เริ่มนั่งหอบเหมือนกันสั่งคัดทีหนึ่งต้องนั่งก็เลยรู้เลยว่าอ๋อนี่คือแก่ก็เลยรับงานแบบพอดีถามบอกเอาแล้วไม่มีแล้วเหรอบอกจุดซีซั่นไปแล้วไม่แน่ถ้าก็ทำใหม่อาจจะเอาคนอื่นทำก็ได้จริงๆใครทำก็ได้นะขอแค่เข้าใจเนื้องานของเกมเนื้อหาของเกมตัวปาคิดเองบอกว่าสนุกกับการได้เล่นเกมเหมือนกับคุณปัญญานั่นแหละนะมีอารมณ์มีสนุกสนานกับงานก็ทำให้มันจบไปนะคะแกบอกว่าทุกครั้งเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยเหมือนหม่ำเคยถามเขาว่าเป็นพิธีกรแล้วทำไมยังต้องไปทำงานคาเฟ่อีกมัมบอกว่าไม่เล่นมันเหมือนมีดไม่ได้รับคมไม่ได้รับสมองแต่วันหนึ่งมันก็ถึงเวลาที่ต้องถอยพอมีหลานอยู่บ้านก็เล่นกับหลานสนุกไปอีกแบบนึงนะคะฟิลเจ้ายังไงกับเธอดีเราก็63หลาน2ขวบอันนี้ปากิ๊กนะคะก็กำลังสนุกสนานอยู่ก็บอกว่าจะใช้ชีวิตยังไงเห็นบอกว่าเริ่มเหนื่อยละพอสั่งคัดเริ่มนั่งหอบแกก็บอกว่าอยากจะใช้ชีวิตอีกสัก22ปีเอ้าทำไมอ๋อหลานรับปริญญา
1: โอ้โหมองไปถึงตรงนั้นเนาะอยากอยู่ตรงนั้น
0: ตรงน
1: ั้
0: นเลยแกบอกว่าถึงตอนนั้นเนี่ยป้าจิ๊กแก85หลานก็รับปริญญาพอดีก็ให้อยู่ถึงตรงนั้นคือนักข่าวถามอะไรก็ตามนะปาคิกก็จะแวะไปคุยบอกหลานว่าเนี่ยผมพูดจารู้เรื่องนะแล้วก็เล่นกับหลานสนุกสองขวบอ่ะหลานกำลังน่ารักนะคะก็บอกว่าตอนนี้ถามว่ากังวลอะไรไหมก็บอกไม่ก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ขอบคุณตัวเองที่ได้ตื่นมาอีกวันหนึ่งก็อยากให้ทุกคนคิดแบบนี้นะคะถ้าเรื่องสุขภาพก็เป็นคนอย่าปล่อยวางอย่าตามใจตัวเองมากเกินไปตอนนี้ก็กินยาสม่ำเสมอพบหมอสม่ำเสมอใส่ใจกับตัวเองมากขึ้นเพราะว่าแกใช้คำนี้เพราะมึงมนุษย์เก่าแล้วมึงต้องเข้าศูนย์อย่าตรวจเองต้องไปหาช่างอย่ารักษาเองคาดการเองไม่ได้ต้องไปศูนย์ตัวผมใช้ชีวิตแบบนั้นถ้าเป็นโรคร้ายเช่นมะเร็งก็ไม่ต้องทำให้คีโมผมขี้เกียจทรมานตัวเองให้ปล่อยไปตามสภาพสุขภาพอยู่ในมือเราแต่ต้องถามหมออันนี้ก็ชัดเจนเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นะปากิ๊กปากิ๊กนะฮะอีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้ครับแม่ตั๊กสิริพรนะครับพอไปส่งลูกชายนะครับน้องภูนะฮะที่สุวรรณภูมินะครับไปเรียนต่ออังกฤษนะพี่
0: โอ้ยสุดยอดเลยน้องภูเนี่ย
1: เขาเรียนต่อ
0: เขาดูแลตัวเองได้อ่ะ
1: ก็เห็นบอกว่าแกก็เหมือนไลฟ์สดนะครับเล่าว่ายังไงก็จะมีเหมือนกับพี่สาวหรือน้องสาวของคุณตั๊กนั่นแหละนะครับที่จะไปด้วยไปอยู่นู่นสักสองอาทิตย์แรกเพื่อไปดูแลก่อนว่านั่งรถยังไงเดินไปตลาดตรงไหนอะไรทำยังไงก็นี่แหละให้เหมือนกับยินจากเป็นป้าเนาะไปส่งก่อนไปส่งสองอาทิตย์แรกไปอยู่ด้วยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะเริ่มมีความคุ้นชินละนะครับก็ต้องนะอยู่ค คนเดียว

0: คนเดียวแล้ว
1: แม่เมื่อวานนี่แต่ตาบอกว่าจะไม่ร้องไม่ร้องนะสุดท้ายก็ร้องอยู่ดีนะมันอาจจะวิววิวแรกๆนะพี่นะแบบว่าคนเราเคยแบบว่ากลับบ้านมาเจอกันเนี่ยนะแต่ว่าเนี่ยต้องกลับมาจะได้มีแต่ได้คุยกันทางโทรศัพท์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะรู้สึกใจหายนิดนึงนะครับในช่วงแรกใจหายนิดนึงนะฮะเมื่อวานนี้ก็
0: อยู่ไกล
1: ใช่เห็นบอกพี่นุ้ยนี่ไม่ได้มานะพี่นุ้ยนี่ส่งที่บ้านแล้ว
0: ค่ะ
1: พี่นุ้ยส่งที่บ้านไปนะครับเมื่อวานนี้ก็มีคุณยายของน้องภูนะครับมี
0: คุณยายสวยอยู่เลยอ่ะ
1: ดีพอนะ
0: คุณยายอยู่นครสวรรค์นั่นน่ะ
1: ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตรงหลานรักนะโอ้เหมือนหอมใหญ่เลยนะหอมหอมแก้มหอมมือครับก็เขาเลี้ยงเขามาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดกล้องเปิดกล้องกันได้ทุกวันเลยนะม
0: ัน
1: เหมือนกันอยู่ด้วยกันเลยนะใกล้ๆกันอยู่แบบคิดถึงก็เปิดกล้องหากันแค่เวลาอาจจะไม่ตรงกันนะพี่นะอย่างเนี้ยเราเช้าอย่างเงี้ยเนี่ยนะ6 โมงเงี้ยเขากำลังจะนอนเนี่ยอะไรแบบเนี้ยครับก็หาเวลาให้มันตรงกันได
0: ้อังกฤษใช่ไหมนี่ไปอังกฤษหรืออเมริกาอังกฤษเน
1: า
0: ะ
1: ไปอังกฤษใช่ครับ
0: อังกฤษก็ห่าง6 ชั่วโมง
1: ใช่
0: ค่ะเก่งเนาะต้องไปเรียนด้านวิศวะนะคะ
1: อ๋อเป็นด้านวิศวะใช่ไหมพี่โอ้โห
0: ใช่น่าจะเป็นวิศวะคอมอ่ะวิศวะคอมพิวเตอร์เขาจบวิศวะด้านนี
1: ้เยี่ยมไปเลย
0: เนี่ยก็2 ปีได้กลับมาทำงาน
1: ครับ
0: ในประเทศไทยนะคะมีลูกหลานคนบันเทิง
1: ม
0: ีอีกไหมคนบันเทิงทำอะไรต้องตามส่วนนี้นี่เน่ๆสักหน่อยเน่ๆขึ้นกรุงเทพมาเจอ เจ้าตั๋วธนินทร์ทางลุง
1: ครับผม
0: โอ้โหได้เซลฟี่ก็บอกว่าเป็นภาพที่หายากมากขอบอกคือเราไม่เคยเห็นบรรยากาศนั้นน่ะของคุณธนินทร์เจรวนนท์จาก CP นะคะเห็นภาพเน่ๆกำลังใช้มือถือตัวเองเซลฟี่กับคุณธนินทร์ชินวนนท์ไม่เคยเห็นจริง
1: ได้เข้าพบด้วยใช่ไหมฮะหมายถึงว่า
0: ใช่ค่ะทั้งครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าทาง CP โดยเจ้าสัวธนินทร์โดยคุณสุภชัยลูกชายร่วมสนับสนุนแล้วก็มอบทุนการศึกษานะผ่านมูลนิธิปุกปัญญาของเครือ CP นะคะให้กับเน่แล้วก็ไปซื้อแอปใช่ไหมที่นิวยอร์กอ่ะ
1: อัน
0: นั้นก็หลายตังค์อยู่นะเห็นไหมคะสนับสนุนเต็มที่เลยนะคะเมื่อวานก็มาทั้งครอบครัวคือน่าจะยังไม่เดินทางใช่ไหมเพราะว่าแข่งวันที่20กว่านู่นเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้น่าจะมาพบเจ้าสัวธนินทร์เฉยๆแล้วก็น่าจะกลับไป เรียนหนังสือที่ภูเก็ตต่ออีกสักอาทิตย์2 อาทิตย์นะคะแล้วค่อยเดินทางกลับไปซ้อมก่อนเขาบอกว่าหลายคนก็โฟกัสว่าการมาพบCP เมื่อวานนี้เนี่ยมอบทุนการศึกษากันเท่าไหร่เห็นตัวเลขไม่ชัดแต่มีการคาดการว่าน่าจะจัดเต็มระดับ8 หลักค่ะน้องรุ่ง
1: เป็นก็เรียกเป็นสนับสนุนด้วยใช่ไหมพี่เป็นแรงขับเคลื่อน
0: ใช่ค่ะน่าจะเจ้าใหญ่เลยเนี้ยเป็นการจัดเต็ม8 หลักให้เพื่อผลักดันผลงานเพลงแล้วก็อัลบั้มนะของเน่ๆให้ก้าวสู่เวทีโลกแล้วก็จะให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแบบไม่จำกัดระดับชั้นจะเรียนต่อปริญญาตรีโทเอกได้หมดเพื่อสร้างโอกาสและอนาคตทางวิชาการแบบยั่งยืนนี่คือเขาไม่โชว์ตัวเลขอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเขียนแค่ว่ามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับเมเน่รอยัลนะคะแล้วก็เจ้าสัวกับคุณลูกชายและคุณลูกสะใภ้ก็ยืนแล้วก็มอบป้ายให้ไม่บอกตัวเลขค่ะมีคุณหนุ่ย

คุณศักดิ์เนี่ยคุณหนุ่ยชื่ออะไรฮีรัญพฤกษ์อ่ะแกก็โพสต์แกก็บอกว่าแกก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นตอนที่เนเน่มาพบเจ้าสัวธนินทร์นะคะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหตื่น

0: เออให้มันจะมีแรงมากขึ้นนะพี่ใช่ไหมถ้าจะแปดหลักนี่มันเออครับนิ้วเนิ้วมันดีดรัวเลยฮะสีตรงกีตาร์ครับมีแรงมาทันทีเลยฮะอีกคนหนึ่งที่มีแรงขึ้นมาทันทีเลยก็นี่ฮะคุณลูกเกดมีทินีพี่นะครับโอ้ควงลูกชายนะน้องสกายนะครับมาร่วมงานประกาศรางวัลวายเอ็นเตอร์เทนเมนต์ของทางช่องเก้าเรานะครับล่าสุดเนี่ยลูกชายแกเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติไทยแล้วนะที่จะไปลุยเอเชียนเกมเนี่ยนะฮะ
1: โ
0: อ้เออเมาดีทางว่ายน้ำนะรูปร่างนี่คิดดูพี่คุณลูกเกดนี่สูงประมาณน่าจะเกือบ180เนาะลูกชายนี่สูงทะลุแม่ไปอีกนะครับ
1: อืม
0: น่าจะ180กว่าถึง190เลยนะฮะเนี่ยแล้วก็คุณลูกเกดบอกภูมิใจในลูกชายคนนี้มากตอนนี้คุณลูกเกดประกาศงดรับงาน10วันจะบินไปเชียร์ลูกชายถึงขอบสระที่ญี่ปุ่นนะครับนะเอเชียนเกมปีนี้เขาจัดที่นาโกย่านะพี่นะน้องสกายเนี่ยวัย17ปีนะครับก็ตั้งเป้าก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยไปเอเชียนเกมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอยากจะลุยโอลิมปิกให้ได้สักครั้งนะครับก็คนเป็นแม่เนาะก็ได้แต่คอยเชียร์คอยผลักดันเพราะฉะนั้นเอเชียนเกมเนี่ย10วันเนี่ยพี่ลูกเกดจะไปอยู่ที่ญี่ปุ่นครับจะไปเชียร์ลูกจะไม่รับงานเลยนะครับก็บอกว่าจะขอพักงาน10วันนะสูง196นี่น้องสกายลูกชายแกนะสูง196นะครับเขาบอกว่าเรื่องความสูงเนี่ยเนื่องจากว่าคุณพ่อเขาก็สูงอยู่แล้วเป็นต่างชาติแล้วก
1: ็
0: ให้ทานนมทานอาหารนะครับที่พัฒนาร่างกายเนี่ยมาตั้งแต่เด็กตอนนี้อายุ17ปีเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: สูง196นะพี่
1: โอ้โห
0: ได้เปรียบคนไทยเยอะนะ
1: 196เหรอ
0: ใช่เกือบ2เมตรพี่เกือบ2เมตรแล้วอ่ะ
1: เกือบ2เมตรคือนี่น่าจะมีสิทธิ์สูงอีกนะ
0: ใช่เพราะเพิ่ง17เอง
1: อืม
0: นะครับ
1: สูงอีกสูงได้อีก
0: นะก็ไม่อยากกดดันลูกนะเพราะว่าบอกว่าคู่แข่งสำคัญอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่าพวกนี้เก่งๆทั้งนั้นในกีฬาว่ายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้ไปเข้าร่วมเนี่ยสกายก็ถือว่าเป็นโบนัสแล้วถ้าเกิดว่าได้เข้ารอบไฟนอลนะฮะคือว่ายน้ำเนี่ยเขาจะเหมือนแข่งรอบคัดเลือกกันก่อนนะครับสมมติมี20คนก็มาแข่งรอบคัดเลือกกันเพื่อเอา8คนไปแข่งในรอบชิงอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องทำคะแนนถ้าทำเวลาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ซ้อมหนักเขาบอกลูกชายเนี่ยซ้อมหนักนะครับแล้วก็ทำลายสถิติของประเทศที่มีรุ่นพี่ทำเอาไว้มา32ปีอ่ะพี่น้องสกายเนี่ยทำลายสถิติทำความเร็วนะครับในการว่ายน้ำ32ปีไม่เคยมีใครทำลายสถิติได้เนี่ยสกายทำได้แล้วแกก็เลยเป็นตัวแทนทีมชาติไทยครับพี
1: ่
0: โอ้32ปีนี่มันตั้งแต่ยุคไหนเนี่ยฉลามนุกอะไรอย่างนี้เลยหรือเปล่าพี่เราเมื่อก่อนเรามีนักว่ายน้ำดังๆนี่ก็ต้องย้อนไปนะที่เขาเรียกฉลามนุกอะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครโด่งดังขึ้นมาอีกเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะฉลามสกายลูกเอาเลยไปสร้างชื่อกับประเทศนะครับนะลูกหลานคนบันเทิงนะครับก็หันมาเอาดีทางด้านกีฬาแล้วนะครับ
1: ดีจังชอบที่เขาแบบสูงมากเนาะนี่เผลอๆนี่คือติด200นะแล้วก็หลังจากนั้นเปลี่ยนมาเล่นบาสเกตบอล
0: ไม่เขาจะไปโอลิมปิกให้ได้ไม่เปลี่ยน
1: เอาไปโอลิมปิกว่ายน้ำก่อน
0: เอาว่ายน้ำ
1: ก
0: ็สูงก็ได้เปลี่ยน
1: ว่ายน้ำเสร็จมาเล่นบาสต่อนะเป็นทีมชาติสองประเภทไปเลยนะสุดยอดจริงค
0: ่
1: ะ
0: ตามเชียร์กันนอกจากวอลเลย์บอลแล้วก็นี่แหละปีนี้นะผมแอบถามพี่สายกีฬามานะเขาบอกว่ายกน้ำหนักเราก็กลับมามีความหวังนะครับยกกลับมีความมีตัวเก่งขึ้นมายกน้ำหนัก นะครับ

0: วอลเลย์บอลยกน้ำหนักก็มวยก็กำลังเป็นสายเลือดใหม่ต้องจับตาดูต้องจับตาดูนะครับและนี่เพิ่งมาเห็นนี่โอ้โหว่ายน้ำทำลายสถิติประเทศมาที่อยู่มา32ปีก็แสดงว่าน้องสกายนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ธรรมดาน้องทำลายสถิติรุ่นพี่ได้ซึ่งยังไม่มีใครเคยทำลายมานะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลุ้นเอเชียนเกมส์รู้สึกจะเริ่มกลางเดือนนี้นะครับกลางเดือนนี้กันยายนนี้นะฮะก็ทีมข่าวกีฬาของสำนักข่าวไทยเราส่งไป2ทีมนะครับที่ไปปักหลักเกาะติดรายงานกีฬาที่คนไทยเรามีความหวังนะครับก็จะไปดูผลงานทัพนักกีฬาไทยกันนะฮะเอเชียนเกมส
1: ์
0: ครับผมเนาะใกล้ๆก็เดี๋ยวคอยรายงานนะครับว่าผลงานของเราจะเป็นยังไงกันบ้างโอ้ครับ
1: สุดยอดเลยยังค่ะอ่ะจบโควิดปิดเนาะวันนี้กีฬาน้อยปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ครับผมเมาข่าวเล่าบันเทิงเดี๋ยวขอขอบคุณสักนิดนึงนะครับพี่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะมาดูการเมืองตอนนี้ก็ต้องโฟกัสไปที่พรรคภูมิใจไทยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ประชุมพรรคกันเนาะหัวหน้าพักก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะก็ก่อนประชุมนักข่าวก็ถามเรื่องความเชื่อมโยงหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของกรณีพักประชาชนเชื่อมโยงคณะกรรมการชุดที่36ผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพอตสมานายกก็ถามว่าเชื่อมโยงกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอ้ยผูกเรื่องกันมั่วซั่วไปเรื่อยแล้วเอาเป็นว่าให้ทางพรรคประชาชนโดยรองหัวหน้าพรรคคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์แล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบให้ได้ก่อนนะตอบคุณณพินทรก่อนเพราะว่านายกบอกว่าวันที่คุณไอซินกับคุณณพินทรได้คุยกันผ่านรายการเนี่ยรายการหนึ่งเนาะก็เชิญไปคิดว่าวันนั้นพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ได้คำตอบส่วนหนึ่งแล้วว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริงดังนั้นถ้าแพ้ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปพานที่อื่นเป็นผู้แทนต้องมีวุฒิภาวะอันนี้เหมือนที่แพ้ส่วนตีแบบนี้ไม่ได้ต่างคนต่างทำงานและตอนนี้ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นอะไรเลยเกี่ยวกับคดีหัวสวแล้วก็ที่ประชุมพรรคเมื่อวานนี้คุณอนุทินก็บอกว่าก็พูดย้ำเรื่องนี้เหมือนกันว่าก่อนจะเลือกสว1เดือนเนี่ยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเคยมีออกหนังสือประกาศห้ามแล้วว่าห้ามสมาชิกพรรคไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสวเพราะฉะนั้นถ้าผู้สื่อข่าวจะพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องพูดกันถึงหนังสือนี้ด้วยชอบลืมนี่นายกก็บอกว่าอย่างนั้นหนังสือคำสั่งนั้นยังมีผลอยู่นะประกาศฉบับนั้นก็ออกมาก่อนเลือกสว.ถึง2เดือนถ้าบอกว่ารัฐบาลอนุทินมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.กับการหัวสว.ขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลอนุทิน1เข้ามาตอนเดือนกันยา68รัฐบาลอนุทิน2มีนา69เลือกตั้งสว.เมื่อไหร่กรกฎาคม67เพราะฉะนั้นด้วยไทม์ไลน์ก็ไม่ได้แล้วเออทินก็พูดไปยาวเลยแกก็บอกว่าเนี่ยแล้วจะบอกว่ามีคนของภูมิใจไทยมาเกี่ยวข้องมันเกี่ยวไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาเกี่ยวข้องเขาก็ขัดคำสั่งซึ่งว่าภูมิใจไทยยังไม่เห็นใครขัดคำสั่งของพรรคและยังไม่มีหลักฐานอะไรที่พรรคจะไปกล่าวโทษชี้ขาดว่าคนคนนั้นขัดคำสั่งหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ออกหนังสือไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.มันมีความชัดเจนอยู่แล้วนะแล้วก็มีหน้าที่ของทุกคนนะทุกคนมีหน้าที่หมายถึงสสนะคะแล้วก็บอกว่ามีถามว่าเขาวิเคราะห์กันถึงขั้นว่าประเด็นการหัวสวเนี่ยเดี๋ยวจะสะเทือนถึงรัฐบาลนะคุณอนุทินก็หัวเราะก่อนจะบอกว่าก็ตอบไปแล้วว่ารัฐบาลมาเมื่อไหร่และสวมาเมื่อไหร่ไม่มีส่วนที่จะจับมาชนกันและเชื่อมโยงกันได้เหมือนถนนพระราม4กับสุขุมวิทพูดกันไปไม่มีทางมันจบกันได้เพราะคนละช่วงเวลาและคนละบริบทกันโอเคมั้ยนี่แต่ก็ว่าอย่างน
0: ั้นไอ้ประโยคหลังเนี่ยนะฮะที่ตอนนี้กำลังเป็น

0: เป็นที่เขาวิจารณ์กันนะพี่ทางพรรคประชาชนโดยคุณไอติมคุณไอซ์ก็ออกมาบอกว่าท่านนายกเทียบแบบนี้เนี่ยว่าพรรคภูมิใจไทยกับการโหวตสวเนี่ยแต่มันไม่เกี่ยวกันเหมือนถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิท
1: ใช่ไห
0: มฮะ
1: พูดจริง
0: แต่เขาคุณไอติมเขาเอา Google Map มาลงแล้วนะฮะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากที่เดียวกันนะฮะสุขุมวิทกับพระราม4คือตรงแยกพระขนง
1: เออใช่ก็จะไม่ไปสายเก่าตรงนั้นไง
0: มันจะไม่บรรจบกันได้ยังไงนะฮะเขาบอกว่าเวลาเราวิ่งสุขุมวิทมาเนี่ยนะฮะถ้าตรงไปก็ไปสุขุมวิทต่อถ้าเลี้ยวซ้ายก็เริ่มพระราม4นะฮะเข้ากล้วยน้ำไทยผ่านมอกรุงเทพนะฮะเข้าคลองเตยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าตามซอกตามซอยเนี่ยมันทะลุกันได้หมดนะ
1: จะขนานกันได้ยังไงคือถ้าในมุมคุณอนุทินแกคงคิดว่าปลายทางปลายทางสุขุมวิทนู่นปลายทางสุขุมวิทพระรามสี่กับสุขุมวิทไม่มีทางมันจบกันได้แกว่าอย่างไรสุขุมวิทก็ไปนู่นเลยไปตราดนู่นนะคะใช่ไหมพระรามสี่มันจบแค่กรุงเทพแล้ว
0: แต่ไปเทียบอย่างนั้นเนี่ยยิ่งเข้าทางคนที่เขามองนะว่าเอ๊นะก็แต่เขาจุดเริ่มต้นมันมาจากที่เดียวกันนี่สิ
1: ก็ใช่ใช่ไหมแล้วก็พูดไปตอนนี้คนก็เลยเอาไปต่อ
0: ใช่ไหม
1: เอาไปต่อก็เดี๋ยวต้องรอสำหรับในส่วนของการเตรียมรับมืออภิปรายงบอีกรอบหนึ่งนะดุ้งนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็จะมีซักฟอกด้วยนะฝ่ายค้านเตรียมแล้วนะคะมีหลายเรื่องอ่ะตอนนี้มีเรื่องหัวสวมีเรื่องAI พาสปอร์ตนะคะแล้วก็ทุจริตสอบราชการท้องถิ่นค่ะที่ฝ่ายค้านก็เตรียมอยู่ค่ะโดยเฉพาะสอบท้องถิ่นนะที่ตอนนี้เขาบอกว่ามันโยงโควต้าเด็กนายเพียบเลยอ่ะ
0: ในรุ่นนี้นะครับที่ทำงานเนี่ยนะฮะ
1: ใช่คำว่าเด็กนายเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเขาไปตีความเอาเองแล้วกันเนาะเพราะก็สสประชาชนก็ชื่อว่าเด็กนายอ่ะน้องรุ่ง
0: ครับ
1: นายอะไรล่ะนายกอนายข
0: อ
1: นายไหนไม่รู
0: ้โลกกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาก็เป็นค่านิยมเรื่องของเด็กนายอยู่แล้วนะพี่นะ
1: ใช่ไหมค่ะนั่นแหละเด็กนายเอาสรุปนายไหน
0: นาย
1: เ
0: ออถือว่านายเนี่ยถือเป็นนายหมดละเออ
1: ใช่ไหม
0: เอาว่าเด็กนายเด็กฝากอ่ะ
1: เด็กนายต้องได้ขึ้นอย่างนี้เหรอ
0: เออครับ
1: ก็คือมันจะมีโควต้าเด็กนายกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายไอ้300,000-700,000น่ะน้องดุ้ง
0: ครับ
1: เขาว่าอย่างนั้นถ้าใครที่เป็นโควต้าเด็กนายกลุ่มนี้ไม่ต้องจ่ายเงินสินบน300,000-700,000เหมือนกรณีทุจริตทั่วไปแต่ได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบเหมือนกันก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนนะต้องผ่านระดับกรมระดับกระทรวงนะอะไรประมาณนี้หรือใครก็ตามที่เป็นคนมีอิทธิพลน่ะแล้วก็บางรายมีคะแนนสอบสูงกว่ากลุ่มที่จ่ายเงินซะด้วยซ้ำไปเอายกตัวอย่างอันนี้คนที่พูดนะคะคุณพักขมลหนุนอนันต์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแกมีข้อมูลว่าบางคนเนี่ย อย่างกรณีที่นครศรีธรรมราชละกันผลการประกาศบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบแรกมีคนสอบผ่าน2คนนามสกุลเดียวกับผู้ว่าโดยคะแนนสอบภาคกทำได้จริงราว30คะแนนเศษปรากฏว่าถูกแก้ไขให้เป็น70-80คะแนนส่วนภาคขอจากคะแนนจริงประมาณ50คะแนนเศษถูกแก้เป็นเพิ่มเป็น90คะแนนจนได้รับการบรรจุนะคะในรอบแรกเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นรอบที่2กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อทั้ง2คนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วประเด็นสำคัญคือผู้ว่ากำลังได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งก็เลยก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าบุคคลที่จะมองว่า

0: ดูเห็นเป็นใจหรือเปล่าดูเหมือนได้รับตำแหน่งใหญ่ขึ้นๆอะไรเงี้ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยประมาณนี้อันนี้เขาตั้งข้อสงสัยนะก็เดี๋ยวถ้ามีการฟ้องร้องกันอันนี้เขาคงจะยอมรับตรงนี้ไปแล้วสำหรับคนที่แฉข้อมูลนี้นะคะเพราะว่าเขามองว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นน่ะมันจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนคาดว่าสูงถึงระดับหมื่นล้านค่ะน้องดวงไม่ใช่แค่พันล้าน
1: โอ้โห
0: หมื่นล้านหมื่นล้านอันนี้กลมเดียวนะคะ
1: ในการสอบครั้งเดียวเนี่ยเหรอพี่หรอ
0: ใช่ค่ะกลมเดียวด้วยอาจจะหลายครั้งเพราะว่าเขาสอบกันบ่อยมีหลายตำแหน่งอ่ะสอบกันบ่อยมากอาจจะหลายครั้งสอบหลายครั้งในแต่ละปีแต่ว่าเงินสะพัดหมื่นล้าน
1: โอ้โห
0: เนาะมหาศาลนะคะรวยมากรวยจริง
1: ๆเนาะ
0: ค่ะ
1: ต้องจับตาดูกันไปนี่ครับ
0: ค่ะ
1: ขณะที่พูดถึงท่านนายกแล้วเนี่ยก็มีเรื่องนึงที่เป็นประเด็นนะพี่ก็คือล่าสุดที่แกเซ็นคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอลนะฮะออกจากประเทศก็เนี่ยนายกบอกว่าเรามีกฎหมายที่ต้องทำให้มันเด็ดขาดนะครับต่างชาติคนไหนทำตัวไม่เหมาะสมกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเนรเทศนะครับชาวต่างชาติที่ทำตัวไม่เหมาะสมเนี่ยนะฮะออกจากประเทศไทยได้ทันทีนี่นะครับก็เขาบอกว่าเป็นกฎระเบียบใหม่ว่าด้วยการเนรเทศนะครับปี2569เลยนะฮะที่เพิ่งบังคับใช้เลยครับในกฎหมายในเขียนเลยนะว่าการกระทำใดๆที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะกระทำต่อคนไทยกระทำในประเทศทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและพี่น้องประชาชนคนไทยนะก็สามารถที่จะเนรเทศออกจากประเทศเราได้เนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยมีชื่อยาคอบโอฮยอนนะครับคนนี้เป็นสัญชาติอิสราเอลนะเห็นบอกว่าไปข่มขู่ผู้ประกอบการคนไทยนะครับก็เซ็นเรียบร้อยนะครับให้ออกจากประเทศในประเทศออกไปแล้วฮะพี่ไม่อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยนะนี่ก็เป็นกฎหมายใหม่นะครับที่เนี่ยเกิดขึ้นนะถ้าใครที่เป็นมาเฟียพวกนี้ต้องจัดการให้หมดพี่เนาะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: เห็นบอกว่าไอ้คนเนี้ยมันก้าวร้าวมาก
1: โหดเหี้ยมอ่ะพี่โหดเหี้ยมอ่ะ
0: ใช่ค่ะไอ้คนเนี้ยไอ้คนที่โดนในประเทศเนี่ยแล้วตอนหลังมันจะมาขอโทษเนี่ยไม่ทันแล้วต้องในประเทศมันเลย
1: อัน
0: เน
1: ี้
0: ยในนี้ดีนายกทำดีแล้วมันต้องมีอีกอ่ะใกล้แล้วมาก
1: ค
0: ือมาอยู่บ้านเขาเมืองเขาเนาะแล้วมาทำตัวแบบโอ้โหกลางแม่ล่ะนี่ค่ะนะเขาข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์เกาะสมุยไงคนเนี้ย
1: คนนี้เลย
0: เนี่ยคนนี้เลยไม่เคารพคนไทยเลยแม้แต่น้อยยาชื่อเลยนะยาคอบเนี่ยดับซ่ามันไปเลยนะคะคนประเทศไทยเนาะ
1: ดีดี
0: ก็ไม่ต้องเข้ามาก็ได้มันต้องหนีนะเพราะว่าตอนนี้ช่วยไหมว่าคนไทยตัวรีบเลยนะถ้าเจอพวกอิสราเอลพวกเนี้ยเนี่ยค่ะก็ไม่แต่เขานี่ยังตลกตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ด้วยนะ
1: ตามกฎหมายสากลนะครับผม
0: ใช่ยังจะมาอุทธรณ์อะไรอีก ไปเลยค่ะเนาะแสดงว่ามีอีกคนแน่คนเนี้ย
1: ครับผม
0: เพลงสักเพลงหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหา

0: อันหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้นน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsar
6: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
7: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
7: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใส

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับเช้าวันจันทร์นี
4: ้ครับผมนะฮะเขาบอกว่าคนเราสมัยนี้นะพี่จะไปซื้อของที่ร้านขายของชำนะซื้อบุหรี่ซื้อน้ำอัดลมแค่นี้ยังต้องโกงเงินเขาเลยอ่ะโกงเจ้าของอ่ะเจ้าของร้านอ่ะนะครับเออที่นนทบุรีเมื่อคืนนี้นะครับพี่เจ้าของร้านเนี่ยเป็นคุณยายวัย70แล้วนะเจ็ดสิบแกก็ขายของนะครับแกก็นั่งขายของนะเปิดร้านขายของชำนะฮะปรากฏว่าเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยมาทำทีขอสแกนซื้อบุหรี่ซองหนึ่งซื้อน้ำอัดลมนะฮะขวดหนึ่งนะครับปรากฏว่าพอสแกนเสร็จก็เรียบร้อยนะยายไปแล้วนะนะครับปรากฏว่าเงินไม่เข้าครับ
3: ไม่เข้า
4: เออนะครับเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าพวกนี้เขาตั้งใจมานะตั้งใจมาหลอก
3: นี่คือจ่ายของฟรีเขา
4: จ่ายของฟรีเขาเนี่ยฮะจ่ายของหูอุทาหรณ์เลยทีนี้คงจะต้องแบบ
3: ดู
4: บางทีคนไทยเราก็เชื่อใจก็อุตส่าห์แบบว่าเออ
3: ได้
4: นะซื้อของแค่นี้คงไม่คุ้ม
3: แล้วหรอเออโอเค
4: นี่เนี่ยแค่นี้ยังโกงกันเลย

0: นะฮะแค่น้ำอัดลมกับบุหรี่นะฮะ
1: โอ้
0: เนี่ยแล้วมันเป็นของที่เอาจริงมันก็ไม่ได้จำเป็นเลยนะเออถ้าแบบว่าเออคุณต้องมาซื้อนมซื้อผ้าอ้อมแพมเพิร์สอะไรก็ว่าไปอย่างนะฮะซื้อบุหรี่กับน้ำอัดลมนะฮะ
2: ให้เ
0: ขาตั้งใจมาตั้งใจมาโกง
2: ตั้งใจมาโกง
0: ก็ไปเลยนะครับ
2: เดี๋ยวพอเขามีกล้องนะเขาประจานก็อายเขาไปอีก
0: นั่นนะสิเนี่ยเธอก็คุณยายไปแจ้งความเลยนะครับคือคุณยายบอกว่าเงินแค่นี้มันไม่ได้ทำให้ฉันอิ่มไปได้นานหรอกเนอะนะฮะหมายถึงเขาคุณยายเขาก็แต่เปรียบเทียบนะว่ามึงไม่ได้ไปซื้ออะไรกินได้หรอกเงินเท่านี้แต่ว่านี่เนี่ยอยากจะเอาคนผิดเนี่ยนะฮะมาดำเนินคดีให้ได้ยายว่าอย่างนั้นนะครับก็ไปแจ้งความไปแล้วที่สภ.รัตนาธิเบศรนะครับ
2: โอ้โหดูสิราคาค่างวดก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยเนาะ
0: ใช่ครับผม
2: เงินก็ซื้อไม่มีก็ไม
0: ่มี
2: ไม่ซื้อวันต่อไป
0: ใช่ใช่
2: เออบุหรี่มันไม่ใช่
0: พี่พงษ์ทำแม่ค้าต้องระวัง
2: ก็คือไม่มีก็ไม่ต้องสูบมัน
0: จริงครับผม
2: เออ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะ Good Morning ASEAN เช้านี้กับแพตตี้แล้วก็พี่เจเจค่ะ
2: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
1: ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังของเราค่ะก็เข้ามาทักทายกันมากมายเลยนะคะเดี๋ยวแพตตี้ดูใน LINE Official ก่อนเด้งเข้ามาพอดีนะคะก็คุณจิรพันธ์คุณวิสิทธิ์นายหัวคุณวิบูลชัยคุณกรเพชรนะคะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายให้กำลังใจมาแต่เช้าเลยนะคะบางคนบอกว่าอะไรอ่ะอยากดื่มกาแฟโอ้ย แต่เช้าแน่นอนจะต้องตื่นต้องบางคนแต่บางคนก็คือถ้าไม่กินกาแฟไม่ตื่นจริงจังนะคะ
2: แบบว่าในกาแฟมันมีคาเฟอีนกระตุ้นให้ร่างกายกระปี้กระเป๋านะคะตื่นตัวนะคะ
1: ค่ะส่วนคุณผู้ฟังใน Facebook ค่ะ
2: ใน Facebook นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่เข้ามาส่งข้อความให้กับเราทั้งสองคนแล้วก็ให้กำลังใจรายการนะคะคุณเป้าหมายของชีวิตนะคะคุณสุมิตรนะคะที่กรุณาแชร์รายการด้วยขอบคุณมากนะคะคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณวรวุฒิค่ะคุณใส่น้ำไม่ไหลกลับนะฮะแล้วก็คุณธีรวัฒน์นะคะ
1: หลายๆท่านแชร์ไอเดียนะความคิดเห็นมาก็ขอบคุณมากมาก
2: ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเอาล่ะ
1: ส่วนนี้เรามาอัปเดตข่าวกันต่อดีกว่า
2: ใช่ค่ะมีข่าวที่น่าสนใจนะคะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันต่อนะคะมีเมื่อวานนี้ไปเห็นข่าวค่ะของMalaysian Reserve นะคะรายงานพาดหัวข่าวแบบนี้ U.S. Embassy denies it sought to influence Malaysia's political leadership ค่ะทางสถานทูตสหรัฐในมาเลเซียออกมายืนกรานปฏิเสธนะคะว่าสถานทูตสหรัฐในมาเลเซียเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะแทรกแซงหรือว่ามีอิทธิพลเหนือผู้นำทางการเมืองนะคะอย่างที่มีการกล่าวถึงนะฮะคือเรื่องนี้มันมีต้นเหตุมันมีสาเหตุนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้น1วันค่ะตันตรีอับดุลฮาดีอวังนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค PAS เนี่ยค่ะหรือพรรค PAS นะคะได้ออกมากล่าวหาว่ามีผู้แทนของสหรัฐนะคะเคยมายื่นข้อเสนอค่ะต่อพรรค PAS นะว่าจะช่วยโค่นพรรคบริษัทแนชั่นแนลเอาไหมนะฮะจะช่วยคนจะช่วยคนรัฐบาลซึ่งตอนซึ่งพรรคบริษัทแนชั่นแนลหรือพรรค BN เนี่ยเป็นแกนนำนะฮะและก็จะช่วยพรรคปาสเนี่ยได้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นรัฐ